0: ผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์รวมทั้งจะตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางธนนนท์ชาญวิรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางและประชาชนชาวไทยที่พำนักในกรุงปารีสเข้าร่วมพิธีทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน
0: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพบปะกับชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและรับฟังแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจากเอกชนไทยในฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบปะชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสซึ่งได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งได้มีโอกาสหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะระหว่างไทยกัมพูชายูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วน
2: ก็ดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสอย่างนี้ดีใจที่ทุกคนยังมีความห่วงใยบ้านเกิดเมืองนอนของเรามีความเป็นห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยรับรองครับว่าด่านไม่เปิดให้คำยืนยันว่าอธิปไตยของประเทศไทยแผ่นดินไทยจะไม่มีวันสูญเสียไปให้ใครแม้แต่กระพี้เดียวไม่ได้ไปรุกรานหรือไม่ได้ไปคุกคามคนอื่นแต่เราจะไม่มีวันให้ใครเข้ามาย่ำยีหรือว่าเข้ามาคุกคามประเทศไทยเป็นอันขาด
0: นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอดังกล่าวและยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันสำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรป
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมจำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนโดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบกำหนดจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
4: ไทยช่วยไทยพลัสเราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60-40 ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
3: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบสิทธิ์จอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและลดการใช้พลังงานนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศโดยเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้พร้อมกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1ประตู4ประตู10ประตู13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
5: วันนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปในแนวทางเดียวกันลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
6: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่มาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที
5: ่ด้านนายขจิตชัชวานิชป ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครไว้แล้วพร้อมได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะให้เป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียวว
7: ันในวันรับสมัครเนี่ยเห็นทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าท่านแต่งตั้งผู้รับสมัครสกแทนท่านแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ปลัดกรุงเทพมหานครต้องเดินรับสมัครทุกโต๊ะเลยวันนี้ก็น่าจะสมัครไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกันจับฉลากไปพร้อมกับผู้ว่าไปพร้อมกัน
5: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้โดยจะเปิดสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณห้องบางกอกอาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
9: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 7:16 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระหว่างการพบหารือกับจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพปากีสถานที่กรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐไม่ใช่ฝ่ายที่แสดงความจริงใจในการเจรจาสันติภาพกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่ารัฐบาลอิหร่านจะไม่ยอมประนีประนอมต่อสหรัฐในประเด็นสิทธิของประชาชนและประเทศชาติอย่างเด็ดขาดนายกาลิบาฟกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิหร่านได้ฟื้นฟูขีดความสามารถขึ้นมาใหม่ในช่วงการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาและอิหร่านพร้อมดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้รับข้อมูลจากสหรัฐและชาติพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับการที่รัสเซีย เตรียมใช้ขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรสนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟผู้นำยูเครนยังขอความร่วมมือให้ประชาชนตอบสนองต่อสัญญาณเตือนภัยทางอากาศอย่างมีสติและระมัดระวังตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียสั่งการให้กองทัพรัสเซียเตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนจากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโลบิลส์แคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18ราย
0: นายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนายรูบิโอเน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐกับอินเดียซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมประชาธิปไตยร่วมกันโอกาสทางเศรษฐกิจและการค้าตลอดจนความสัมพันธ์ส่วนตัวอันแน่นแฟ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีโมดี
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคทเฟลดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพานิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิตเถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
15: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรและเวลา 18:33 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
16: 1นาทีกับกปท.
1: ในช่วงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียนเปิดเทอมและมีข่าวปรากฏบนโลกโซเชียลบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของรถโรงเรียนกรมการขนส่งทางบกจึงกำชับและสั่งการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศไทยตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถที่รับจ้างรับส่งนักเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถและพนักงานขับรถต้องนึกถึงความปลอดภัยของเด็กๆนักเรียนทุกคนที่โดยสารมากับรถและตัวรถที่ใช้รับส่งนักเรียนต้องมีสภาพที่แข็งแรงต้องชำระภาษีรถประจำปีอย่างถูกต้องพร้อมที่จะให้บริการรับส่งนักเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบตอเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาท คำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่2ทางตอนบนของที่ราบลุ่มภาคกลางที่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและต่อเนื่องลงมาถึงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ที่แม่น้ำปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะเป็นที่หล่อนลาดประกอบด้วยที่ราบน้ำท่วมถึงตะพักลุ่มน้ำและที่ลุ่มน้ำขังส่วนตอนล่างตั้งแต่บริเวณปากน้ำโพลงมาถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการบริเวณขอบทางตะวันตกของที่ราบลุ่มภาคกลางมีภูมิลักษณ์เด่นชัดของลานตะกอนรูปพัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมายของจีนในการก้าวขึ้นเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวของโลกเพื่อทลายขีดจำกัดด้านพลังงานและก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตเชิญติดตามรับฟังครับ
23: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
24: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองยังอยู่กับประเทศจีนเพราะผมเดินทางอยู่ในประเทศจีนวันนี้ผมก็นำเรื่องราวต่างๆที่ผมเห็นและเข้าใจประเทศจีนมาเล่าสู่กันฟังนะครับสิ่งที่วันนี้ผมยังมองว่าจีนนั้นมีเป้าหมายที่เป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกที่เป็นพลังงานสีเขียวเราพูดกันไปแล้วครับพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีแถมท้ายไปหน่อยเรื่องพลังงานไฮโดรเจนเขียวซึ่งก็ได้มาจากไฟฟ้านะที่เขาผลิตกันเต็มไปหมดเลยอยู่ในทะเลทรายวันนี้พลังงานไฮโดรเจนเขียวนั้นก็จะเป็นพลังงานอนาคตที่มีประโยชน์และก็จะเป็นพลังงานหลักอีกตัวหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุยมาทั้งหมดก็จะมีพลังงานที่มีเขาเรียกว่ามีวงจำกัดก็คือเรื่องพลังงาน น้ำนั้นพอถึงหน้าร้อนน้ำในเขื่อนอาจจะลดน้อยลงฉะนั้นกำลังผลิตก็จะลดลงเมื่อกำลังผลิตลดลงแต่ความต้องการของไฟนั้นมันสม่ำเสมอตรงนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะได้เฉพาะกลางวันส่วนกลางคืนนั้นแดดก็จะไม่ทำงานแน่นอนถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึงการใช้ไฟแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าเรานั้นต้องใช้ไฟกันทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นก็มีพลังงานอีกอันหนึ่งคือพลังงานลมนะครับพลังงานลมมีลมนะฮะที่จะเรียกว่าพัดผ่านได้ทั้งวันทั้งคืนแต่อยู่ที่ว่าจะมากน้อยหรือจะเป็นช่วงฤดูลมหรือไม่พลังงานลมก็แบ่งออกเป็นอยู่บนบกกับในทะเลวันนี้เราก็จะเห็นกังหันลมจะไปตั้งอยู่บนบริเวณที่มีเป็นลักษณะของเขาลมที่พัดมานั้นถ้าเกิดปะทะกับเขานั้นก็จะทำให้ลมนั้นจะมีการบีบความเร็วขึ้นมานะครับเป็นความเร็วที่แรงขึ้นแล้วก็ลมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะไปถึงขั้นที่เรียกว่าต่อวินาทีจะมีความเร็วประมาณ6เมตรตรงนั้นแหละครับก็จะผลิตกังหันลมที่จะมาปั่นมอเตอร์ไฟฟ้าได้แหละฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูว่าในทั้งโลกเราวันนี้ก็จะมีลมที่เรียกว่าลมบกลมทะเลตอนมีลมจะพัดจากทะเลขึ้นมาเพราะว่าเวลากลางวันนั้นแสงแดดที่ส่องลงมายังพื้นโลกนั้นเมื่อส่งบนพื้นดินนั้นความร้อนก็จะสูงความร้อนก็จะสูงก็คือความหนาแน่นของอากาศก็จะลอยตัวส่วนในทะเลนั้นมีความเย็นความเย็นนั้นก็จะไหลเข้ามาแทนที่ก็เลยทำให้กลายเป็นลมทะเลแล้วในเวลากลางคืนนั้นก็เช่นเดียวกันบนบกจะเย็นเร็วแต่ทะเลก็ยังอุ่นอยู่ฉะนั้นเมื่อบกเย็นเร็วก็จะมีลมบกไหลเข้าไปสู่ในทะเลอันนั้นก็ถือว่าเป็นแถวชายหาดหรือชายฝั่งซึ่งก็ทำให้ในโลกทั้งโลกมีลมนะครับที่พัดอยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันในผืนแผ่นดินใหญ่เราก็จะมีลมที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ซึ่งแผ่นดินใหญ่ก็สามารถที่จะผลิตแรงลมเพื่อไปหมุนขับเคลื่อนกังหันซึ่งกังหันวันนี้ประเทศจีนก็เป็นผู้ที่ผลิตกังหันลมมากที่สุดวันนี้บริษัทกังหันลมที่ใหญ่อันดับ2ของจีนก็อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนะชลบุรี2ของอมตะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะทำกังหันลมแล้วก็เอากังหันลมเหล่านั้นมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเราก็จะได้ไฟฟ้าที่หลากหลายขึ้นมานั่นเองว่าเราจะมีไฟฟ้าที่เป็นของพลังงานสีเขียวนั้นมาทดแทนพวกพลังงานที่มาจากน้ำมันหรือแก๊สเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยจุดสุดท้ายของอาทิตย์หน้านะครับว่าทำไมประเทศจีนถึงประสบความสำเร็จในเรื่องของพลังงานสีเขียวของโลกครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ท่านผู้ฟังคะพาณิชย์จังหวัดสงขลาจับมือพันธมิตรค้าปลีกและท้องถิ่นขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพคนทับสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นกระจายสู่ชุมชนพร้อมเตรียมจัดมหกรรมธงฟ้าครั้งใหญ่กว่า200บูธรับครม.สัญจรต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
3: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าครองชีพและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบโดยตรงต่อเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนสำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ผนึกกำลังครั้งใหญ่กับห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่และห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาครั้งใหญ่ตั้งแต่ร้อยละ10ไปจนถึงสูงสุดถึงร้อยละ50นางสาวฉัตรสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงแนวทางการกระจายสินค้าและพื้นที่จำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
4: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพก็เป็นมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ร่วมมือกับทางห้างค้าปลีกค้าส่งและก็ห้างท้องถิ่นทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็จะมีห้างต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยอย่างเช่นมีโลตัส5สาขาแมคโคร2สาขาบิ๊กซี2สาขาห้างโกโฮเซลครับก็จะมี2ที่เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมห้างต่างๆที่จับมือร่วมกันในลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่สินค้าหลักก็จะเป็นเช่นแชมพูยาสระผมผงซักฟอกแล้วก็สินค้าบริโภคนะคะอย่างเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชแล้วก็ซอสปรุงรส
3: ไม่เพียงแต่การลดราคาในห้างสรรพสินค้าเท่านั้นโครงการนี้ยังขยายผลเชิงรุกรวมกับกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอพร้อมจัดทัพรถพุ่มพวงและรถสำล้อพ่วงข้างกว่า65คันนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงหน้าบ้านในชุมชนรวมถึงการจัดตลาดนัดธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอีกด้วยและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้พาณิชย์จังหวัดสงขลาได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนเตรียมพบกับมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นเพื่อรองรับการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ช่วงวันที่8ถึง10มิถุนายน2569
4: นอกจากนั้นยังจะมีงานใหญ่อีกครั้งนึงก็คือมหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดสงขลากำหนดจัดในวันที่8ถึง10มิถุนายนนี้ซึ่งตรงกับครม.สัญจรจัดจำหน่ายที่สนามกีฬากลางกีฬานครอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้มีบูธมาจากกรุงเทพแบบกรมค้าภายในเนี่ย200บูธเพื่อมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้จับจ่ายสำหรับสินค้าลดค่าครองชีพ
3: นอกเหนือจากมหกรรมธงฟ้าแล้วทางพาณิชย์จังหวัดสงขลายังเตรียมขนสินค้าไปจำหน่ายต่อเนื่องในงานกาชาดจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้อีกด้วยถือเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสงขลาได้อย่างแท้จริงธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
5: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
6: สวัสดีครับผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมาย2มาตรฐานพวก5 5ก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวก5สักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
5: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: เทศบาลนครภูเก็ตยกระดับแผนรับมือฤดูฝนปี2569วันช่วงปลายฝนในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากดินอิ่มน้ำเสี่ยงเกิดน้ำท่วมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจเพราะภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
7: สถานการณ์ฝนในปี2569เริ่มต้นเร็วกว่าหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตหนึ่งในพื้นที่รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดมีฝนตกหนักสะสมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมและเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่เขตเมืองและเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยหลายพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งบริเวณถนนสายหลักพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมคลองและย่านเมืองเก่าทำให้เทศบาลนครภูเก็ตต้องยกระดับแผนรับมือฤดูฝนตลอดทั้งปีนายสุประโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนไว้ล่วงหน้าโดยเน้นการบริหารจัดการน้ำแบบเชิงรุกทั้งการลอกท่อระบายน้ำขุดลอกคลองเปิดทางน้ำตรวจสอบระบบสูบน้ำและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้ารองพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตมีการใช้งานแอปพลิเคชันเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์ระดับน้ำยังจุดต่างๆภายในเขตเมืองรวมถึงการแจ้งเตือนในช่วงเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมพัฒนาเพิ่มการติดตั้งอีกหลายจุดในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด
9: ตัวดูระดับน้ำนะครับซึ่งจริงตอนนี้เราเองก็ติดตั้งจุดตัวอย่างเนี้ย อยู่ที่สถานีโกมารพัฒน์นะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดำเนินการโครงการในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างจริงๆเราเร่งให้เข้ากระบวนการในส่วนของการให้ทันช่วงหน้าฝนประมาณกรกฎาคมนะครับแต่เนื่องจากปีนี้เราจะเห็นว่าฝนมันมาเร็วกว่าปกติแล้วก็มีสภาพมาเป็นพายุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการตรงนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวังในหลายๆจุดสิ่งที่ผมน่าเป็นห่วงไม่สุดว่ามันช่วงสิงหาคมกันยายนตุลาช่วงนั้นเนี่ยแหล่งรับน้ำต่างๆเนี่ยจะมีปริมาณที่เต็มทั้งหมดการอุ้มน้ำต่างๆก็จะเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยก็จะไหลลงคลองได้เยอะเพราะฉะนั้นการที่จะไหลเข้ามาในเขตเทศบาลเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าณตอนนี้
7: แม้หลายฝ่ายประเมินว่าฤดูฝนปี2569อาจสิ้นสุดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาหรือเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติแต่สิ่งที่น่ากังวลกลับอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งถือเป็นช่วงปลายฝนที่ดินเริ่มอิ่มน้ำสะสมหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเมืองได้อย่างง่ายและรวดเร็วมากขึ้นและสิ่งที่ร่วมกันป้องกันเพื่อลดผลกระทบได้มากที่สุดคือความร่วมมือจากประชาชนที่ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองหรือท่อระบายน้ำเนื่องจากเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักจากสถานการณ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มฝนที่มีความผันผวนมากขึ้นทำให้การบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการเตรียมเมืองให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเพราะสำหรับภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกการรับมือกับฤดูฝนไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันน้ำท่วมแต่ยังหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและระบบเศรษฐกิจของเมืองทั้งระบบว่าแม้นฝนจะมาเร็วหรือหนักเพียงใดเมืองก็ยังพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อย่างปลอดภัยนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ยกระดับความรู้และทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์สู่การใช้งานอย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประชาชนในหลายแง่มุมและกลายเป็นทักษะจำเป็นที่คนในยุคปัจจุบันต้องรับรู้เท่าทันและใช้งานได้อย่างมีวิจารณญาณรัฐบาลได้ผลักดันนโยบาย AI for All เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ AI ได้อย่างทั่วถึงทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาสาธารณสุขและการพัฒนาสังคมเพื่อให้ AI กลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทุกมิติอย่างแท้จริงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาและภาคีเครือข่ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตพัฒนาและเปิดตัวหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ออกแบบเพื่อยกระดับความรู้ด้าน AI อย่างรอบด้านและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานายพันธ์เพิ่มศักดิ์อารุณีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค ปัจจุบันที่ปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญนั้นเป็นภารกิจที่กระทรวงอว ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะส่งเสริมการสร้างการรับรู้กับประชาชนรวมถึงสร้างความเข้าใจในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมและนำไปสู่การอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประเทศไทยมีทุนมนุษย์ที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
11: จริงๆแล้วหลักสูตรเนี่ยครับมีประโยชน์มากๆกับประชาชนนะครับเพราะว่าหลักสูตร AI Literacy หลักสูตรอินไซต์ไซเบอร์เนี่ยครับก็คือเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างการตระหนักรู้นะครับให้กับตัวของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนะครับว่าให้รู้ว่า AI เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะบอกว่าการอยู่กับ AI จะต้องทำอย่างไรแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับคนที่เข้ามาเรียนหลักสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมครับ
10: ด้านศาสตราจารย์วิเลิศภูริวัชระอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าหลักสูตรดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การเรียนรู้มีความรอบด้านและสอดคล้องกับการนำไปใช้จริงควบคู่กับการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้เข้าถึงได้สำหรับทุกภาคส่วนถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน AI และพลเมืองดิจิทัลในรูปแบบที่ยืดหยุ่นที่ทุกคนเข้าถึงได้
12: ครับวันนี้นะครับเรามองเรื่องของการเรียนรู้นะครับการศึกษา AI ไม่ได้จำกัดนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เหมือนเป็นนะครับศาสตร์แห่งชีวิตนะครับที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันถ้าท่านใช้มือถืออย่างไรท่านก็ต้องรู้เท่าทันนวัตกรรมที่อยู่ในมือถืออย่างนั้นเลยนะครับวันนี้บทบาทของนะครับสถาบันการศึกษาจึงนะครับมีสโคปที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับนิสิตนักศึกษาแต่สำหรับเพื่อประชาชนวันนี้นะครับความรู้ทางด้าน AI และความรู้หลายๆศาสตร์เป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
10: ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยให้คนไทยสามารถใช้ AI อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์มั่นใจและก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy ได้ผ่านแพลตฟอร์มไทยมุกและ AAS LearnDรวมถึงแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดท้ายที่พิคเคิลบอลกลายเป็นกีฬาชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนอกจากการเล่นเพื่อออกกำลังกายแล้ววันนี้ยังมีการผลักดันสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและมีแนวโน้มที่จะถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันในระดับมหกรรมต่อไปแนวโน้มการเติบโตของกีฬาชนิดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
13: ภาพของนักกีฬาหลายช่วงวัยที่ลงแข่งขันอย่างคึกคักในศึกพิคเคิลบอลชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่พิคเคิลบอลแวร์เฮาส์รังสิตสะท้อนให้เห็นว่ากีฬาชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการแข่งขันครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า300คนครอบคลุมทั้งรุ่นเยาวชนรุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญของการขยายตัวของกีฬาชนิดนี้ในประเทศไทยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ระบุว่ากระแสของกีฬาพิคเคิลบอลในไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการประกาศรับรองเป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยและเวลานี้กกท.กำลังเดินหน้าส่งเสริมทั้งในระดับเยาวชนและระดับประเทศเพื่อสร้างฐานนักกีฬารวมถึงต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต
14: สิ่งที่ตรงตามเจตนารมณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการประกาศเป็นชนิดกีฬานะเพราะต้องการส่งเสริมให้คนทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยได้เล่นกีฬามากขึ้นนะครับและก็อยากที่จะส่งเสริมให้มีการเล่นที่กว้างขึ้นทั่วประเทศ
13: ผู้ว่าการกกท.ยังมองว่าความน่าสนใจของพิคเคิลบอลอยู่ที่เป็นกีฬาที่ทุกคนเข้าถึงได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยใช้อุปกรณ์ไม่ซับซ้อนและสามารถพัฒนาเป็นกีฬาในชุมชนได้ง่ายจึงมีแนวคิดผลักดันให้เกิดการแข่งขันและชมรมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งเป็นอีกเงื่อนไขสำคัญในการต่อยอดไปสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติในอนาคตขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมองว่า พิคเคิลบอลเป็นกีฬาใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเติบโตในระดับนานาชาติได้อีกมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นหลังหลายชนิดกีฬาคอร์สสมัยใหม่เริ่มถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาใหญ่ระดับทวีปทั้งยังเชื่อว่ากีฬาพิคเคิลบอลมีโอกาสถูกผลักดันเข้าสู่มหกรรมกีฬาระดับ4เกมก่อนขยับไปสู่เอเชียนเกมในอนาคตซึ่งไทยเองก็พร้อมหารือกับสหพันธ์กีฬาระดับภูมิภาคเพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อไปเพราะมองว่ากีฬาชนิดนี้มีศักยภาพทั้งในด้านการแข่งขันและการสร้างมูลค่าทางกีฬาอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พิคเคิลบอลได้รับความนิยมคือรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่ายใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถเล่นได้ทั้งแบบเพื่อสุขภาพและแบบแข่งขันจริงจังทำให้ช่วงปีที่ผ่านมาเริ่มมีสนามเกิดขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนางทยาทีพสุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิคเคิลบอลเปิดเผยว่าอัตราการเติบโตของ

0: ฟันคลับจัดการแข่งขันวีลแชร์พิกเกิลบอลสำหรับนักกีฬาคนพิการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นทุกกลุ่มได้มีโอกาสสัมผัสกีฬาและพัฒนาสู่การแข่งขันในอนาคตเช่นเดียวกันจากกีฬาไม้ตีลูกพลาสติกที่เริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกวันนี้พิกเกิลบอลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ถูกจับตามองในประเทศไทยหลังจำนวนผู้เล่นสนามแข่งขันและกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเมื่อหลายหน่วยงานกีฬาเริ่มเดินหน้าสนับสนุนอย่างจริงจังโอกาสที่นักกีฬาพิกเกิลบอลจะได้แสดงศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมผานิชคาดนาครายงาน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรให้ไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรี
1: เสียงพระธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์เสียงพระธรรมนำสุขทุกสมัยเสียงพระธรรมนำทางสว่างใจเสียงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็นเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเพิ่มพูนสติปัญญามาฝากทุกท่านทุกวันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์นี้จะมาภาพอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้พิจารณาดูบ้านเมืองของเราสังคมของเราโลกของเราว่าเวลานี้เป็นอย่างไรมีปัญหามากไหมมีปัญหามากแล้วก็ปัญหาเดิมปัญหาเก่ายังไม่หมดปัญหาใหม่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วจะทำอย่างไรเราอยู่ในยุคที่มีปัญหามากอย่างนี้ชีวิตจึงจะมีเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์ขอประยุกต์หลักพุทธศาสนามาตอบท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้เรียกว่าเป็นคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ขอทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะฮะแต่อย่าเพิ่งเชื่อขอให้คิดพิจารณาแล้วลองไปปฏิบัติดูถ้าดีมีประโยชน์ก็ช่วยบอกต่อๆกันไปจะช่วยลดปัญหาให้กับสังคมบ้านเมืองของเรารวมทั้งโลกของเราด้วยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคาถาสามอย่าเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อย่าที่หนึ่งคืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองความหวาดระแวงกันเป็นเหตุให้ไม่ไว้วางใจกันไม่ไว้วางใจกันก็เป็นให้ไม่เกิดความอบอุ่นในบ้านถ้าหากว่าสามีกับภรรยาหวาดระแวงกันคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่กับลูกหรือว่าพี่กับน้องหรือว่าแม้แต่คุณแม่แล้วก็ผู้ที่ช่วยคุณแม่ในการทำกิจการบ้านเรือนต่างๆเนี่ยไม่ไว้วางใจกันเนี่ยจะอยู่เป็นสุขไหมในที่ทำงานหัวหน้ากับลูกน้องเพื่อนร่วมงานด้วยกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาหวาดระแวงกันไม่ไว้วางใจกันแน่นอนเลยคงจะไม่เป็นสุขแล้วก็ไม่มีความอบอุ่นเกิดขึ้นทั้งในบ้านในครอบครัวหรือว่าในที่ทำงานหรือที่ต่างๆเพราะฉะนั้นความหวาดระแวงเพราะรักเพราะโกรธเพราะเกลียดเพราะกลัวเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อความไว้วางใจความอบอุ่นความอยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขหยุดระแวงผู้อื่นแล้วให้กลับมาระวังตัวเองกันดีกว่าระวังตัวเองนี่ท่านพื้นฐานที่สุดก็ตามหลักศีล5นั่นเองอยากจะให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทำไมพอเราเริ่มประกอบพิธีกรรมทุกชนิดจึงต้องเริ่มอาราธนาศีลรับศีลอันนี้อย่าคิดว่าสักแต่ว่าทำพอเป็นพิธีอันที่จริงเป็นกุศโลบายของปู่ย่าตายายต้องการให้ลูกหลานนั้นระมัดระวังไม่ไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายผู้อื่นใน5เรื่องคือเรื่องชีวิตเรื่องทรัพย์สินสิ่งของเรื่องของรักของชอบใจถึงเป็นประโยชน์ความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ทำร้ายสติสัพพัญญะด้วยการเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือลงไหลมัวเมาในเรื่องใดจนกระทั่งไปเบียดเบียนผู้ที่สร้ายคนอื่นเขาต่อไปศีล5เป็นสัญญาประชาคมเราตกลงกันว่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเป็นสังคมแล้วจะไม่เบียดเบียนกันใน5เรื่องนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตามพุทธภาษิตที่ว่าอัพยาปัจฉังสุขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกสัตว์ทั้งหลายย่อมหวาดต่ออาชญาย่อมกลัวต่อความตายใครๆก็รักชีวิต คิดถึงเขาเอาเราเข้าเทียบแล้วไม่ควรทำร้ายกันเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองเพราะฉะนั้นระวังตามหลักศีล5เนี่ยจะทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีปัญหาทีนี้ระวังทุกนาทีของชีวิตคือระวังที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทุกครั้งที่เราได้เห็นรูปได้ฟังเสียงดมกลิ่นชิมรสถูกต้องสีลสัมผัสแล้วก็รับอารมณ์เราต้องอยู่ให้เหมือนกับแมงมุมนะฮะแมงมุมนี่มันชักใยแผ่ข่ายไปรอบด้านเหมือนจอเรดาร์จอภาพยนตร์เสร็จแล้วก็กลับมาเกาะอยู่กลางข่ายพอมีแมลงที่เป็นเหยื่อของมันบินผ่านมาข่ายมันสั่นสะเทือนมันรู้ตัวเข้าก้าวเท้าไปจับสัตว์เหล่านั้นมาดูดสารกินเป็นอาหารแล้วกลับไปเกาะอยู่กลางข่ายเหมือนเดิมทีนี้เราแผ่ตาไปรับรูปหูไปรับเสียงแผ่จมูกไปรับกลิ่นแผ่ลิ้นไปรับรสแผ่กายไปรับสิ่งสัมผัสแผ่ใจไปรับอารมณ์แล้วต้องรู้ทันรู้เท่ารู้ทันกิมสติมาทันในเวลานั้นรู้เท่าก็คือมีปัญญามาพิจารณาสิ่งนั้นตามความเป็นจริงความเป็นจริงของทุกสิ่งตามกฎของธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์สามัญลักษณะอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้แล้วดีอย่างไรเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นทุกข์นั่นเองเราต้องระมัดระวังขณะที่กระทบหรือขณะที่มีการสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกหรืออยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นเนี่ยอยู่ที่6จุดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีๆทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นหยุดระแวงคนอื่นแล้วหันกลับมาระวังตัวเองตามหลักศีล5ระวังตัวเองทุกครั้งที่มีการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะช่วยลดปัญหาเนี่ยลดความทุกข์คนทุกข์ได้มากเลยทีเดียวนี่คืออย่างที่1อย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองทีนี้อย่าที่สองสำคัญอีกเหมือนกันคืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกอันนี้หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายคือเราต้องวัดขนาดของตัวเองกันทุกคนนะฮะเรามาอยู่ในโลกนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยมันเปลืองเนื้อที่โลกนะเพราะเราอยู่กันเราไม่ได้อยู่ลำพังคนเดียวเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเปลืองเนื้อที่เอาขนาดโลกย่อเล็กลงในบ้านเรือนของเราก็ได้ในห้องที่เราพักเรายืนเดินนอนอยู่ก็ได้ว่าเนี่ยถ้าหากว่าหลายๆคนเข้ามาเนี่ยก็เต็มแน่นไปหมดเลยตัวเรานี่ขนาดเท่าไหร่กว้างยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เรียกว่ากินเนื้อที่ของโลกด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะขนาดของตัวเราเท่านั้นสิ่งที่เราขับถ่ายออกมาเนี่ยหลังจากเราบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราก็ทำให้เกิดขยะเกิดกาเกิดซากเนี่ยมากมายเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันอย่าว่าแต่ขยะเหล่านั้นเลยนะฮะหรือกากซากเหล่านั้นเลยแม้แต่ภาชนะที่ใส่สิ่งที่ดื่มเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเนี่ยก็เปลืองเนื้อที่โลกใครไม่เชื่อก็ลองเก็บขวดน้ำพลาสติกนะที่เราดื่มแล้วนี่นะหมดเป็นขวดๆไปเนี่ยนะใส่ถุงไว้อย่าเพิ่งไปทิ้งใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็เต็มถุงใหญ่ๆนี่ขนาดแค่ภาชนะใส่น้ำเปล่าอย่างเดียวเนี่ยที่เราดื่มเข้าไปแต่ละวันก็เปลืองเนื้อที่โลกมากแล้วเป็นขยะไปมากแล้วทีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีความคิดที่ไม่ดีไม่งามที่เราเผลอคิดนี่ก็นับว่าเปลืองเนื้อที่โลกอีกเหมือนกันรกโลกอีกเหมือนกันนะคำพูดนะที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีไม่งามเราเผลอพูดออกไประบายอารมณ์ออกไปแต่ว่าที่เป็นคำหยาบเนี่ยหรือคำพูดเพ้อเจ้อหรือคำพูดส่อเสียดเหลวไหลเราอาจจะไม่พูดเท็จนะแต่ว่าเราเผลอพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดส่อเสียดพูดหยาบนะอย่างนี้ก็เป็นขยะที่เปลืองเนื้อที่โลกเหมือนกันนะฮะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไปสกปรกเลอะเทอะอยู่ในขออภัยโลกออนไลน์เนี่ยบางคนทำโลกออนไลน์ให้เป็นกระโถนเลยคือระบายอารมณ์ออกไปในขณะนั้นเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยทีเดียวเนี่ยควรจะเปลี่ยนกระโถนให้เป็นกระถางก็คือแทนที่จะสะสมขยะเหล่านั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นก็เราใส่สิ่งที่ดีซึ่งเป็นเหมือนกับกระถางที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้งอกงามเฮกงามคือกึบปลูกสติปัญญาเนี่ยจะส่งอะไรเข้าไปก็ทำให้ผู้ฟังผู้อ่านผู้ดูแล้วเกิดสติปัญญาขึ้นมาน่าจะดีกว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้เปลี่ยนค่านิยมระบายอารมณ์ด้วยคำหยาบคำที่ไม่เหมาะควรเนี่ยเข้าไปในโลกออนไลน์เหล่านั้นให้เป็นสิ่งที่ดีงามส่งเสริมสติปัญญากันดีกว่าเนื่องเพราะอย่างยิ่งเรื่องของคำหยาบนี่ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ช่วยดูลูกหลานของเราทุกวันนี้ก็พูดคำหยาบกันมากมีคุณครูอาจารย์ท่านหนึ่งไปบรรยายที่วชิรประทานรังสฤษฎ์แล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแต่พอไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานเมื่อโตขึ้นเพื่อนๆพูดหยาบหมดเลยคุณครูท่านนั้นก็เลยถามคุณแม่ว่าทำไมจึงไม่ให้ลูกพูดคำหยาบแม่ตอบว่ามันลดราคาตัวเองลูกคุณครูท่านนั้นก็เลยเอาคำของคุณแม่เนี้ยไปสอนลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเวลาพูดคำหยาบแล้วระบายอารมณ์อะไรออกไปมันลดราคาตัวเองอย่าไปทำอย่างนั้นแล้วการระบายอารมณ์เข้าไปในโลกออนไลน์เนี่ยผู้คนเขาไม่รู้จักเราทุกด้านเมื่อเราระบายอารมณ์ไปอย่างนั้นเขาก็รู้จักเราแต่ด้านนั้นแล้วถ้าคุณเขาระบายอารมณ์อย่างนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรนี่เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่รกโลกอีกเหมือนกันนะฮะก็คือความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีนะการกระทำเฟ้อๆเกินๆเนี่ยมันก็เกะกะรกโลกได้เหมือนกันนี่เราหยุดเลยทั้งการคิดการพูดการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ทำให้เปลืองเนื้อที่โลกเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเปลี่ยนเป็นคิดดีพูดดีทำดีใส่สิ่งที่ดีเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์โลกนี้ให้งดงามให้น่าอยู่กันนี่เรียกว่าหยุดทำโลกให้รกคนจริงแล้วมีพุทธภาษิตว่าณสียาโลกวัฒโนเนี่ยไม่ควรทำตนเป็นคนรกโลกหรืออย่าเป็นคนรกโลกอย่าทำโลกให้รกในข้อนี้จะช่วยให้เรานั้นแก้ไขปัญหาหรือว่าความทุกข์ยากในโลกนี้ได้มากมายทีเดียวถ้าหากว่าเราตั้งใจกันไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำตนเป็นคนรกโลกแล้วก็หยุดทำโลกให้รกนี่คืออย่าที่สองเพื่อการอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ทีนี้อย่าที่สามสำคัญอีกเหมือนกันท่านทั้งหลายอย่าเป็นทุกข์ให้โง่อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์เป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เท่ากับตายเมื่อนั้นอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วความตายมีสองประเภทตายทางร่างกายหมดลมหายใจตายไปอย่างที่เราไปร่วมงานศพตามวัดต่างๆในศาลาต่างๆอย่างนั้นเห็นได้ไม่ยากเข้าใจได้ไม่ยากผู้ที่ตายไปลักษณะอย่างนั้นแต่บางคนยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่อยู่ด้วยความทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าตายทั้งเป็นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะยังมีลมหายใจมีชีวิตเป็นๆอยู่แต่เราอยู่อย่างเป็นทุกข์นี่แหละคือตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นถ้าอยู่อย่างคนทุกข์เนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ตายไปแล้วนี้เวลาที่เราเป็นทุกข์ขึ้นมาน่าจะถามตัวเองว่าเป็นทุกข์แล้วได้อะไรบ้างพี่จะเสียทั้งนั้นเดียวเพราะเสียเวลาเนี่ยความจริงแล้วเอาเวลาเนี่ยไปสาวหาต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วหาวิธีการแก้ไขต้นเหตุนั้นกันดีกว่าอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเป็นอันขาดเวลามีปัญหามีความทุกข์บางคนไปโทษดวงดาวโชคชะตาราศีวันเดือนปีเกิดเลขบ้านเลขรถเลขโทรศัพท์บางคนก็ไปโทษชื่อแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อกันเปลี่ยนชื่อแล้วถ้ามันแก้ปัญหาได้ทำให้ความทุกข์ลดลงไปได้เจ้าคงจะต้องเปลี่ยนกันทุกครั้งที่มีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้นใช่หรือไม่ความจริงแล้วเราอาจจะลืมไปไม่ชื่อเดิมเนี่ยมันทำให้เราเรียนหนังสือจบได้งานทำครั้งแรกแล้วมีความสุขมาตั้งหลายสิบปีแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษเรื่องนอกตัวเลยเวลามีปัญหามีความทุกข์เกิดขึ้น ต้องดูในตัวของเราก่อนเพื่อเลยถามตัวเองว่าเออเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยแก้ในตัวมันง่ายกว่าไปแก้นอกตัวท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนต้องรู้ว่าไม่มีปัญหาไหนความทุกข์อย่างใดจะแก้ไขหรือคลี่คลายไม่ได้ถ้าเราไม่ทิ้งธรรมะทุกปัญหาต้องจบลงยุติลงที่ธรรมะคำว่ายุติธรรมจะมีความสำคัญมากแล้วเรามีโอกาสดีได้เห็นแบบอย่างประเสริฐมาตลอดชีวิตของเราเลยคือในรัชกาลที่9ทรงนำธรรมะมาแก้ปัญหาประชาชาติและประชาชนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองฝนแล้งน้ำท่วมจราจรติดขัดเศรษฐกิจตกต่ำนั้นเราเดินตามรอยพระองค์ท่านสนุกในการแก้ปัญหาหรือว่าแก้ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยด้วยธรรมะแล้วเราจะกวักมือเรียกเลยโจทย์ข้อเก่ามันง่ายเกินไปขอข้อใหม่ที่มันยากกว่านี้เถอะคำว่า no problem no problem ไม่ควรใจแปลว่าไม่มีปัญหาปัญหามีแน่ทั้งที่บ้านที่ทำงานบนท้องถนนแม้กระทั่งในวัดบางวัดนี่มีปัญหามากกว่าที่บ้านที่ทำงานของญาติโยมทั้งหลายเสียอีกต้องแปลใหม่ว่ามีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหาคือไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะไม่วิ่งหนีไม่เบี่ยงเบนไม่กบเกลื่อนไม่หลบหลีกปัญหาแต่จะเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์นั้นด้วยสติปัญญาเอาธรรมะมาแก้ปัญหากันอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเวลาที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่ามานั่งเป็นทุกข์ให้โง่เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเสียอะไรทุกอย่างเลยทีเดียวเนี่ยถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะแต่เราจะระมัดระวังตัวเองจะป้องกันการไม่ดีกว่าแก้ถ้าแย่แล้วแก้ไม่ทันสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและเป็นความทุกข์นั้นเรื่องภายนอกนี่ก็คือเรื่องของการหมกมุ่นกับเรื่องของอบายมุขสิ่งที่เรียกว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมทางความชิบหายของชีวิตซึ่งมีผู้ที่แต่งเป็นบทกลอนไว้เปรียบเหมือนผีร้าย6ตัวผีที่1ชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลสิ้นผีที่6ชอบเกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีอัปรีเอ่ยอัปรีคือไม่น่ารักน่าจะไปเกี่ยวข้องผูกพันกับมันดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานเนี่ยเป็นทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความฉิบหายของทุกชีวิตเลยทีเดียวทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนไทยจีนแขกฝรั่งแม้กระทั่งพวกคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูก็เหมือนกันถ้าไปหมกมุ่นอยู่กับอบายมุขแล้วก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์อย่างแน่นอนนั่นเรื่องภายนอกเรื่องภายในนี้ต้องระมัดระวังท่านผู้ฟังทั้งหลายคือนิวรณ์5นิวรณ์คือเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุความดีมีอยู่5อย่างกามฉันทะยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายพยาบาทความคิดปองร้ายผู้อื่นทีนมิทะหดหู่ซึมเศร้าเมื่อเหงาเหานอนอุทัจจะกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนี่5อย่างนี้มันจะเป็นเหมือนแมลงวันเนี่ยคอยบินตอมกวนเราตลอดเวลาจะทำอะไรก็ไม่เป็นสุขเลยอยู่ไม่เป็นสุขเลยเนี่ยต้องระมัดระวังป้องกันอย่าให้มันมายุ่งเกี่ยวกับเราเลยทั้งสิ่งที่เป็นส่วนเกินเนี่ยข้างนอกอบายมุข6ข้างในก็นิวรณ์5เนี่ยทำให้เราเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นทุกข์เฉพาะในปัจจุบันนี้ยังไปเอาอดีตมาเป็นทุกข์อีกด้วยก็เรียกว่าขอไปดับเบิลทุกข์เนี่ยบางคนก็ไปเอาอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงมาเป็นทุกข์อีกก็เรียกว่าทริปเปิลทุกข์เป็นทุกข์ซ้อนทุกข์อย่างนี้นี่จะเรียกว่าตายทั้งเป็นได้ไหมอยู่อย่างไม่เป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักพุทธศาสนาที่สำคัญหลักหนึ่งที่ว่าระมัดระวังว่าอย่าไปอาลัยกับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง แต่ทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดอย่าไปอะไรกับอดีตหรือห่วงใยกับอนาคตมากจนเกินไปเนี่ยยึดหลักอันนี้ไว้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราจะทำอะไรก็ตามนะให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่ตรงหน้านี้แล้วจะมีสมาธิดีเนี่ยไม่วอกแวกไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยทีเดียวเนี่ยเพราะอะไรฮะเราคิดถึงอดีตได้เพื่อเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ของชีวิตเพื่อปรับปรุงตนเองพัฒนาแก้ไขตนเองเราคิดถึงอนาคตได้เพื่อวางแผนชีวิตไว้เพื่อความไม่ประมาทแต่ปัจจุบันขณะสำคัญที่สุดท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านว่าถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าปัจจุบันถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวอนาคตถ้าชาตินี้ถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวชาติหน้าจะถามไปทำไมว่าตายแล้วฉันจะไปไหนทำไมไม่ดูตัวเองว่าเวลานี้อยู่อย่างไรอยู่ดีเนี่ยก็ไปดีอย่างแน่นอนเหตุปัจจัยมันต่อเนื่องกันเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลเลยวันหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้คืออะไรวันนี้คืออะไรเดี๋ยวนี้คืออะไรก็คือทำดีที่สุดนั่นเองเพราะว่าถ้าเราทำปัจจุบันดีแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปปัจจุบันขณะนี้ก็กลายเป็นอดีตนะก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็มันก็คืบคลานไปเป็นอนาคตที่ดีอนาคตก็มองเรียกว่าเป็นคนที่มองไปข้างหน้ามีความหวังเหลียวมองข้างหลังภาคภูมิใจเนี่ยแต่ถ้าใครทำปัจจุบันไม่ดีนะมองไปข้างหน้ามืดบอดดับจนหนทางเดี๋ยวมองข้างหลังก็รังเกียจขยะแขยงตัวเองไม่มีอะไรดีให้ชื่นชมเลยนี่เพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตลอดเวลาแล้วเนี่ยปัญหาความทุกข์ยากต่างๆเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเนี่ยเรียกว่าเรามาช่วยกันลดปัญหาลดความทุกข์ในโลกนี้เนี่ยให้มันน้อยลงน้อยลงถ้าจ้างตั้งใจกันไว้อย่างนี้ทุกคนเวลาที่เราจะออกจากบ้านเดินทางไปที่ไหนก็ตามนอกจากพกเงินติดกระเป๋าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วขอเพิ่มให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ช่วยกันพกความเป็นกัลยาณมิตรติดกระเป๋าไปด้วยจะได้หรือไม่คือหมายความว่าตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทำร้ายใครเบียดเบียนใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่ไปทะเลาะกับใครตั้งใจไว้เลยว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างศัตรูเพราะมีมิตรนับร้อยยังนับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรู1คนเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็เวลาที่จะนอนเนี่ยอย่าเพิ่งนอนหลับซะทีเดียวนอนหลับตาแล้วก็นึกถึงผู้ที่เรารักใครมีมิตรไมตรีต่อกันเนี่ยใบหน้าของท่านเหล่านั้นก็จะลอยมาเป็นหน้าแล้วเราก็นอนอมยิ้มคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มีความสุขเบิกบานใจแต่พอใบหน้าของคนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะชอบใจผ่านมาใบหน้าเดียวเท่านั้นเองหดหัวเหี่ยวไปเลยนี่แสดงว่ามีมิตรนับร้อยอย่านับว่าน้อยเมื่อเทียบกับศัตรู1คนศัตรู1คนทำให้เราเป็นทุกข์มากกว่ามีเพื่อนดีๆเป็นร้อยคนเพราะเราไม่ควรจะมีศัตรูนะใครที่ไม่มีศัตรูในชีวิตจะเบาสบายมากนะเดินไปที่ไหนก็สง่าผ่าเผยเหลียวไปทางซ้ายและไปทางขวาสายตาสบกันเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมไม่ใช่เข้ากันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนี่เพราะฉะนั้นวันนี้จึงขอฝากนะคาถา3อย่าเพื่อคนอยู่อย่างไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เราจะได้ช่วยกันลดปัญหาและความทุกข์ในบ้านเมืองในสังคมในโลกของเราให้ลดน้อยลงไปอยากให้บ้านของเรานี่น่าอยู่น่าอาศัยแล้วก็อยู่กันได้อย่างมีความสุขคาถาอย่าที่หนึ่งก็คืออย่าระแวงผู้อื่นยิ่งกว่าระวังตัวเองเนี่ยระวังตามหลักศีล5แล้วก็ระวังตลอดเวลาที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าที่สองก็คืออย่าทำตนเป็นคนรกโลกหยุดทำโลกให้รกด้วยความคิดคำพูดการกระทำเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่าที่3อย่าเป็นทุกข์ให้โง่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์ถ้าอยู่อย่างเป็นทุกข์ก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมนี่คือ3อย่าที่ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายให้พิจารณาเอาไปลองปฏิบัติกันนะ ที่เวลาที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ดีๆงามๆเนี่ยได้เขาคิดอะไรที่ดีๆงามๆเนี่ยอย่าเก็บไว้คนเดียวนะช่วยการถ่ายทอดต่อๆกันไปพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะท่านได้สอนไว้นานแล้วว่าให้ทุกคนทำดีด้วยตนชักชวนคนให้ทำดีสนับสนุนคนดีให้ทำดียิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าได้อย่างนี้เราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีงามเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเกิดมาเนี่ยไม่เสียชาติเกิดนะขออภัยนะเพราะว่าไม่รกโลกด้วยไม่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่เกะกะเนื้อที่ของโลกเพราะได้ทำสิ่งที่เป็นคุณค่าฝากไว้ในโลกนี้กันอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งคงจะติดตามปาฐกถาธรรมกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ขอให้ได้รับประโยชน์จากการฟังสุสูสังและพระเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีนี่อาจจะมีปัญหาอย่างที่เราพูดกันว่าฟังไม่ได้สับจะไปเป็นกระเดียดใช่หรือไม่มันต้องฟังให้ดีนะแล้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องเอาไปปฏิบัติกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างจะฟังจากการที่พระอาจารย์ต่างๆท่านแสดงธรรมเนี่ยครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะก็แต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติกันทุกนาทีของชีวิตตลอดชีวิตก็ว่าได้ปฏิบัติเมื่อไหร่ได้ผลเมื่อนั้นตามพุทธภาษิตที่ว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยธรรมะจะคุ้มครองรักษาให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้าอยู่รอดปลอดภัยมีประโยชน์มีค่ามีราคาขอให้ที่ผู้ฟังทั้งหลายได้รับประโยชน์จริงๆจากการฟังแล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับมหาชนชาวไทยและชาวโลกเนี่ยตลอดไปแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ตามคืออยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีเราเป็นคนดีเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำความดีได้เราเป็นคนขยันเนี่ยอยู่ไหนแล้วก็ทำงานได้ไม่สำคัญที่สถานที่สำคัญที่พฤติกรรมของเรานั้นอยู่ดีที่ไหนก็ได้อยู่ได้ที่ไหนก็ดีความสุขมาอยู่ทุกที่ที่ไม่มีกิเลสมารบกวนขอท่านผู้ฟังทั้งหลายระมัดระวังอย่าให้กิเลสมารบกวนจิตใจของเราแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกที่เป็นผู้ที่ช่วยลดปัญหาลดความทุกข์ในบ้านเมืองของเราสังคมของเราและโลกของเรานี้ได้อย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสงบเย็นโดยทั่วกันเทอญ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอยู่อย่างไรไม่มีปัญหาและความทุกข์โดยพระครูสังฆกิจพิมลวัดโชลประทานรังสฤทธิ์จังหวัดนนทบุรี

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น. ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็คู่ขนานไปกับ Facebook Live นะคะขณะนี้เลยที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับดีเจกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติพูดคุยกับคุณทองปานเผ่าโสภาปลาดชาวบ้านหนองกุลาอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้สำหรับการเกษตรในฤดูแล้งค่ะจนเป็นต้นแบบให้ภาครัฐในพื้นที่ได้ขยายนำไปใช้นะคะเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งจากสถานการณ์ภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันก็ยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการขาดแคลนน้ำทำการเกษตรเกษตรกรจึงควรมีการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งที่มุ่งเน้นรักษาแปลงพืชผลให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้โดยเร่งสร้างแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับดูแลรักษาต้นไม้ตลอดทั้งปีซึ่งเป็นแนวทางในการลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในระยะยาวอย่างยั่งยืนค่ะโดยธนาคารน้ำใต้ดินเป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณทองปานกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับที่ถามเรื่องนี้มีแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านคิดเรื่องนี้มานานเกษตรกรเนาะประสบปัญหาภัยแล้งก็ประสบปัญหาภัยแล้งมีอยู่ปีนึงมันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำทำนาแล้งมากๆพอไม่มีน้ำทำนาก็ทรุดบ่อกันเลยทีนี้ทรุดบ่อหมายถึงบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะทรุดบ่อหมายถึงว่าขุดเหมือนบ่อน้ำอะแล้วก็เอาวงลงไปแล้วก็เอาปั๊มไปตั้งข้างล่างเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างทรุดน้ำก็ไม่มีให้สูบทีนี้เอ้าน้ำใต้ดินก็แห้งได้เลยเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าน้ำใต้ดินก็แห้งได้พอมาฤดูฝนอีกปีนึงฝนตกน้ำหลากมาน้ำมันไหลลงบ่อแล้วน้ำมันหายลงไปในบ่อไวมากเลยเอ้าน้ำมันหายไปในดินได้ไวมากเลยเนี่ยก็เลยเกิดคิดแบบพิเรนน่ะก็เอาน้ำไว้ใต้ดินเยอะๆเผื่อมันจะเหลือบ้างนั้นแล้วก็อัดน้ำลงเต็มที่ปีนั้นน่ะพอหน้าแล้งมาน้ำมันตื้นขึ้นน่ะเอ้าน้ำมันไม่ต้องซุดน้ำมันเก็บไว้ใต้ดินได้นี่มันไม่ได้ไหลไปไหนมันก็อยู่บริเวณที่เรานี่แหละอะไรเงี้ยปีต่อไปฝนมาทีไรก็ไม่ให้หลากไปที่อื่นแล้วกั้นไว้ปล่อยลงที่ตัวเองนะปล่อยลงแล้วจะแห้งเร็วแห้งช้าก็ไม่เป็นไรแต่ก็เอาลงเต็มที่น้ำจะท่วมต้นไม้เราก็ไม่ต้องกลัวต้นไม้ตายหลังจากนั้นพอหน้าแล้งมาสูบน้ำไม่แห้งเอ้าน้ำมันเติมได้นี่อุ้ยธนาคารน้ำใต้ดินนั้นทีแรกก็ไม่ได้พูดคำนี้นะพูดว่าแก้มลิงที่มองไม่เห็นพอดีมันมีโครงการแก้มลิงที่มองเห็นที่บางระกำโมเดลไงคนบางระกำเสร็จแล้วก็เลยมีเจ้าหน้าที่ท่านมาโอ้ยเขาเห็นด้วยไหมแก้มลิงเก็บน้ำไว้เนี่ยมาผมเห็นด้วยแก้มลิงว่างั้นนะแต่แก้มลิงของผมนี่มันแก้มลิงที่มองไม่เห็นผมอาดน้ำลงใต้ดินหลังจากนั้นก็พูดอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ท่านก็เอาไปต่อยอดจนเกิดเจ้าหน้าที่สมัยนึงฮะท่านมาเยี่ยมนั่นแหละประมาณนั้นนะอันนี้คือแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านให้ปลูกป่าเราก็ปลูกแล้วแต่ไม่เก็บน้ำลงใต้ดินน้ำมาก็รีบไขไปกลัวน้ำท่วมแต่หลังจากนั้นเราไม่กลัวน้ำท่วมช่างมันต้นไหนรอดก็ให้มันรอดว่างั้นต้นไม้ในไร่ในนานี่นะหลังจากปีนั้นน้ำก็ไม่แห้งพอเป็นโครงการเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลท่านมาทำงานวิจัยเรื่องน้ำลงใต้ดินตรงอำเภอบารกรรมเนี่ย500กว่าบ่อบางปีนั้นนะแต่หลายที่เนี่ยมันก็ไม่ได้ลงดีทุกที่ไม่ใช่เจาะลงที่ไหนก็ลงตะพื้นตะพื้นไม่ใช่มันจะลงได้ดีเป็นบางจุดแม้แต่ตำบลหนองกุลานี่ก็เหมือนกันที่อยู่ห่างกันไม่เกิน500เมตรหรือไม่เกิน1กิโลเนี่ยมันก็ลงดีไม่เท่ากันแต่จุดชาร์จน้ำลงใต้ดินที่ผมอยู่เนี่ยมันลงได้ดีแล้วก็ของเพื่อนอีกที่นึงประมาณ5กิโลห่างจากตรงนี้นะน้ำก็ลงได้ดีนั่นแหละที่โครงการวิจัยผมก็ตามไปดูหลายบ่อก็ไม่ประสบผลสำเร็จก็เลยวิเคราะห์ว่าบ่อน้ำลงใต้ดินเนี่ยบริเวณนั้นน่ะต้องมีป่าไม้ด้วยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านน่ะต้องมีต้นไม้มีป่าไม้ด้วย น้ำจะลงดีหลายๆบ่อจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆล้นๆเนี่ยมันจะลงไม่ค่อยดีนะคะน้ำใต้ดินเนี่ยนะ
3: คือเวอร์ชันแรกเลยใช่ไหมคะที่คุณทองปานค้นพบโดยบังเอิญสู่การนำมาเป็นแนวทางในการกักเก็บน้ำ
2: ใช่อันนี้เป็นคนพบโดยบังเอิญช่วงหลังๆมาก็มาทราบจากทางเจ้าหน้าที่นั่นแหละเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมาเล่าสู่ฟังว่าต่างประเทศก็เอาน้ำลงใต้ดินอย่างงู้นอย่างงี้แล้วลุงรู้ไหมลุงไม่รู้หรอกเอาแล้วเจ้าหน้าที่รู้ไม่มาบอกแต่นานแต่เมื่อก่อนแล้วพอชาวบ้านค้นพบแล้วเขาก็เลยมาทำวิจัยต่อทีแรกผมก็พูดเล่นๆกับสื่อเล็กสื่อน้อยแล้วก็สถานีวิทยุบ้างโทรทัศน์ช่องเล็กๆบ้างมาสัมภาษณ์ก็บอกลุงมีปัญหาภัยแล้งไหมผมก็พูดเล่นๆเรื่อยหลายช่องก็เลยเอาไปออกก็เลยเกิดเป็นข่าวผมบอกว่าพื้นที่ผมเนี่ยไม่มีภัยแล้งนะเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าหน้าฝนผมเก็บน้ำลงใต้ดินไว
3: ้
2: หน้าแล้งก็เจาะบ่อบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมาว่าอย่างนั้นอ้าวผมก็เลยชี้ให้ดูตรงบ่อน้ำผมที่เจาะน้ำขึ้นมาบอกสูบ7วัน7คืนไม่แห้งขอให้มีน้ำมันเติมเครื่องว่าอย่างนั้นนะบ่อลึก14เมตรเองที่ตรงนี้นะ7วา7วา8วานี่ก็เครื่องตั้งไปบนข้างบนได้ก็ฉุดน้ำขึ้นได้ประมาณนี
3: ้แล้วก่อนหน้าที่เราจะเก็บน้ำไว้ใต้ดินเป็นธนาคารน้ำใต้ดินค่ะตอนนั้นเราเรียกว่าเป็นอาชีพเกษตรกรหรือปลูกอะไรเนี่ยมันงอกงามแล้วก็มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแบบปัจจุบันไหมคะ
2: ไม่มีหรอกครับหน้าแรงก็อาจจะคัดขาดสนเหมือนกับตรงนี้มันไม่มีคลองชลประทานผ่านไงก็รอน้ำใต้ดินอย่างเดียวก็ต่างคนต่างเจาะต่างคนต่างแย่งทีนี้ผมก็พูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าต่างคนต่างเอาน้ำขึ้นมาก็ต่างคนต่างซุดบ่อน้ำก็หนีเราไปเรื่อยอะไรอย่างนี้นะผมบอกว่าต้องเอาน้ำลงใต้ดินบ้างก็เหมือนพูดผ่านไปอย่างนั้นเลยนะถ้าตรงไหนที่เป็นที่สาธารณะที่เป็นป่าไม้อยู่แล้วเราก็ไปเจาะที่ชาร์จน้ำลงอะไรเงี้ยคิดร่วมกันแต่ก็มีบางที่เขาก็ทำเพราะว่ามันมีป่าชุมชนตรงนู้นตรงนี้เขาก็ทำกันตั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวคือน้ำธนาคารน้ำใต้ดินนี้ก็คือตั้นน้ำไม่ให้หลากไปไวให้ซับลงพื้นดินบริเวณนั้นแล้วทราบจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนั่นแหละเขาบอกว่าน้ำเนี่ยชาร์จลงใต้ดินในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะลิงก์ไปได้เต็มที่ได้กิโลครึ่งเองอะไม่ได้ลิงก์ไปไกลน้ำซึมลงใต้ดินบริเวณไหนแล้วความกว้างของมันเนี่ยกว้างห่างออกไปได้ประมาณสักได้แค่นั้นมันไม่ไปไกลกว่านั้นแล้วหลังจากนั้นมันจะอยู่ที่เราไว้งั้นผมเชื่อนะอันเนี้ยเพราะว่าบริเวณห่างจากตรงนี้ที่ชาร์จน้ำลงเนี่ยไปสักประมาณกิโล2กิโลเนี่ยบางที่จอดน้ำไม่ออกอ่
3: ะ
2: เขาก็หาเจาะกันพุนเลยนะก็ไม่ออกมันก็ถ้าอยากให้ที่ตรงนั้นมีน้ำก็ต้องหาที่เอาน้ำลงให้ได้เก็บน้ำฝนสต๊อกน้ำฝนลงใต้ดินบ้างแก้มลิงที่มองไม่เห็นแล้วก็แก้มลิงหรือทำสาไว้บนบ้างประมาณนี
3: ้
2: แก้ปัญหาแล้งและน้ำท่วมได
3: ้แสดงว่าในพื้นที่มีธนาคารน้ำใต้ดินหลายบ่อเลยใช่ไหมคะณปัจจุบัน
2: มี5-6บ่อเจาะเล่นๆว่าเจาะตรงไหนมันก็ออกตรงนั้นนะแล้วก็ที่น้ำลงนี่รอบที่หมดละผมเห็นความสำคัญเรื่องนี้เรื่องน้ำลงใต้ดินเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไม่อดน้ำไม่ลำบากเรื่องน้ำ
3: เรียกว่าน้ำก็คือชีวิตใช่ไหมคะคุณทองปานแบบถ้าเรามีน้ำพืชผลทางการเกษตรเราก็จะมีน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงให้เจริญงอกงามตรงนี้เองเนี่ยคุณลุงได้มีการถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือชุมชนอื่นๆไหมคะเกี่ยวกับการต่อยอดความรู้เนี้ยค่ะ
2: ต่อยอดความรู้ผมถ่ายทอดทางเฟซทางอะไรไปเรื่อยแล้วก็ใครมาเยี่ยมเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องน้ำเป็นหัวใจแล้วก็พูดคำเหมือนอิทธิกรถามนั่นแหละว่าน้ำคือชีวิตจะพูดอย่างนี้ตลอดถ้าเราไม่มีน้ำผักพืชอะไรก็เหี่ยวตายแล้วเราก็จะตายไปด้วยผมระลึกได้ว่าเมื่อ50ปีที่แล้วอะที่เขายังไม่ทำให้ป่าล้นแม้แต่พื้นราบนะป่าโล่งขนาดเนี้ยบ่อน้ำเนี้ยจะไม่ลึกเจาะลงตรงไหนมันไม่ลึกอะมันตื้นนิดเดียวอะแต่พอต้นไม้หายไปเอ๊ะน้ำมันยิ่งอยู่ลึกลงหนึ่งน้ำไม่ซับลงดินง่ายแล้วก็มันหลากไปที่อื่นนั้นส่วนหนึ่งละส่วนที่สองก็คือเอาขึ้นมาใช้กันที่มันลงน้อยแล้วก็ขึ้นมาใช้กันเยอะไงผมก็เลยบอกธนาคารน้ำเนี่ยก็เหมือนฝากธนาคารนะเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารนะเอาไปฝากหน่อยเดียวแต่เบิกมาใช้เยอะมันก็ไม่มีทั้งเบิกรู้จักใช้รู้จักเก็บอันนั้นถูกต้องเลย
3: ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราใช้เวลากี่ปีในการเก็บกักน้ำในธนาคารน้ำคะตั้งแต่เริ่มเลยจนมาถึงปัจจุบัน
2: ได้ประสบการณ์จริงจากตรงนั้นมา10กว่าปีเกือบ20ปีอะที่เก็บมาเนี่ยก็เลยไม่มีแพ้แรงเลย ชุมชนอื่นหรือพื้นที่อื่นก็น่าจะทำและหลายที่เขาก็ทำแล้วนะที่ภัยแรงตรงโน้นตรงนี้แม้แต่สำนักสงฆ์หรือแม่ชีที่อุบลเคยโทรมาบอกมันแห้งแล้งเหลือเกินที่สกลนครไหนแล้วก็ทำตามคุณลุงแล้วเลยคือดูจากเฟซนะครับก็เหมือนได้สื่อสารนี่ต้องขอบคุณฐานวิทยุถ้าเอาเรื่องนี้เผยแพร่ให้ชาวบ้านฟังเนี่ยเขาเกิดแรงบันดาลใจน่าจะดีขึ้นช่วยกันแต่ว่าหัวใจก็คือปลูกจะน้ำลงใต้ดินตรงไหนต้องปลูกป่าปลูกต้นไม้ระดับสูงเข้าไว้ระดับกลางนี่มันไม่ค่อยซับน้ำแต่ระดับสูงเนี่ยประเภทไม้ใหญ่เนี่ยมันจะซับน้ำได้ดี
3: คุณทองปานมีวิธีประยุกต์ใช้หลักการนี้อย่างไรในการออกแบบธนาคารน้ำใต้ดินให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่คะบางครั้งถ้าเกิดว่ามีเกษตรกรฟังเราอยู่แล้วอยากจะเอ๊ะพื้นที่ชั้นกับพื้นที่ของคุณทองปานไม่เหมือนกันจะทำได้หรือเปล่า
2: ได้ครับคือเราต้องออกแบบต้องเสียสละพื้นที่ของเราเนี่ยไว้สักจุดนึงเราจะชาร์จน้ำลงตรงไหนบริเวณนั้นเราจะต้องเสียสละพื้นที่สัก1ไร่หรือ2ไร่ก็แล้วแต่แล้วปลูกป่าปลูกให้แน่นเลยปลูกเยอะๆต้นไหนโตมันจะโตมันจะมีเขาเรียกครอบครัวป่าให้เป็นครอบครัวป่าตรงนั้นให้ได้ดินตรงนั้นมันจะโปร่งพอโปร่งแล้วเราจะเจาะน้ำลงตรงนั้นได้เลยแล้วก็กั้นน้ำทุกที่ให้มันไหลหลากลงตรงนั้นนะคือชาวบ้านออกแบบได้ครับมันไม่ต้องอัตลักษณ์ไม่ต้องจำเป็นต้องเหมือนของผมอะแม้แต่ที่เชิงภูเขาชันไหลลงร่องน้ำตรงโน้นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาคิดออกแบบกันได้ถ้าคิดจะทำปลูกต้นไม้แล้วทำเป็นฝายเขาเรียกฝายแมวอะไรเงี้ยฝายกั้นเล็กๆแล้วก็เจาะทำที่ชาร์จน้ำลงเป็นช่วงๆอ่ะเป็นโครงการพระราชดำริสมัยก่อนเนี่ยมีพระองค์ท่านคิดไว้ให้อ่ะชาวบ้านหลายคนก็ไปทำแล้วนะก็ดีขึ้นหลายที่ก็เกิดความเขียวขจีดีขึ้นไม่ปล่อยน้ำทิ้งรู้จักเก็บรู้จักใช้นั่นแหละถูกต้องคิดว่าให้ผู้อื่นพึ่งได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่พึ่งตัวเองอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ก็เรื่องน้ำนี่ก็มีพลังงานแสงอาทิตย์นี่ก็พึ่งตัวเองไปแล้วไม่ต้องไปโยกน้ำไม่ต้องไปใช้เครื่องสูบน้ำให้ซื้อน้ำมันแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะปลูกผักหลากหลายแม้แต่เขาบอกว่าปลูกผักที่ยากที่สุดคือกะหล่ำปลีต้องปลูกบนเขาเท่านั้นไม่จริงอ่ะสอนคนแม้แต่ภาคกลางลงไปถึงนครสวรรค์อำเภอไผ่สาลีนะผมไปสอนก็ถึงที่เขาก็ปลูกกันได้แล้วตอนนี้แม้แต่ผักปลูกยากแต่ในพื้นที่ผมปลูกได้ทุกชนิดแล้วเรารู้จักสร้างดินรู้จักการบำรุงดินไม่เผาใบไม้ใบหญ้าเอาใบไม้ใบหญ้ามาทำปุ๋ยผักหลายชนิดเนี่ยแม้แต่ผักท้องถิ่นผักที่มันเป็นสมุนไพรเป็นยาเนี่ยก็สะสมไว้ตอนนี้ก็ชาวบ้านมาขอพันธุ์พืชพันธุ์ผักไปปลูกกันก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาก็เกิดจากมีน้ำใช้แล้วหน้าแล้งที่ผ่านมาเนี่ยผมปล่อยน้ำจากที่แผงพลังงานโซลาร์เซลล์น่ะปล่อยลาดไว้ไม่ให้มันตาย อันนี้ก็คือภัยแล้งไม่มีแล้วไงก็เลยมีพันธุ์ผักพันธุ์พืชแจกชาวบ้านครับผมใช้พลังงานสะอาดแล้วไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันนี่อีกแปลงนึงก็ทำโครงการโคกหนองนาโมเดลแต่รัชกาลที่10ก็โคกหนองนาก็ไปทำอีกแปลงนึงทำนาได้3ครั้งด้วยแต่ไม่ได้ทำก็เหมือนกับปล่อยกุ้งปล่อยปลาเต็มไปหมดอ่ะก็สร้างห่วงอาหารเขาถามว่าอ้าวทำไมไม่กินก็บอกสร้างห่วงอาหารไว้อย่างนั้นแหละมันอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำก็สมคำที่ว่าน้ำคือชีวิตนั่นแหละถ้าพอมีน้ำแล้วทุกชีวิตมันก็มีแม้แต่ชีวิตเราก็มีประมาณนี้คนรุ่นใหม่ก็ทำอะไรก็ทำเป็นผลผลิตออกมาที่มีคุณภาพเสร็จแล้วก็คนรุ่นเก่านี่อาจจะค้าขายไม่เป็นพอดีลูกชายเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ด้วยเนี่ยไปเป็นลูกจ้างใครก็ทำค้าขายออนไลน์ก็แพ็คกิ้งของในส่วนนี้แหละส่งตลาดอยู่ในพื้นที่ไม่ได้วิ่งไปไหนมันก็ขายได้เลยเนี่ยอะไรเงี้ยมันตลาดเปลี่ยนไปถ้ามีคนรุ่นใหม่มาทำเกษตรนี่มันน่าจะสนุกมากกว่าคนโบราณก็ไม่อยากให้ว่ามันเป็นงานยากงานหนักงานท้อมันเป็นงานที่สนุกและมีความสุขแล้วอยู่กับธรรมชาตินะครับอยากฝากคนรุ่นใหม่ประมาณนี้ครับผม
3: อยากให้คุณทองปานฝากผลิตผลของสวนของคุณทองปานหน่อยค่ะว่ามีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะอุดหนุนหรืออยากจะติดตามคุณทองปานในโซเชียลมีเดียมีช่องทางไหนบ้างคะ
2: ก็ทาง Facebook นั่นแหละผมไม่ค่อยได้โพสต์ทาง YouTube Facebook โพสต์สั้นๆเล็กพอได้เห็นพอได้รู้สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือไม่ใช่อยากจะเผยแพร่เพื่อโฆษณาเพื่อขายของนะอยากให้เอาไปทำกันข้าวนี้เราผลิตออกมาเป็นข้าวที่ปลอดสารหรือไร้สารแล้วใช่ไหมครับก็ข้าวเนี่ยมาสีเป็นข้าวกล้องแล้วก็มาคั่วมาอบใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปลูกเองในสวนเนี่ยพอมาอบตามคลิปนั่นแหละแล้วก็มาบดผสมกันก็เป็นสินค้าซึ่งไม่น่าเชื่อคนที่กินยาลดความดันเนี่ย ถ้ากินนี้ประจำมันเป็นอาหารนะครับกินประจำความดันก็ปกติอันนั้นอยากจะให้คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าไปทำกันแล้วมันเป็นสินค้าในชุมชนเรียบผลิตในชุมชนตั้งแต่ใบมะกรูดตั้งแต่ข้าวอะไรเงี้ยทั้งสวนผลิตขึ้นมาเองเลยแล้วก็คิดค้นขึ้นมาเองอันนี้ก็พอดีลูกชายเนี่ยเรียนแพทย์แผนไทยก็อะไรสามอย่างขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นยาพ่อว่างั้นเอ้าสามอย่างขึ้นไปก็อันนี้มาผสมกันสิก็เลยเอาใบมะกรูดใบมอนแล้วก็ใบผักหวานป่าซึ่งมันมีเยอะไปหมดอ่ะในสวนเนี่ยแล้วก็ข้าวอบผสมกันแล้วก็บดผสมกันเป็นข้าวกล้องคั่วบดสมุนไพรใบมะกรูดก็เลยพูดเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีตรามีแบรนด์อะไรแล้วก็ได้ช่วยเผยแพร่ไปเยอะเลยนะบางคนก็ไปทำกินเองแล้วเขาก็ความดันปกติเขาดีใจจนเข้ามามาเยี่ยมผมถึงบ้านอ่ะแชมพูมะกรูดเนี่ยพอดีปลูกสมุนไพรไว้เยอะคือบัวเพชรเนี่ยแล้วก็หางจระเข้แล้วก็มะกรูดอ่ะช่วงฤดูฝนมะกรูดจะมีเยอะก็เลยทำแชมพูสมุนไพรก็คือไม่ใช้สารเคมีเลยแต่มันไม่มีฟองแต่พอใครไปใช้แล้วปรากฏว่าเส้นผมเขาไม่ร่วงผู้หญิงนี่เวลาสระผมแล้วไปหวีผมแล้วผมร่วงนี่มันจะกุ้มแต่ว่าผมบอกว่าเอานี่ไปลองทำแล้วก็ไปใช้ดูแต่บางคนยังไม่ทำก็ลองให้ไปใช้ก่อนหวีนึกรู้เลยน้ำหนักผมดีขึ้นอะไรเงี้ยสูตรนี้อยากเผยแพร่มากเลยซึ่งมันเป็นผิดพันธุ์จากสวนเราเองที่เราปลูกไว้หันมามองสิ่งที่ใกล้ผลิตแล้วก็มาทำการตลาดกันอะไรเงี้ยเผลอๆคนรุ่นใหม่เนี่ยขออย.ผ่านแล้วก็โกอินเตอร์อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นว่าเราอายุมากแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรซึ่งไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แม้แต่ข้าวกล้องอบสมุนไพรอ
3: ยากให้คุณทองปานฝากข้อคิดหรือแรงบันดาลใจถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการมีสถาบันองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็วางรากฐานศาสตร์แห่งแผ่นดินแล้วก็แน่นอนว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยอยู่ดีกินดีมาจนถึงปัจจุบันค่ะเชิญได้เลยค่ะ
2: ด้วยพระบารมีศาสตร์พระราชาผมจะพูดอยู่เสมอว่าที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจจากศาสตร์พระราชาพระองค์ท่านวางรากฐานให้เรามีดินมีน้ำมีอากาศแล้วถ้าเรายังอดอยากยากจนอยู่เนี่ยมันก็แสดงว่าไม่ได้ทำตามศาสตร์พระราชาก็ในชีวิตที่ผมอยู่ดีมีสุขเนี่ยเพราะทำตามศาสตร์พระราชาเท่านั้นเองครับสรุปเท่านี้ครับผม
3: ต้องขอบพระคุณคุณทองปานเผ่าโสภามากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็แบ่งปันเรื่องของธนาคารน้ำใต้ดินอีกทั้งยังมีผลิตผลทางการเกษตรนะคะที่เราสามารถทั้งไปอุดหนุนคุณทองปานก็ได้หรือจะไปดูสูตรก็ยังได้เพราะว่าคุณทองปานไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถนำไปเพื่อให้คุณภาพชีวิตของทุกๆคนดีขึ้นได้วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณลุงทองปานมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารป

0: บัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25-29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกะประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งหมดแล้วเตรียมพร้อมเข้าสู่การประกอบพิธีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
11: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ นครเมกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847 ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจดดาซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:00 นของวันที่23พฤษภาคม2569ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศอัมรันเมหะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนินโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
12: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำคงสิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: มีธรรมะอยู่กับตัวครอบครัวจะเป็นสุขครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์ครับ

นะโมรัตนตยัตตะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพุทธธรรมนำทางสว่างสุขบรรเทาทุกข์ห่างหายควายเสื่อมสีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบไมตรีฟังด้วยดีย่อมได้ให้ปัญญาวันอาทิตย์9:10 น.ออกอากาศเสียงธรรมศาสตร์แสงสองห้องเคหา FM 100 AM 1377คลื่นเด็ดพาธรรมมาปลายหม่นหมองล่องกระมนขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรผู้ร่วมงานในวันนี้มีคุณอำนาจจันทร์ประนตช่างเทคนิคชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ทางสถานีท่านผู้คงแก่เรียนผู้ใกล้ธรรมทั้งหลายซึ่งเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้และกับผมผู้ดำเนินรายการนายประสาทหัตถาสมาชิกพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรฝ่ายเผยแผ่หลักธรรมร่วมกันทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์พบกันอีกวาระหนึ่งในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2568นับจำเดิมแต่การปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นลำดับมาตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องของธรรมะชีวิตธรรมะสำหรับชีวิตทุกชีวิตธรรมะสำหรับชีวิตทุกชีวิตและธรรมะที่เตือนไม่ให้ประมาทในการดำรงชีวิตจะดำรงชีวิตอย่างไรชื่อว่าไม่ประมาทอยู่อย่างไรชื่อว่าไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่เป็นเรื่องสำคัญความประมาทคืออะไร
ความประมาทก็คือความเลินเล่อความเผลอเลอความเพลิดเพลินจนลืมตัวลืมตนลืมศาสนาลืมถึงเรื่องการทำหน้าที่ให้สำเร็จลืมหน้าที่ลืมการงานไม่ทำหน้าที่ให้ถูกให้ตรงต่อหน้าที่ก็ชื่อว่าไม่ประมาทเป็นนักเรียนมีหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนถ้าไม่ศึกษาเล่าเรียนหรือเรียนไม่เอาใจใส่ไม่จริงจังก็ชื่อว่าประมาทเป็นคนทั่วไปไม่ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่คือว่าเราผู้มีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่การงานนั้นอย่างหน้าที่ของความมีความเป็นนั่นอย่างหนึ่งหน้าที่ของการงานการงานใดที่เราวางแผนเอาไว้ก็จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สำเร็จลุล่วงแต่ถ้ายังปัดบันประกันพรุ่งไม่ลงมือทำสักทีการงานนั้นก็จะสำเร็จได้อย่างไรถ้าไม่ริเริ่มการงานจะสำเร็จได้ก็อยู่ที่ริเริ่มลงมือกระทำแล้วทำไปจนสำเร็จเสร็จสรรพลุล่วงด้วยดีอันนี้คือว่าไม่ประมาทในหน้าที่การงานของตนของตนพระพุทธองค์ก็ทรงเตือนว่าทุกคนทุกคนจงเพ่งดูการงานของตนเองเท่านั้นทุกคนพึงเพ่งดูการงานของตนเองเท่านั้นไม่ต้องเพ่งดูการงานของผู้อื่นผู้ที่คอยเพ่งดูการงานของผู้อื่นอันนั้นไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าการเพ่งดูการงานของอื่นในบางครั้งดูเพื่อเอาแบบเอาอย่างนั่นก็ไม่ผิดตามคำสอนแต่ถ้าดูว่าเขาสำเร็จไม่หนอเมื่อไรเขาจะทำสำเร็จอันนั้นไม่ควรควรเพ่งดูการงานของตนอย่างเดียวว่าจะสำเร็จวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้หรือเดือนนี้เดือนหน้าก็รีบเร่งทำการงานหน้าที่ของตนนั้นให้สำเร็จจึงถูกตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือหน้าที่การงานต้องทำให้สำเร็จตามที่วางแผนวางแผนเอาไว้หน้าที่ที่สองคือหน้าที่
ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันอันนี้ก็สำคัญหน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรหน้าที่ลูกหญิงชายจะปฏิบัติต่อให้ดีต่อให้ถูกต้องต่อบิดามารดาอย่างไรหน้าที่ศิษย์จะปฏิบัติให้ดีต่อคุณครูอาจารย์อย่างไรหน้าที่ครูอาจารย์จะพึงปฏิบัติให้ดีต่อศิษย์อย่างไรหน้าที่อนาประชารัฐจะปฏิบัติให้ดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ต่อประเทศชาติของตนอย่างไรส่วนองค์พระมหากษัตริย์นั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่จะต้องปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์พระสงฆ์สาวกทั้งหลายอย่างไรนั่นถ้าทำหน้าที่ดีทำหน้าที่ถูกต้องก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในหน้าที่ที่จะต้องพึงปฏิบัติระหว่างกันและกันสำหรับวันนี้จะพูดเฉพาะหน้าที่ที่เราชาวพุทธทั้งหลายจะพึงปฏิบัติต่อพระศาสนาต่อคำสอนและจะพึงปฏิบัติต่อตนเองในการดำรงชีวิตอยู่ในฐานะเป็นชาวพุทธชื่อว่าเป็นชาวรู้ชาวตื่นชาวเบิกบานด้วยธรรมชาวพุทธเป็นชาวรู้เป็นผู้รู้ชาพุทธต้องเป็นผู้ตื่นชาพุทธต้องเป็นผู้เบิกบานด้วยคำสอนขององค์พระศาสดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่นี้ก็จะได้ยกเอาอารักขากรรมฐานสี่ประการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ผู้เข้าใจพระบาลีผู้เข้าใจในภาษาต่างๆต้องรวบรวมเรียกเปลี่ยนเอาไว้สี่ข้อว่าพุทธานุสติเมตตาจักอสุภังมรณสติอิจิมาจัตุรารักขากาตัปปาจักวิปัสสนากรรมฐานสี่อย่างกรรมฐานสี่อย่างคือพุทธานุสติระลึกชาวพุทธต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆเมตตาชาวพุทธจะต้องมีเมตตาเป็นปุเรจาริกเรียกว่าปีเมตตานำทาง
มีเมตตานำหน้ามีเมตตาเป็นเพื่อนเดินทางจะไปไหนก็ไปด้วยเมตตาจะทำอะไรก็ทำด้วยเมตตาจะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาจะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาเรียกว่าเมตตาเป็นเครื่องนำทางเป็นปุเรจาริกนำหน้าทุกอย่างเมตตาอาสุภะชาพุทธควรพิจารณาร่างกายตนให้เห็นเป็นของไม่งามรวมถึงกายผู้อื่นก็เช่นเดียวกับกายตนว่ากายตนเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่งามอย่างนี้อย่างนี้แล้วกายผู้อื่นก็เช่นเดียวกับกายตนก็คงไม่งามอย่างนี้อย่างนี้นะนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งว่ามารณสติชาพุทธควรพิจารณาถึงความตายมรณสติแปลว่าความตายแต่ตอนนี้ยังไม่ตายแต่ต้องคิดเอาไว้ก่อนคิดว่าต้องตายตายแน่ต้องตายแน่แน่คิดว่าต้องตายสักวันพระองค์ทรงดำรัสไว้ในที่แห่งหนึ่งว่าความหนุ่มสาวก็มีความแก่แฝงอยู่ความหนุ่มสาวก็มีความแก่แฝงอยู่ความไม่มีโรคภัยความไม่มีโรคภัยก็มีความเจ็บไข้แฝงอยู่ความมีชีวิตความมีชีวิตทุกชีวิตก็มีความตายแฝงอยู่มีความตายแฝงอยู่แน่นอนนะในความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีความแก่แฝงอยู่ด้วยปนอยู่ด้วยระคราวอยู่ด้วยก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็จะต้องเดินไปสู่ความแก่ความหนุ่มสาวก็คู่กันกับความแก่ความไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บที่ผาสุกอยู่ทุกวันนี้ก็จะประมาทไม่ได้ว่าจะสุกอยู่ตลอดเพราะมีความเจ็บความเจ็บความไข้แฝงอยู่เป็นคู่กันอยู่ความเจ็บก็คู่กับความไม่เจ็บชีวิตก็มีความตายเป็นคู่ก็ชีวิตก็เดินไปสู่ความตายท่านเปรียบเหมือนว่าโคขาดนายโค
าดตื่นเพชรแฉกธาตุปลูกข้าโคผูกมัดโคจูงโคเข้าสู่หลักประหารพื้นที่ข้าหรืออาจจะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นหลักสำหรับที่ข้าจูงไปก้าวหนึ่งโคเดินไปก้าวหนึ่งก็หมายถึงว่าก้าวไปสู่ความตายฉันใดชีวิตของเราท่านทุกคนรวมถึงสัตว์ทั้งหลายก็ล้วนก้าวไปทีละก้าวเหมือนกันก้าวไปสู่ความแก่ก้าวไปสู่ความเจ็บและก้าวไปสู่ความตายในที่สุดอันนี้แหละเรียกว่ามรณสติมรณสติให้ระลึกถึงความตายอันจะมาถึงตนในอารักขากรรมฐานในข้อที่หนึ่งพุทธานุสติให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเกื้อกูลแก่ผู้อื่น อันนี้เป็นประการสำคัญข้อแรกชาวพุทธนอกจากระลึกถึงหน้าที่การงานหน้าที่ทำมารับประทานหน้าที่สร้างเนื้อสร้างตัวหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนหน้าที่อื่นๆตามที่กล่าวมาแล้วนั่นเป็นหน้าที่ทางโลกแต่ในฐานะเป็นชาวพุทธก็ต้องมีหน้าที่ทางธรรมประกอบคือระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติระลึกถึงคุณจะเป็นโดยพิสดารหรือจะเป็นโดยย่ออย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมได้ระลึกถึงคุณที่พิสดารก็มีนวหารคุณคุณที่ประกอบด้วยคุณ9ข้อนับตั้งแต่อรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธทรงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนพระองค์ถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้และถึงพร้อมด้วยจารณะจารณะคือการประพฤติปฏิบัติจารณะคือการทำตามคำสั่งคำสอนที่พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนผู้อื่นด้วยเจรณาสัมปันโนสุขะโตเสด็จไปดีในทุกที่ทุกทิศทุกทางแต่ไปที่ไหนก็เสด็จไปดีเสด็จไปเพื่อโปรดสัตว์ที่ยังไม่รู้ธรรมให้ได้รู้ธรรมที่ไม่ถึงธรรมให้ถึงธรรม
ที่ใกล้จะตัดสรุปธรรมอยู่แล้วก็ให้ได้ตัดสรุปธรรมในที่นั้นนั้นเรียกว่าสุขโตแต่เด็ดไปดีแล้วโลกาวิทูต้องรู้แจ้งโลกแจ้งรู้โลกในโลกมนุษย์โลกในเทวโลกในพรหมโลกต้องรู้แจ้งหมดเลยรู้ธรรมบาปธรรมอย่างไรให้เป็นมนุษย์รู้ธรรมว่าทำอย่างไรว่าเป็นเทวดารู้ธรรมว่าทำอะไรถ้าไปเกิดเป็นพรหมรู้ธรรมว่าทำอันไหนให้หมดอาสวะกิเลสทำให้หมดอาสวะกิเลสไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เรียกว่ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกแล้วก็สั่งสอนสัตว์โลกอันนั้นให้รู้แจ้งตามที่พระองค์ตรัสรู้ด้วยแต่ว่ารู้แจ้งโลกอนุตตรโพธิสัตว์มาตาลาทิพระองค์เป็นผู้ฝึกเช่นเดียวกับนายสารถีที่ฉลาดในการฝึกม้าม้าพยศหรือไม่พยศก็สามารถฝึกได้นะให้ใช้การงานได้ขับขี่ได้เป็นพาหนะได้ฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นเหมือนนายสารถีเป็นพุทธสารถีทรงฝึกทรงสอนทรงแนะนำทั้งเทวดามนุษย์มารพรมยมยักษ์ทรงตัดสอนให้รู้ให้เข้าใจทำได้หมดปราบทิฏฐิมานะพยศต่างๆทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งมารทั้งพรมได้หมดอันนี้จะกว่าเป็นสารทีที่ควรฝึกบริสัทธามาสารทีศรัทธาศรัทธาเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นครูของเทวดาเป็นครูของมนุษย์เทวดาก็คือคนชั้นสูงก็ได้คนชั้นสูงพวกกษัตริย์พราหมณ์เพศกษัตริย์พราหมณ์ถือว่าเป็นคนชั้นสูงเพศถือว่าเป็นคนชั้นกลางสูตรถือว่าเป็นคนชั้นต่ำจันทานก็เป็นคนชั้นต่ำสุดก็ทรงสอนต้องสอนแม้แต่คนขอทานแม้แต่คนง่อยเปี้ยแม้แต่คนเป็นโรคเลือนน้ำเต้าอะไรต่างๆสอนให้เข้าถึงทำได้เมื่อเขามีอุปนิสัยมีนิสัยมีอุปนิสัยมีอินทรีย์ตัดทินทรีมีศรัทธาอยู่วิริยินทรีมีความเพียรอยู่สตินทรีมีสติอยู่วิริยินทรีมีความเพียรอยู่สมาธินทรีมีสมาธิอยู่ป
ันวินซีมีปัญญาแฝงอยู่ในคนเหล่านั้นแหละที่ว่ามีอินทรีย์แก่อินทรีย์แก่กล้าแฝงอยู่มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแฝงอยู่ใกล้ๆจะเต็มแล้วก็ต้องไปสะกิดนิดหน่อยสอนไม่มากก็สามารถบรรลุทำได้อย่างไปสั่งสอนพาหิยะทารุกิริยะบุรุษผู้ยากจนนุ่งผ้าเปลือกไม้เอาเปลือกไม้มาร้อยมาถักเป็นผ้านุ่งผืนเดียวจนคนเข้าใจว่าเป็นอรหันต์มาบูชาแต่ว่ามีเทวดาที่เป็นเพื่อนเก่ามาในอดีตสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปนู่นได้เคยไปปฏิบัติธรรมร่วมกันบนยอดเขาแล้วสัญญากันว่าถ้าผู้ใดสำเร็จนะก็ให้ลงไปจากเขาได้แต่ใครมีสำเร็จก็อย่าลงอยู่ไว้ตายบนเขานั่นก็จะสิ้นศาสนาประกาศจบแล้วปฏิบัติธรรมถวายชีวิตต่อพระตัดศพเลยทายละสมัยนั่งก็เป็นภิกษุรูปหนึ่งแต่บาปปฏิบัติธรรมไม่บรรลุยังไม่บรรลุแต่ว่ามีอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรและอีกองค์หนึ่งก็ปฏิบัติธรรมดีไปกว่านั้นอีกสองท่านก็บรรลุอรหันต์และท่านอีกท่านที่สามก็ตายแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกส่วนท่านนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ในตระกูลพาหิยะวันหนึ่งทำการค้าขายลงเรือไปพระเอิญเกิดตายุใหญ่เรือแตกในมหาสมุทรตนเองก็ได้กระดานแผ่นหนึ่งก็ลอยตัวไปขึ้นสู่เมืองหนึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับมหาสมุทรเรียกว่าปารากะถ้าจะไม่ติดนะมันนานมาแล้วแล้วก็เมื่อขึ้นมาผ้าก็ไม่มีแล้วถูกคลื่นสาดหลุดลุ่ยหมดเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนก็เอามาเจอเปลือกไม้ก็เอาเปลือกไม้มาถักร้อยเป็นผ้านุ่งแล้วถือภาชนะขอเขากินเหมือนคนอนาถาคนเขาเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาว่าเนี่ยผู้รันโดดมักน้อยเป็นพระอาหารแล้วก็ยังปฏิบัติตนอยู่อย่างนั้นเข้าใจตัวเองว่าสุดยอดแล้วเป็นอาหารตามที่เขาว่าแต่เพื่อนที่ไปเกิดเป็นเทวดาพระเอิญก็อยากจะเห็นว่าเพื่อนทั้งสี่ไปที่ไหนกันหมดอยู่แต่เราคนเดียวมาเป็นเทวดาอยู่ก็รู้ว่าสองตนนั่นเป็นอรหันต์เป็นสักขีนาศกไปแล้วอีกเพื่อนอีกคนก็คือได้เห็นตารุกิริยะนี่นุ่งเปลือกไม้นะถูกได้ทุกลำบากนุ่งเปลือกไม้ขอเขากินแล้วก็ได้รับยกย่องมาเป็นอรหันต์ก็จะเข้าใจว่าทารุกิริยานี่จะหลงตัวเองก็เลย
แปลงเพศเป็นตาแก่เป็นพรามแก่มาบอกว่าเธอยังไม่ได้เป็นอะไรหน้าอรหันต์ไม่มีหรอกคุณยังไม่ได้บรรลุหรอกอรหันต์น่ะนู่นผู้บรรลุจริงอยู่ที่เมืองนู่นน่ะสาวัตถีน่ะสำเร็จงานองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ดีโดยชอบพายาตารุปิริยะได้ยินว่าพุทโธอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกความที่ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็มีจิตใจเข้มชื่นเบิกบานเอิบอิ่มแม้แต่เพียงได้ยินคำว่าพุทโธอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกอยู่ที่บนสวัสดินั้นเธอต้องรีบไปหาแล้วถามทำเธอแล้วเทวดาบอกแค่นี้ก็หายวับไปตารุจิริยะเมื่อได้ฟังคำเตือนจากเทวดาก็รีบเดินทางไปสู่เมืองสวัสดิเดินด้วยเท้าเปล่ารีบไปเมื่อไปถึงก็ในตอนเช้าตรู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรวจดูสัตว์โลกว่ามีใครบ้างหนอที่ควรจะไปตรวจก็มีพาทารุกิริยะนี่แหละอยู่ในข่ายพระยานจึงเดินเมื่อลุกตอนเช้าส่งจีวรเรียบร้อยถือบาตรออกบิณฑบาตและเดินทางไปทางที่จะสวนกันกับทายะทายะก็ไปพบพระองค์ในตอนเช้าตู่นั่นเองแล้วก็ได้เลื่อมใสในพระวรกายก็ดีพระอิริยาบถก็ดีก็รู้ทราบชัดว่านี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าไปกราบและขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังพระองค์ก็ทรงตัดห้ามเพียงสองครั้งว่าทายะตอนนี้เรากำลังออกบิณฑบาตอยู่ในฐานะไม่ควรแสดงธรรมให้ใครว่าอย่างนั้นพอครั้งที่สามทารุกิริยะก็ได้กราบทูลว่าพระเจ้าค่ะชีวิตของคนเรานี่ไม่แน่ก็จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่นะพระองค์เมื่อทรงได้รับคำวิงวอนในลักษณะนี้ก็เกิดมีพระกรุณาขึ้นมาก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังเพียงย่อๆว่าดูก่อนทายะเธอจงพิจารณานามารูปนี้ว่าเห็นสักว่าเห็นเธอจงพิจารณานามรูปนี้ว่าเห็นสักว่าเห็นเท่านี้เองนะตารุกิริยะก็ว่าได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสตัวเช่นเดียวกันเพียงให้รู้ว่าเห็นก็สักว่าเห็นไม่ไปยึดติดในความเห็นไม่ปรุงแต่งในความเห็นไม่ยึดถือมั่นถือมั่นในความเห็นทารุจิริยะได้ความธรรมเพียงบทเดียวก็บรรลุอรหันต์เลยนะบรรลุอรหันต์ตรงนั้นนะทั้งที่นุ่งผ้าเปลือกไม้อยู่นะทีนี้ในตำนานว่าผู้ที่สำเร็จ
พระอรหันต์จะอยู่ได้แค่7วันที่ครองเทศเป็นคาราวาสจะต้องบวชภายใน7วันก็เลยขอบวชกับพระผู้มีพระภาคพระองค์บอกว่าเธอจงไปหาบาตรจีวรให้ครบถ้วนเสียก่อนแล้วจึงมาขอบวชเราจะบวชให้แล้วต่างก็แยกย้ายกันพระองค์ก็ส่งออกบิณฑบาตไปข้างหน้าตารุจิริยะก็เที่ยวเพื่อแสวงหาบาตรและจีวรแต่ไปไม่ทันถึงไหนเดินผ่านทางแม่โคที่เพิ่งเกิดลูกใหม่ๆมันหวงลูกก็ได้ปิดทายยะถึงแก่ความตายตรงนั้นน่ะนะยังไปไม่ทันถึงไหนก็ตายแต่เป็นอาหารแล้วโดยจิตหลุดพ้นแล้วไปอยู่ในเพศแล้วบัดอันนี้ยกตัวอย่างให้มาผู้มีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นทุนอยู่แล้วติ่มแล้วเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมแม้เล็กน้อยก็สามารถบรรลุธรรมได้สามารถบรรลุธรรมได้นี่เรียกว่าพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเกื้อกูลแก่บุคคลแม้เราไม่มีบารมีถึงขนาดนั้นไม่เทียบเท่าทายะทารุจิริยะแต่เราก็สั่งสมบุญบารมีด้วยระลึกถึงพระพุทธคุณไว้บ่อยๆระลึกถึงคุณจะเป็นโดยย่อว่าพุทโธพุทโธพุทโธภาวนาพุทโธเหมือนหลวงพ่อองค์หนึ่งว่าหลวงพ่อภาวนาพุทโธไปไหนก็พุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนอนก็พุทโธพุทโธหลับตื่นหลับไปก็แล้วการตื่นมาก็พุทโธพุทโธมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจหรือถึงกับลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธอยู่เลยนี่เรียกว่าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าผู้ระลึกถึงคุณของเจ้านั้นชื่อว่าเป็นสาวกผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงสาวิกาและชื่อว่าเป็นผู้ตื่นผู้มีระลึกถึงพระคุณของพระจะเป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานจิตใจนั้นจะไม่ทราบบอกคือเบิกบานเป็นผู้รู้ตามพระองค์น้อยๆเป็นผู้ตื่นตาพระองค์น้อยๆเป็นผู้เบิกบานตามพระองค์น้อยๆปัญจถึงมีบารมีแก่กล้าและบรรลุธรรมได้เหมือนกันพุทธานุสติระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าข้อที่สองว่าเมตตาเมตตาเป็นบุเรจาริกก็ได้กล่าวว่าในเบื้องต้นว่าอันนี้เมตตาเป็นเรื่องหน้าอยู่ภายในตนจะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตาคนที่ทำอะไรด้วยเมตตานั้นจะไม่ประพฤติผิดธรรมจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ไม่พึ่งผิดในกามก็ผู้มีเมตตาไปทำอย่างนั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจะไม่พูดเท็จไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อก็ไปทำอย่างนั้นไม่ได้ก็มีเมตตามีความรักมีความสงสารมีความเอ็นดูผู้มีเมตตาจะไม่คิดโกรธไม่คิดโลภอยากได้ของเขาผู้มีเมตตาจะไม่คิดโกรธประทุษร้ายเขาผู้มีเมตตาจะไม่หลงตายไม่หลงตายมีเมตตาแผ่

หัวใจตับตังถูกใจปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในเราตั้งนานของสดของเน่าอยู่ในเราตั้งนั้นแต่มีหนังหุ้มอยู่เคยเปิดยูทูบดูวิธีสอนแบบใหม่ก็มีรูปซี่โครงอยู่นะเป็นภาพซี่โครงและข้างในเห็นหมดเลยตับไตไส้พุงตับปอดม้ามหัวใจลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยหายใจขึ้นหายใจลงเห็นหมดอันนั้นเป็นอสุภะอย่างดีเลยนะเพราะเขาจำไม่เห็นชัดเลยมีแต่ซี่โครงงุ้มอยู่ข้างในเห็นหมดเออเดี๋ยวนี้เราเก่งมากเลยนะเราจำได้ไอทีนะแข็งมากเลยเป็นกรรมฐานแบบใหม่เห็นชัดนะนะพระเจ้าก็สอนมาก่อนแล้ว 2,500 กว่าปีแล้วสอนเรื่องอสุภะนี่เลยว่าภายในก็เป็นอย่างนั้นนายพิจารณาเหมือนอย่างนั้นเราก็เหมือนกันคนอื่นก็เหมือนกันสัตว์อื่นก็เหมือนกันพิจารณาถึงความไม่งามจะไม่ลุ่มหลงจะไม่หลงรักหลงเกลียดหลงชังในสัตว์ในบุคคลทั้งหลายนี่อสุภะพิจารณาเห็นเฉยไม่งามเป็นกรรมฐานทำใจให้สงบแล้วก็มรณสติระลึกถึงความตายที่จะมาถึงก่อนทั้งที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่าในพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายเป็นคู่กันในความหนุ่มก็มีความแก่แฝงอยู่ในความไม่มีโรคก็มีความเจ็บแฝงอยู่ในชีวิตก็มีความตายแฝงอยู่ฉะนั้นเราอย่าประมาทในความเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่าประมาทในความไม่มีโรคภัยว่าจะไม่เจ็บอย่าประมาทในความว่าไม่ตายนะให้คิดถึงความตายเพื่อจะได้ไม่ประมาทในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ชาติประโยชน์ศาสนาให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก่อนชีวิตนี้จะตายรับโลกไปครับก็ได้พูดมาในเรื่องของอารักขากรรมฐานสี่พอได้ใจความพอสมควรเพื่อสดับสติปัญญาในการฟุกฟังเมื่อท่านฟังแล้วอันใดที่พอจะหยิบยกเป็นคติเตือนใจและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ก็ขอให้นำไปปฏิบัติจะได้ประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่ครอบแก่สังคมทั่วไปเพราะความสุขความสวัสดีในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงบังเกิดเกิดแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ดอกเบี้ยโหดแล้วกว่า 1,500 รายการพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็ววันสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URLทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนหากประชาชนหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
12: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ แบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝัง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝัง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝังรายงาน
1: จังหวัดตรังเดินหน้ารับมือฤดูฝน2569เต็มกำลังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
13: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องใส่ใจสุขภาพมากขึ้นชวนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดเค็มลดหวานลดมันเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมออย่าลืมนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสร้างเองด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ชวนเล่นพนันออนไลน์รายได้ดีเอ๊ะจะดีจริงๆหรอการเล่นพนันออนไลน์อาจนำพาเรื่องไม่ดีมาสู่คุณโดนหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหลอกให้โอนเงินหมดบัญชีเสียเงินเสียรู้เสียเวลาร่วมด้วยช่วยกันพบเจอเบาะแสพนันออนไลน์แจ้งได้ทันทีสายด่วน1212ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
16: wow.
15: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
17: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
18: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
19: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
20: คนไทยไม่เอาสินบน
19: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุ่งสงFM 97 MHz เป็นองค์การที่ได้รับความร่วมมือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

จอเรื่องน้ำเรื่องฟ้าหรือเรื่องดินเจอเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสำคัญเราคัดสรรสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ฟังกันให้เพลิดเพลินฟังกันให้สบายใจกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยติดตามได้ทางสวท.ทุ่งสงฆ์ FM 97 MHz สวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz สวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวท.สมุย FM 96.75 MHz และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

คุณโรนี่ก็แปลกชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเข้าจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยค่ะเรากลับมาทักทายกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาดีแบบนี้ค่ะ 10:10 นโดยประมาณถึง 11:00 นสวทชทุ่งส่ง FM 97 MHz ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำเรื่องราวข่าวคราวที่น่าสนใจผลงานเพลงเพราะๆนำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันวันนี้ปุ้ยพัชรีรัตนาคตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพี่โจโยฮันกาญจนาวงศ์นะคะช่างเทคนิคในห้องส่งค่ะวันนี้เราเจอกันประจำวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคม 2569ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็ทักทายไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงกลุ่มจังหวัดอ่าวไทยที่รับสัญญาณกันอยู่ด้วยนะคะทักทายไปทางสวทชุมพรค่ะสวทสุราษฎร์ธานีสวทนครศรีธรรมราชสวทสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้นะคะควบคุมการผลิตนะคะโดยนายวัชระบานเย็นค่ะผู้อำนวยการของทางสวททุ่งสงและอำนวยการผลิตนะคะโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้ในการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้นะคะนอกจากได้ติดตามรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live แฟนเพจสวททุ่งสง FM 97ได้อีก1ช่องทางด้วยช่องทางนี้สามารถที่จะร่วมพูดคุยหรือว่าแนะนำผลงานเพลงที่อยากจะรับฟังก็สามารถจะสื่อสารพูดคุยผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้นะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนำมาฝากกันแล้วก็มีผลงานเพลงเพราะๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเดิมค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนอาจจะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะคะวันนี้อาจจะพาครอบครัวไปท่องเที่ยวขับรถใช้รถใช้ถนนในการเดินทางขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะหรือว่าวันนี้ยังคงเป็นวันที่เราหลายๆคนยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานขอเพิ่มกำลังใจเพิ่มพลังให้การทำงานนั้นผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันกันด้วยในเรื่องราวของสภาพอากาศค่ะช่วงนี้อากาศร้อนๆอากาศชื้นๆสลับกับฝนในหลายๆพื้นที่ด้วยกันเราก็ต้องติดตามเรื่องราวพยากรณ์อากาศกันด้วยนะคะวันนี้ปุ๊กหลีบยกพยากรณ์อากาศประจำวันนี้มาแจ้งคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะวันนี้วันที่24 พฤษภาคม 2569วันนี้สภาพอากาศแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ค่ะประเทศไทยของเราก็จะมีฝนที่มีปริมาณที่ลดลงนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนของประเทศไทยนะคะก็ต้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดนะคะเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยนั้นมีกำลังปานกลางค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรทะเลอันดามันส่วนตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยก็ในพื้นที่นี้ขอให้ประชาชนนะคะที่เป็นชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงของที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยมาดูบ้านเราดีกว่าค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะวันนี้ปริมาณฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ก็จะอยู่ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและจังหวัดนราธิวาสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุดวันนี้อยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งก็จะอยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งก็จะอยู่ที่จังหวัดระนองพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตอุณหภูมินะคะต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุดนั้นอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะก็ต้องดูในเรื่องของลมด้วยนะคะเพราะว่าตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะดอกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมานั้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยอันนี้ก็เป็นในเรื่องราวของสภาพอากาศที่นำมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะสัปดาห์หน้าค่ะเป็นสัปดาห์การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของเราก็มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกด้วยนะคะนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะนำมาบอกเล่ากันแต่ว่าช่วงนี้มีผลงานเพลงเพราะๆนำมาฝากกันก่อนค่ะ

ผลงานเพลงเพราะๆค่ะขอบคุณพี่โจโยฮันกาญจนวงศ์นะคะช่างเทคนิคในห้องส่งในวันนี้เลือกสรรคัดสรรผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังก็สามารถที่จะแนะนำผ่านมาได้นะคะชมรายการไลฟ์สดนะคะทางเพจสวททุ่งส่ง FM 97อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถจะร่วมพูดคุยร่วมแนะนำผลงานเพลงค่ะกลับมาอีกหนึ่งช่วงนะคะทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วบอกว่าสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้เห็นความสำคัญแล้วก็ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกนะคะเมื่อวันที่15ธันวาคมในปี2542โดยในปีนี้ค่ะปี2569นะคะวันวิสาขบูชาจะตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมที่บริเวณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมและการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกค่ะก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะจัดขึ้นในวันที่25ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะก็จะมีการจัดที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้วก็มีในส่วนของสมเด็จในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ป่าศรีทุ่งท่าลาดด้วยนะคะก็ภายในงานก็มีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะคะแต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกข์แล้วก็รณรงค์ปฏิบัติตามหลักศีล5ธรรม5จังหวัดนะคะโดยมีการประดับธงชาติการแล้วก็ธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรมนิทรรศการพุทธประวัตินะคะมีการประกอบแสงสีเสียงกิจกรรมพุทธมามกะนะคะพบพระพบธรรมประจำปี2569นะคะมีกิจกรรมสวดมนต์การปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาด้วยนะคะมีกิจกรรมมากมายค่ะก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วก็มีพิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาในวันที่31พฤษภาคมด้วยนะคะแล้วก็ช่วงค่ำก็จะมีพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชาด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆในการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกิจกรรมวันสำคัญวันสากลของโลกวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนรอคอยแล้วก็ติดตามข่าวสารกันมานะคะกับนโยบายดีๆนะคะพรุ่งนี้กับไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะเปิดลงทะเบียนประชาชนร้านค้านะคะรัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะภายใต้การที่นำของทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะ25พฤษภาคม2569เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและก็ประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% นะคะแล้วก็ประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงของเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะคะพรุ่งนี้ค่ะ25พฤษภาคมจนถึงวันที่29กันยายนนะคะหรือว่าจนกว่าครบ30ล้านคนคุณสมบัตินะคะก็ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์
ตามเงื่อนไขของโครงการสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะในส่วนของร้านค้านะคะหรือว่าร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะได้พรุ่งนี้เป็นวันแรกเช่นเดียวกันจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมนะคะโครงการก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นะคะทั้งนี้ร้านนวดนะคะสปาร้านทำเล็บนะคะหรือว่าร้านทำผมยังไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ในรอบนี้ค่ะในส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปนะคะมีร้านธงฟ้ามีร้านอาหารนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะร้านโอท็อปบริการขนส่งสาธารณะนะคะโดยรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายของประชาชนในระดับชุมชนช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถที่จะฟื้นตัวได้นะคะแล้วก็เดินหน้าธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องพี่น้องประชาชนเองและผู้ประกอบการสามารถที่จะติดตามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือนะคะสำหรับประชาชนก็โทรไปได้ที่021111122ค่ะในส่วนของร้านค้านะคะก็สามารถที่จะโทรไปได้021111122/3หรือว่าสามารถสอบถามสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศค่ะในวันและเวลาทำการด้วยนะคะโดยรัฐบาลนั้นมีความเชื่อมั่นนะคะว่าโครงการนี้ก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็จะช่วยทั้งประชาชนจะช่วยทั้งผู้ประกอบการไปพร้อมกันค่ะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงช่วยสำหรับประคับประคองค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะพี่น้องประชาชนที่หรือว่าจะเป็นร้านค้านะคะที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้นะคะเริ่มแต่เมื่อวานนี้เสาร์อาทิตย์นี้นะคะธนาคารกรุงไทยก็เปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกนะคะให้เช็คจุดบริการได้เลยว่าใกล้เราตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะคะสำหรับธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็สามารถไปได้นะคะไปสมัครไปขอคำแนะนำการช่วยเหลือนะคะอาจจะเข้าแอปไม่ได้ถุงเงินไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้นะคะก็ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆใกล้เราลองเช็คดูนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นพรุ่งนี้แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็มีเรื่องราวดีๆก็คือผลงานเพลงเพราะๆนะคะส่งกำลังใจให้กันค่ะไปติดตามรับฟังผลงานเพลงกันก่อนค่ะ

ต่อผลงานเพลงเพราะๆค่ะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันกับช่วงของรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยนะคะกลับมาอีกหนึ่งช่วงค่ะปุ้ยมีเรื่องราวดีๆมาประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนนะคะเรื่องของหลายๆคนติดตามในเรื่องราวของแอปต่างๆนะคะที่เป็นมิจฉาชีพแฝงมาค่ะเรื่องของแอปเงินกู้เถื่อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่อยากจะออกมาเตือนภัยสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลเดินหน้านะคะปราบปรามแอปเถื่อนค่ะเงินกู้เถื่อนดอกเบี้ยโหดกว่า 1,500 แอปนะคะที่ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนกู้ง่ายนะคะได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยนะคะไม่ต้องมีหลักประกันไม่เช็คแบ็คลิสต์ก็สามารถที่จะกู้ได้นะคะเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมการบูรณาการดำเนินการเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายนะคะที่แล้วก็เว็บไซต์หรือว่า URL ค่ะที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างต่อเนื่องนะคะในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568ถึงวันที่20พฤษภาคม2569นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งรายชื่อของแอปนะคะให้กับกระทรวง DE ส่งคำร้องขอปิดกั้นต่อศาลจำนวน79แอปพลิเคชันซึ่งกระทรวง DE สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้มีการตรวจสอบพบ57แอปพลิเคชันนะคะที่ไม่มีการจดทะเบียนโดยกระทรวง DE ค่ะได้ส่งคำร้องให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้การแพร่หลายนะคะแล้วก็นำรายการต่างๆเป็นสินเชื่อรายย่อยออกแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการดำเนินมาตรการต่างๆค่ะเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราแล้วก็มีการปิดกั้นแล้วจำนวนกว่า 1,466 URL ด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงวันที่17พฤษภาคมค่ะปัจจุบันนะคะก็พบว่าสแกมเมอร์ค่ะก็ได้ออกหลอกลวงประชาชนโดยให้เงินกู้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งมักจะพบนะคะว่ามีการเชิญชวนผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียให้ข้อความที่ชวนเชื่อนะคะว่ากู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักประกันติดแบ็คลิสต์ก็สามารถที่จะกู้ได้นะคะเมื่อเราหลงเชื่อแล้วอาจจะทำให้สูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขแบบประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าเลขที่บัญชีธนาคารหรือว่าสูญเสียทั้งทรัพย์สินโดยหลอกให้โอนเงินค่าธรรมเนียมค่ามัดจำหรือว่าเงินค้ำประกันค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลก็ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนก่อนที่จะไปกู้เงินผ่านแอปต่างๆนะคะต้องมีการตรวจสอบนะคะว่าแอปเงินกู้นั้นมีการลงทะเบียนถูกต้องที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเข้าไปแล้วก็เซิร์ชพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้นะคะเพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะใช้บริการหากว่าประชาชนเกิดหลงเชื่อนะคะโอนเงินค่ามัดจำค่าธรรมเนียมต่างๆไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะแจ้งระงับบัญชีได้ทันทีที่ AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ออกมาแจ้งเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อนะคะเรื่องของเงินกู้ก็ต้องมีการเช็คให้เรียกว่าให้มีตรวจสอบนะคะเพราะผลที่ตามมานั้นมีแต่เรื่องของทำให้เราสูญเสียนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาแจ้งเตือนกันสำหรับคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะนำมาแจ้งเตือนกันนะคะตอนนี้รัฐบาลเองก็ยกระดับการปราบปรามไซเบอร์ค่ะออกมาตรการคุมซิมสกัดซิมบล็อกนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มคืนเงินเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทางรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการปราบปรามภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์อย่างเป็นระบบนะคะหลังอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีรูปแบบซับซ้อนและขยายตัวรวดเร็วแล้วก็มีการทั้งหลอกลวงออนไลน์บัญชีม้าซิมม้านะคะมีการนำเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการกระทำผิดกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพ.ศ. 2569นะคะก็มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569แล้วก็มีผลบังคับใช้นะคะเมื่อพ้นกำหนด90วันนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไปค่ะเพื่อที่จะกำหนดกลไกให้สถาบันการเงินผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรายงานข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินบัญชีฝากเงินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รวดเร็วแล้วก็เป็นระบบสาระสำคัญของกฎกระทรวงค่ะเมื่อมีการตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็จะมีการระงับยึดหรืออายัดเงินสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องรายงานข้อมูลต่อปปง.นะคะจากนั้นก็จะมีการตรวจสอบมีการประกาศข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องเปิดช่องให้ผู้เสียหายนะคะยื่นคำร้องขอคืนเงินแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำขอคัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยก่อนที่จะมีการเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคำสั่งคืนเงินหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลให้แก่ผู้เสียหายตามหลักฐานแล้วก็เส้นทางทางการเงินด้วยขณะเดียวกันค่ะสำนักงานกสทช.นะคะก็ได้มีการออกประกาศมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการจำกัดการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนไม่เกิน3เลขหมายต่อคนต่อผู้ให้บริการพร้อมกำหนดให้ต้องแสดงที่สาขาหรือว่าทัวร์แทนจำหน่ายเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการนำซิมไปใช้เป็นซิมม้านะคะหรือว่าเครื่องมือของกระบวนการหลอกลวงออนไลน์ด้วยนอกจากนี้แล้วค่ะก็ยังมีมาตรการห้ามเครื่องซิมบ็อกซ์หรือว่ากิตเวย์นะคะที่รองรับตั้งแต่4ซิมขึ้นไปเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมโดยไม่อนุญาตให้นำหมายเลข IP address นะคะที่จดทะเบียนในประเทศไปใช้บริการในต่างประเทศด้วยโดยไม่เหมาะสมนะคะมีการกำหนดให้ผู้บริการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการย้อนหลังไม่น้อยกว่า180วันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีนะคะแล้วก็ปฏิเสธการลงทะเบียนเลขหมายเพิ่มเติมแก่ผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเทคโนโลยีด้วยนะคะโดยมาตรการทั้งหมดนี้นะคะก็สะท้อนถึงแนวทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาไซเบอร์แบบครบวงจรค่ะตั้งแต่การเปิดช่องโหว่นะคะสกัดเครื่องมือต่างๆของมิจฉาชีพเส้นทางการเงินตลอดจนการเร่งคืนเงินแก่ผู้เสียหายโดยรัฐบาลนะคะก็ออกมาตรการต่างๆเพื่อให้ประชาชนใช้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมเมื่อได้รับความเสียหายด้วยภัยไซเบอร์ไม่ใช่เพียงปัญหาอาชญากรรมทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นภัยด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนรัฐบาลเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานทั้งกระบวนทางกระทรวงดิจิทัลปปง.กสทช.นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อปราบปรามอย่างจริงจังลดโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมไทยในยุคดิจิทัลด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะฝากย้ำฝากเตือนฝากแจ้งสำหรับคุณผู้ฟังกันเรื่องราวดีๆผ่านรายการนะคะที่นำมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะทางสวททุ่งสง FM 97 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆนะคะติดตามรับฟังกันได้นะคะติดตามทางคลื่นวิทยุแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามไลฟ์สดนะคะ
ทางเพจสวททุ่งสง FM 97ก็อีกหนึ่งช่องทางร่วมพูดคุยร่วมแนะนำผลงานเพลงที่อยากจะฟังกันร่วมกันติดตามร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของทางสวททุ่งสง FM 97นะคะนำเรื่องราวข่าวสารผลิตรายการดีๆมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันด้วยเวลาสำหรับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยวันนี้หมดลงเรียบร้อยแล้วละค่ะขอบคุณทุกการติดตามทั้ง2ช่องทางนะคะวันนี้ปุ้ยพัชรีรัตนาคตค่ะช่างเทคนิคพี่โจโยฮันกาญจนาวงศ์นะคะแล้วก็ทีมงานทางสวททุ่งสงของเราลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการจัดหางานเข้ม

0: งวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนผดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับสินค้าของจังหวัด
9: นางอรนุชวรรณพินโยพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน3รายการได้แก่ผ้ากาบบัวอุบลราชธานีข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีและทุเรียนลำโดมอุบลราชธานีณบ้านคำปุลถนนศรีสะเกษอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายมีชัยแต้สุริยาศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ให้คำปรึกษาในการจัดทำคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า GI ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สินค้าในพื้นที่โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมากระบวนการผลิตและจุดเด่นสินค้า GI แต่ละชนิดการนำเสนอแนวทางการพัฒนาคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: กองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6ราย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทีมูคาทาเชนโกหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของกรุงเคียฟของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวนมากโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6รายและประชาชนจำนวนมากต้องหลบภัยในสถานีรถไฟใต้ดินนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนตื่นว่ากองทัพรัสเซียเตรียมใช้ขีปนาวุธวิสัยกลางหรือ IRBM ที่มีความเร็วเหนือเสียงชื่อว่าโอเรชนิกโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียบรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤๅษีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขค่ะ

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
0: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพบกันในวันอาทิตย์ที่24เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับพบกับผมชยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับบรรยากาศวันหยุดแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางท่านอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรายการของเราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนของคุณผู้ฟังเสมอเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อาจจะไม่สะดวกรับฟังในขณะนี้ก็ไม่ต้องกังวล นะครับสามารถกลับมาติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook สวทชุมพรหรือจะเลือกรับชมแบบไลฟ์สดก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยนะครับสะดวกสบายเข้าถึงง่ายและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถกดติดตามเพจสวทชุมพรได้ง่ายๆเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Facebook และพิมพ์ค้นหาคำว่าสวทจุดชุมพรนะครับเพียงเท่านี้ก็จะพบกับแฟนเพจของเราที่พร้อมอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและรายการดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตลอดไปครับส่วนท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนนะครับก็สามารถเปิดรับฟังรายการของเราได้ทางคลื่นวิทยุ FM 100 MHz สวทชุมพรจะคอยเป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวประจำวันข่าวสารในประเทศรวมไปถึงประเด็นต่างๆครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันสถานการณ์และเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับรายการของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดรายการเลยนะครับสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเรานะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลา 11:07 นไปจนถึงเวลา 12:00 นเลยนะครับโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งทางบกรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเราได้นำเอาข่าวสารในประเด็นสำคัญมาฝากกันนะครับเป็นคลิปเสียงเรื่องการตัดแต้มใบขับขี่ผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กจักรยานยนต์รับจ้างครับผู้สูงอายุขับรถไม่ใช่ขับไหวแต่ขับไม่เหมือนเดิมครับคลิปเสียงครับตรอ.เดอะซีรีส์ตอนช่วยหน่อยเบรกทันด้วยหลัก3วินาทีขับขี่ปลอดภัยครับคลิปเสียงครับรอบรู้เรื่องขนส่งเดอะซีรีส์ตอนเข็มขัดนิรภัยรถไฟไหม้เรื่องใหญ่ที่อาจเกิดจากภัยใกล้ตัวและขับขี่มองการไกลชีวิตปลอดภัยกว่าเดิมครับและนี่นะครับคือประเด็นที่เราหยิบยกมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา 12:00 นเลยนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับ

กำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้เราได้เอาคลิปเสียงเกี่ยวกับการตัดแต้มใบขับขี่รถบรรทุกรถโดยสารแท็กซี่ตุ๊กๆจักรยานยนต์รับจ้างจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งรายการที่เราจะมาแนะนำเรื่องราวต่างๆโครงการที่น่าสนใจของกรมการขนส่งทางบกกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่สำหรับผู้ขับรถขนส่งหรือรถสาธารณะควรจะรู้กันว่าเราจะต้องขับรถอย่างไรให้ปลอดภัยไม่โดนตัดแต้มและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดเราโดนตัดแต้มแล้วเราจะขอคืนแต้มได้อย่างไรวันนี้จะพาไปรู้กันครับกรมการขนส่งทางบกมุ่งสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยลดการกระทำผิดซ้ำจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกพ.ศ.2564และตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พ.ศ.2564ซึ่งใช้บังคับสำหรับผู้ขับรถขนส่งเช่นรถบรรทุกรถโดยสารหรือรถโดยสารสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถตุ๊กๆและรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างตามกฎหมายรถยนต์โดยไม่รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลครับโดยจะนำระบบการบันทึกคะแนนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่และกระบวนการอบรมนี้ก็จะนำมาอบรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขับรถที่กระทำความผิดครับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะทุกคนจะมีคะแนน100คะแนนเต็มสำหรับในการบันทึกคะแนนและการตัดแต้มดังนั้นเมื่อกระทำความผิดตามข้อหาที่กำหนดนอกจากจะถูกเปรียบเทียบปรับดำเนินคดีแล้วยังถูกตัดแต้มเป็นของแถมด้วยนะครับโดยการตัดแต้มแบ่งออกเป็น3กลุ่มความผิดตามความหนักเบาของลักษณะการทำความผิดนะครับกลุ่มที่1โดนตัด10คะแนนกลุ่มที่2โดนตัด20คะแนนและกลุ่มที่3โดนตัด30คะแนนครับคราวนี้เรามาดูกันว่าลักษณะการทำความผิดของแต่ละอย่างสำหรับการขับรถของใบอนุญาตขนส่งและใบอนุญาตรถสาธารณะเป็นอย่างไรครับข้อหาความผิดของผู้ขับรถขนส่งในกลุ่มที่1ซึ่งจะถูกตัดคะแนนครั้งละ10คะแนนแสดงกิริยาไม่สุภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่ดูแลผู้โดยสารให้ปลอดภัยขณะโดยสารไม่หยุดรถหรือส่งผู้โดยสารณที่ให้หยุดรถใช้ความเร็วเกินกำหนดแต่ไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อหาความผิดกลุ่มที่2ของผู้ขับรถขนส่งนะครับก็จะถูกตัดคะแนนครั้งละ20คะแนนคือไม่ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถหรือ GPS ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถไม่ใช้อุปกรณ์ล็อกตู้บรรทุกสินค้าและทิ้งหน้าที่ผู้ขับรถโดยไม่มีเหตุอันสมควรบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งขับรถโดยใช้ความเร็วเกินกำหนดตั้งแต่101ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและข้อหาความผิดในกลุ่มที่3ของผู้ขับรถขนส่งนะครับที่จะถูกตัดคะแนนครั้งละ30คะแนนคือกระทำการลามกใช้อุปกรณ์ประเภทตัดสัญญาณ GPS ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงระเบิดหรือวัตถุอันตรายโดยฝ่าฝืนข้อห้ามให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทางขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายขับรถโดยใช้ความเร็วเกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคราวนี้นะครับเรามาดูข้อหาความผิดของผู้ขับรถสาธารณะบ้าง นะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มเช่นกันครับกลุ่มที่1ถูกตัดครั้งละ10คะแนนไม่แสดงบัตรประจำตัวคนขับรถใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างกระทำการที่ก่อความรำคาญแก่คนโดยสารข้อหาความผิดของผู้ขับรถสาธารณะในกลุ่มที่2ซึ่งจะถูกตัดครั้งละ20คะแนนไม่ใช้มาตรค่าโดยสารปฏิเสธผู้โดยสารไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้ทอดทิ้งผู้โดยสารระหว่างทางแสดงกิริยาไม่สุภาพเสพของมึนเมาขณะขับรถใช้รถสิ้นอายุและข้อหาความผิดของผู้ขับรถสาธารณะในกลุ่มที่3ซึ่งจะถูกตัดคะแนนครั้งละ30คะแนนเลยนะครับก็คือกระทำการลามกขับรถประมาทหวาดเสียวอันน่าจะเป็นอันตรายแก้ไขดัดแปลงมาตรค่าโดยสารเมาสุราหรือของมึนเมาขณะขับรถขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตสิ้นอายุพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกยึดใบอนุญาตเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ผู้ขับรถที่กระทำความผิดร้ายแรงเช่นเสพยาเสพติดให้โทษขณะขับรถขับรถระหว่างที่ถูกพักใช้ใบอนุญาต กระทำการที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของประเทศขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นภัยต่อสังคมจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนทำให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมากจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยทันทีและถูกตัดคะแนนเหลือ0คะแนนในครั้งเดียวผู้ขับรถที่กระทำความผิดและถูกตัดคะแนนจนเหลือ0จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา90วันและถ้าหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่า2ครั้งภายในระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ถูกตัดแต้มครั้งแรกจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา180วันครับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะที่ถูกตัดแต้มนะครับก็มีสิทธิ์ขอเข้ารับการอบรมได้ปีละ1ครั้งตามรอบปีปฏิทินนะครับโดยสามารถเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรใดก็ได้ตามความสมัครใจหลักสูตรที่1หลักสูตรอบรม2ชั่วโมงได้รับคะแนนคืน50คะแนนครับส่วนหลักสูตรที่2อบรม4ชั่วโมงได้รับคะแนนคืน100คะแนนโดยคะแนนที่ได้คืนรวมกับคะแนนคงเหลือต้องไม่เกิน100คะแนนครับผู้ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตนะครับก็จะมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและทดสอบในหลักสูตร4ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเมื่อรับการอบรมและทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้รับคืน100คะแนนเต็มโดยจะต้องดำเนินการอบรมและทดสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ถูกพักใช้นะครับและถ้าหากไม่มาดำเนินการในระยะเวลาที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตนะครับก็จะได้รับคะแนนคืนเพียง20คะแนนเท่านั้นครับในกรณีที่ไม่ผ่านการทดสอบนะครับผู้ขับรถก็มีสิทธิ์ที่ขอรับ

0: ถูกตัดแต้มหลังจากนั้นเลยอีก3ปีนะครับก็จะได้รับคะแนนคืนมาจำนวน100คะแนนเต็มครับสำหรับผู้ที่ถูกตัดคะแนนหรือถูกพักใช้ใบอนุญาตนะครับและประสงค์ต้องการเข้ารับการอบรมหรือทดสอบสามารถแจ้งความประสงค์พร้อมหลักฐานนะครับก็คือใบขับขี่หรือบัตรประจำตัวประชาชนนะครับในส่วนกลางก็ติดต่อได้ที่กองตรวจการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งพื้นที่1ถึง4และที่กลุ่มวิชาการขนส่งของสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะที่ทุกคนต้องรับทราบนะครับเนื่องจากว่าจะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับรถร่วมกันนอกจากนี้ก็ยังเกิดความปลอดภัยและบริการที่ดีของผู้ใช้บริการรถสาธารณะด้วยครับเพื่อที่ทุกคนจะไม่ต้องถูกตัดแต้มและเข้าสู่กระบวนการอบรมและขอรับแต้มคืนต่อไปครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: ต่อมาครับผู้สูงอายุขับรถไม่ใช่ขับไม่ไหวแต่ขับไม่เหมือนเดิมผู้สูงอายุกับการขับรถเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันครับเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบหลายคนแม้อายุเพิ่มมากขึ้นครับแต่ยังต้องการใช้ชีวิตอย่างอิสระเดินทางไปทำธุระพบปะครอบครัวหรือทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองครับการขับรถจึงยังเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยจำนวนมากอย่างไรก็ตามครับเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายและประสาทสัมผัสต่างๆก็เริ่มเสื่อมถอยลงตามวัยทั้งสายตาการได้ยินความรวดเร็วในการตอบสนองและสมรรถภาพทางร่างกายครับซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่ได้หากไม่มีการประเมินความพร้อมของตนเองอย่างเหมาะสมผู้สูงอายุจึงควรใส่ใจทั้งสุขภาพร่างกายและวิธีการขับขี่ครับเพื่อให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นเมื่ออายุมากขึ้นนะครับการมองเห็นมักเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนผู้สูงอายุจำนวนมากอาจมองเห็นในที่มืดได้ไม่ดีสายตาพร่ามัวหรือว่าใช้เวลาปรับสายตานานขึ้นเมื่อเจอแสงไฟจากรถที่สวนทางมาครับโดยเฉพาะการขับรถในเวลากลางคืนหรือช่วงฝนตกที่ทัศนวิสัยลดลงนอกจากนี้ครับยังอาจมีปัญหาเรื่องต้อกระจกต้อหินหรือว่าโรคทางสายตาอื่นๆที่ส่งผลต่อการประเมินระยะทางและการมองเห็นป้ายจราจรครับผู้สูงอายุจึงควรตรวจสุขภาพสายตาเป็นประจำและหลีกเลี่ยงการขับรถในสภาพแสงน้อยหรือช่วงเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุครับนอกจากเรื่องสายตาแล้วการตอบสนองของร่างกายก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญเพราะเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อและระบบประสาทจะทำงานช้าลงส่งผลให้การเหยียบเบรกการหมุนพวงมาลัยหรือการตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉินทำได้ช้ากว่าวัยหนุ่มสาวผู้สูงอายุบางคนอาจมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคข้อเข่าเสื่อมครับซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการควบคุมรถได้ยาบางชนิดยังอาจทำให้ง่วงซึมหรือเกิดอาการมึนศีรษะดังนั้นก่อนขับรถผู้สูงอายุควรประเมินสภาพร่างกายของตนเองทุกครั้งหากรู้สึกอ่อนเพลียเวียนศีรษะหรือพักผ่อนไม่เพียงพอควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือเลือกใช้วิธีเดินทางอื่นแทนครับสิ่งสำคัญอีกประการคือการตรวจสมรรถภาพร่างกายในการต่ออายุใบขับขี่ซึ่งกรมการขนส่งทางบกกำหนดให้มีการทดสอบด้านสายตาการตอบสนองของเท้าและการรับรู้สีเพื่อประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่ครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องต่อใบอนุญาตขับรถเป็นประจำการตรวจเหล่านี้ช่วยคัดกรองความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่าผู้ขับขี่ยังสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยผู้สูงอายุจึงไม่ควรมองว่าการตรวจสมรรถภาพเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับแต่ควรถือเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้ร่วมทางผู้สูงอายุที่ยังขับรถเป็นประจำควรเลือกเส้นทางและช่วงเวลาในการเดินทางอย่างเหมาะสมเช่นหลีกเลี่ยงการขับรถในกลางคืนช่วงฝนตกหนักหรือว่าเส้นทางที่การจราจรหนาแน่นครับเพราะสถานการณ์เหล่านี้ต้องใช้สมาธิและการตัดสินใจสูงนอกจากนี้ครับควรหลีกเลี่ยงการขับระยะทางไกลต่อเนื่องเป็นเวลานานเพราะอาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้าและลดความสามารถในการตอบสนองหากจำเป็นต้องเดินทางไกลควรมีผู้ร่วมทางไปด้วยครับหรือหยุดพักเป็นระยะเพื่อผ่อนคลายร่างกายและลดความเครียดจากการขับขี่ครับการเลือกใช้รถที่เหมาะสมก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้สูงอายุได้เช่นกันรถที่มีระบบช่วยขับขี่เช่นกล้องมองหลังระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติหรือระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับจะช่วยลดภาระในการขับขี่และเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ครับควรปรับตำแหน่งเบาะกระจกและพวงมาลัยให้เหมาะสมกับสรีระเพื่อให้สามารถมองเห็นถนนได้ชัดเจนและควบคุมรถได้สะดวกที่สุดครับรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือหรือทำกิจกรรมอื่นระหว่างขับรถครับเพราะอาจทำให้เสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุได้ ครอบครัวเองก็มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่ขับรถนะครับบางครั้งผู้สูงวัยอาจไม่ยอมรับว่าตนเองมีข้อจำกัดในการขับขี่ดังนั้นคนในครอบครัวช่วยสังเกตพฤติกรรมเช่นขับรถหลงเบรกกระทันหันมองป้ายไม่ชัดหรือเกิดอุบัติเหตุเล็กๆบ่อยครั้งครับหากพบความผิดปกติควรพูดคุยด้วยความเข้าใจและช่วยหาทางเลือกในการเดินทางที่เหมาะสมเช่นใช้รถสาธารณะให้ญาติช่วยรับส่งหรือว่าใช้บริการขนส่งออนไลน์เพื่อให้ผู้สูงอายุยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกโดยไม่รู้สึกสูญเสียอิสระมากเกินไปครับแม้ว่าผู้สูงอายุจะมีข้อจำกัดด้านร่างกายมากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องหยุดขับรถทุกคนเพราะผู้สูงวัยจำนวนมากยังมีสุขภาพแข็งแรงมีสติสัมปชัญญะดีและสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยหากมีการดูแลสุขภาพตรวจร่างกายสม่ำเสมอและขับขี่ด้วยความระมัดระวังสิ่งสำคัญคือการรู้เท่าทันข้อจำกัดของตนเองครับไม่ฝืนร่างกายและพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับวัยเพราะความปลอดภัยบนท้องถนนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายสติและความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่นด้วยครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับทั้งเรื่องเกณฑ์การตัดแต้มใบขับขี่ของกลุ่มผู้ขับขี่รถขนส่งและรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถโดยสารแท็กซี่ตุ๊กๆรถจักรยานยนต์รับจ้างรวมถึงสาระดีๆสำหรับผู้สูงอายุในการใช้รถใช้ถนนครับที่ตราบใดที่เรารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทางได้เป็นอย่างดีนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกัน

ณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3นะครับในช่วงนี้เราได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันในเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและความโปร่งใสในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับหรือว่าตรอกับเรื่องของตรอ The Series ตอนช่วยหน่อยจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับ
1: กาแฟได้แล้วจ้า
2: ขอบคุณครับเจ๊ผมมีคำถามผู้หญิงอะไรมีความต้องการสูง
1: ผู้หญิงหื่น
2: ผิด
1: ผู้หญิงลามก
2: ผิด
1: ยอม
2: ผู้หญิงเตี้ย
1: คนสมัยนี้เข้าใจดีจังนะ
2: ทำไมเหรอ
1: ก็เมื่อเช้านะสิเจ๊ขับรถปาดหน้าเขาอ่ะเขายังเป็นห่วงเจ๊เลย
2: เขาว่าไง
1: ระวังตัวให้ดีนะเอง
3: เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแค่นี้ก่อนพี่ดิครับลบตัวสอบถามหน่อยหน่อยเดี๋ยวพี่พอดีผมจะหาร้านไอตรวจสภาพรถไอเอกชนนะตรออ่ะพี่แถวนี้พอมีบ้างไหมฮะ
2: เนี่ยตรงนี้เลย
3: เอาแบบตรวจเร็วๆผ่านง่ายๆไวๆนะ
1: ตรอนั้นเลยดีนะเจมี่โกหก
3: ข้างในซอยเนี่ยนะพี่นะค่ะ
1: ทำงานดีมีมาตรฐานรวดเร็วบริการมืออาชีพค่ะ
2: เก่าใหม่ไม่สำคัญนะพี่นะเมื่อถึงกำหนดวันอ่ะให้นึกถึงพวกเรา
3: ค่ะ
2: เชิญพี่เข้าไปรอด้านในนะครับเดี๋ยวผมขอดื่มน้ำแป๊บนึงผมตามเข้าไปรับใช้บริการพี่เองครับ
3: อย่าบอกว่าทำอยู่ที่นั่นอ่ะ
2: ใช่
3: อ
2: ัน
3: นั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนนะพี่นะ
2: ครับ
3: ครับผมเจอกันพี
2: ่ครับเข้มไหมเจ๊กาแฟเนี่ย
1: จะอะไรอีกไหม
2: ไม่เอาแล้วเหลือแต่เจ้าเจ๊เนี่ย
4: ของคุณพี่นะครับรถไม่ผ่านสองรายการนะครับผมคือ1นะครับสูตรล้อของพี่ไม่ตรงนะครับเบรกหลังของพี่ไม่ผ่านนะครับส่วนที่ไปแก้ไขมาให้เรียบร้อยนะครับผมภายใน15วันผมรถพี่กลับมาหาผมแล้วผมจะตรวจให้พี่ก็จะได้จ่ายแค่ครึ่งนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิน15วันพี่ก็จ่ายเต็มราคานะครับขอบคุณครับของคุณพี่ไฟเบรกหลังไม่ติดนะครับผมควันดำไม่ผ่านนะครับผม
2: ควันดำด้วยครับ
4: ถ้อยเสียงพี่เสียงดังเกินเกณฑ์นี่ก็หมดครับ
2: เขาดัง
4: คุณครับ
5: สวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาตรวจสภาพรถเหรอคะ
3: เปล่าเปล่าพี่พอดีผมเลี้ยวรถเข้าพี่ผมนึกว่าร้านคาแคร
2: ์พี่ตอนเราหาไม่ยากเลยพี่
3: เดี๋ยวพี่ไหนมามันหลัง
2: พี่เชิญยื่นเอกสารกับน้องแล้วนั่งรอตรงนี้เรื่องรถเรื่องราผมตรวจสภาพพี่แบบละเอียดยิบไม่ต้องห่วง
3: พี่ไม่ขอแบบละเอียดได้ไหมอะเอาแบบเร็วๆผ่านๆเลยอะไรเงี้ยไม่รถพี่แต่งมานิดเดียวเอง
2: จับ
3: ไปนะแต่โดนหินเมื่อวานป้ายก็ไม่ชัดซุ้มล้อก็ล้นสีไม่ตรงเล่มหนักก็น่าจะเกินแล้วก็มีบันไดข้างนิดเดียวเองน้องพอช่วยพี่ได้ไหมอะไรเงี้ยนะพี่ให้300
2: ไม่เอาพี
3: ่500
2: ไม่เอาพี
3: ่800นะ
2: แต่เราก็ไม่ได้พี
3: ่หึงใจแข็งจังวะ 1,000
2: ไม่ได้พี
3: ่ 1,000 มึงยังไม่เอาอีกเหรอ
2: ไม่พี
3: ่นัดสั้นสั้นง่ายง่ายจบเลย 10,000
2: เอาพี
3: ่จะบ้าหรือไงตรวจสภาพรถ 10,000 มึงไป
2: แต่พี่ใจเย็นเรื่องเอาไหมตั้งแต่300300ก็ไม่เอาพี
3: ่300ก็ไม่เอา500
2: ไม่เอาพี
3: ่800อ่ะ
2: แต่เราก็ไม่ได้พี
3: ่พันหนึ่ง
2: นั่นนี่ได้พี
3: ่โอเคแจมเฉียบจับเบิ้ลแหมใจมึงนี่มันได้จริงๆไอ้หนู
2: พี่ใจเย็นผมจะบอกว่าถึงผมจะอยากได้เงินของพี่ก็จริงนะครับแต่ทุกวันนี้นะขนส่งเขามีการตรวจสอบแบบออนไลน์นะพี่กล้อง CCTV นะพี่มาจับแบบเนี้ยมาจับเลยและยังมีส่วนควบคุมระบบตรวจสภาพรถทั่วประเทศนะพี
4: ่และสิ่งสำคัญที่สุดด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถอย่างผมและความปลอดภัยในการใช้รถของพี่และเพื่อนร่วมท้องถนนครับ
6: ดีมากนะ
4: ครับ
6: แต่จำไว้นะถ้าผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถทุจริตหรือจงใจทำเอกสารไม่ตรงตามความจริงเนี่ยจะถูกยกเลิกบัตรประจำตัวทันทีและถ้าสถานตรวจสภาพรถทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถไม่ตรงตามความจริงเนี่ยจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2 ปีและปรับไม่เกิน40,000 บาท และสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถทันที

0: พื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: และต่อมาครับเบรกทันด้วยหลัก3วินาทีขับขี่ปลอดภัยกด3วินาทีหรือว่าหลักการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย3วินาทีนะครับถือเป็นหนึ่งในเทคนิคสำคัญของการขับขี่ปลอดภัยที่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนควรรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะอุบัติเหตุจำนวนมากบนท้องถนนเกิดจากการขับรถตามกันใกล้เกินไปทำให้ไม่มีระยะเพียงพอสำหรับการหยุดรถหรือหลบหลีกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่รถคันหน้าหยุดกระทันหันเบรกแรงหรือมีสิ่งกีดขวางบนถนนหากผู้ขับขี่ไม่มีระยะเผื่อในการตัดสินใจก็อาจเกิดการชนท้ายได้ง่ายๆเลยนะครับหลัก3วินาทีจึงเป็นวิธีง่ายๆครับที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและช่วยให้ผู้ขับขี่มีเวลาในการประเมินสถานการณ์มากขึ้นครับหลักการของกฎ3วินาทีคือการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้เพียงพอนะครับโดยสามารถคำนวณได้ง่ายๆจากการเลขจุดสังเกตข้างทางเช่นป้ายจราจรเสาไฟหรือว่าสะพานเมื่อรถคันหน้าขับผ่านจุดนั้นให้เริ่มนับ1001 1002 1003หากรถของเราไปถึงจุดเดียวกันก่อนนับครบ3วินาทีแสดงว่าเราขับใกล้รถคันหน้ามากเกินไปควรชะลอความเร็วและเพิ่มระยะห่างทันทีวิธีนี้ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรักษาระยะปลอดภัยได้ง่ายโดยไม่ต้องกะระยะเป็นเมตรนะครับซึ่งอาจทำได้ยากขณะขับรถจริงเหตุผลที่ต้องเว้นระยะอย่างน้อย3วินาทีเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินร่างกายของเราต้องใช้เวลาในการรับรู้ตัดสินใจและตอบสนองโดยทั่วไปมนุษย์จะใช้เวลาประมาณ 1-1.5 วินาทีนะครับในการตอบสนองต่อเหตุการณ์เช่นไฟเบรกของรถคันหน้าแล้วเหยียบเบรกหากขับตามกันใกล้เกินไปแม้จะเหยียบเบรกทันแต่รถก็อาจจะหยุดไม่ทันนะครับเนื่องจากระยะเบรกไม่พอยิ่งใช้ความเร็วสูงระยะหยุดรถก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นการเว้นระยะห่างจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะช่วยเผื่อเวลาทั้งในการตัดสินใจและการควบคุมรถให้หยุดได้อย่างปลอดภัยครับในสภาพอากาศปกติการเว้นระยะ3วินาทีถือว่าเหมาะสมสำหรับรถทั่วไปครับแต่หากอยู่ในสภาพเสี่ยงเช่นฝนตกถนนลื่นหรือว่าหมอกลงจัดหรือขับรถในเวลากลางคืนผู้ขับขี่ควรเพิ่มระยะห่างมากกว่าเดิมเป็น 4-6 วินาทีครับเพราะพื้นถนนที่เปียกจะทำให้ระยะเบรกยาวขึ้นและทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงนอกจากนี้ครับหากขับรถบรรทุกรถโดยสารหรือรถที่บรรทุกน้ำหนักมากก็ควรเว้นระยะมากกว่าปกติเนื่องจากรถประเภทนี้มีน้ำหนักมากและใช้ระยะเวลาในการหยุดรถมากกว่ารถยนต์ทั่วไปครับผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยมักเข้าใจผิดว่าการขับจี้ท้ายรถคันหน้าเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในช่วงการจราจรหนาแน่นหรือบนทางด่วนที่ใช้ความเร็วสูงแต่ความจริงแล้วนะครับการขับรถตามกันกระชั้นชิดถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอย่างมากเพราะนอกจากจะเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุชนท้ายแล้วยังสร้างความกดดันให้ผู้ขับขี่คันหน้าและอาจทำให้เกิดการเบรกกระทันหันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ได้ครับหลายครั้งอุบัติเหตุใหญ่บนทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์เกิดจากรถหลายคันชนต่อกันครับเพราะไม่มีการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมดังนั้นการมีวินัยในการรักษาระยะห่างจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยลดความสูญเสียบนท้องถนนได้อย่างมากนอกจากการเว้นระยะห่างแล้วผู้ขับขี่ยังควรใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนนและสภาพการจราจรเพราะแม้จะเว้นระยะห่างดีเพียงใดแต่หากใช้ความเร็วเกินกำหนดครับก็อาจไม่สามารถควบคุมรถได้ทันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการขับรถอย่างปลอดภัยจึงต้องอาศัยทั้งการรักษาระยะการมีสมาธิและการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าผู้ขับขี่ควรมองไปข้างหน้าให้ไกลไม่จ้องเฉพาะรถคันหน้าเพียงอย่างเดียวเพื่อให้สามารถเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เร็วขึ้นครับเช่นรถติดกระทันหันคนข้ามถนนหรือว่าสิ่งกีดขวางบนท้องถนนนะครับเทคโนโลยีรถยนต์สมัยใหม่หลายรุ่นนะครับแม้จะมีระบบช่วยเตือนกันชนด้านหน้าหรือระบบเบรกอัตโนมัติแต่ก็ไม่ควรพึ่งพาระบบเหล่านี้มากเกินไปครับเพราะเทคโนโลยีเป็นเพียงตัวช่วยเสริมเท่านั้นผู้ขับขี่ยังต้องมีสติและควบคุมรถด้วยตนเองอยู่เสมอโดยเฉพาะในสภาพถนนที่ซ้ำซ้อนและมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นสุดท้ายนี้นะครับความปลอดภัยบนท้องถนนเริ่มต้นจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เองการเว้นระยะห่างตามกฎ3วินาทีอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุและช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างมากเพราะเพียงไม่กี่วินาทีที่เผื่อไว้อาจเป็นเวลาสำคัญที่จะช่วยให้เราหยุดรถได้ทันก่อนเกิดเหตุร้ายครับและนี่ก็คือเรื่องราวสาระดีๆที่เรานำมาอัปเดตให้ฟังกันในช่วงนี้นะครับมีทั้งความโปร่งใสของศูนย์ตร.อ.ยุคใหม่ที่ตรวจกันแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ทริคง่ายๆนะครับในการกะระยะเบรกให้ปลอดภัยด้วยหลัก3วินาทีช่วงนี้ไปพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อ
2: คุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่4นะครับในช่วงนี้เราได้นำเอาประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันในเรื่องความรู้เกี่ยวกับการคาดเข็มขัดนิรภัยจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยครับ
1: โอ๊ยดังอะไรกันนั่งหนาเนี่ยเดินอยู่ได้น่ารำคาญชะมัด
2: เดี๋ยวนี้
1: เฮ้ยเสียงใครกันวะเนี่ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วไม่มีใครฉลาดเกินเราแล้วฮ่าเฮ้ยเชฟยังไม่ฝัน
3: ฝันบ้าฝันบออะไรล่ะทำตัวแบบนี้คิดว่าเป็นพระเอกในฝันได้หรือไงยะ
1: อะไรกันครับเนี่ย
3: ขับรถโดยที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุน่ะมีโอกาสตายสูงนะรู้ไหม
1: ก็เห็นมีแต่ในละครและข่าวเท่านั้นแหละรถผมอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียบดูสิไหนจะกุมารทองประหลัดขิกผ้ายันไม่เห็นต้องกลัวอะไรเลย
3: โอ้ยฟังนะฟังคือฉันเนี่ยเป็นแม่ย่านางไม่สามารถคุ้มครองคนทำผิดกฎวินัยจราจรได้ค่ะลองคิดดูคือถ้าแกขับรถเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุร่างของแกเนี่ยจะกระแทกกับรถสมองตับไตของแกเนี่ยจะฉีกขาดอาการจะบาดเจ็บสาหัสหรือไม่แกก็จะพิการลำบากพ่อแม่ลำบากลูกเมียลำบากคนในครอบครัวต้องมาดูแลถ้ามันรุนแรงกว่านั้นนะแกก็ตายคาที่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นภาระคนในครอบครัวแต่มันมีหนักกว่านั้นคือร่างของแกเนี่ยจะกระเด็นไปนอนอยู่บนพื้นเคยเห็นในข่าวไหมถ้าแกขับรถแล้วไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยร่างของแกเนี่ยจะกระเด็นแล้วก็ไปนอนอยู่บนพื้นแบบนั้นเข้าใจไหม
1: มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอ
3: มันรุนแรงมากๆค่ะ
1: เฮ้ยอะไรกันเนี่ย
4: หนูก็ช่วยพี่ไม่ได้หรอกนะเราอ่ะพึ่งแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าประมาทไม่คาดเข็มขัดนิรภัยถ้าตายมาไม่รู้ด้วยนะ
1: ไปแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้ฝันไปเหรอเนี่ยขอโทษครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อไปผมจะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับ
3: ปลอดภัยกว่าเยอะ
4: ใช่ถูกต้องที่สุดครับ
5: เข็มขัดนิรภัยในรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยจะช่วยรั้งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารให้ติดกับเบาะที่นั่งไม่กระเด็นออกนอกตัวรถหรือไปกระแทกกับส่วนของรถยนต์ช่วยลดความรุนแรงให้กับทุกๆคนที่โดยสารอยู่บนรถในยามที่เกิดเหตุอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุดังนั้นก่อนออกเดินทางทุกครั้งเราควรคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: ต่อมาครับรถไฟไหม้เรื่องใหญ่ที่อาจเกิดจากภัยใกล้ตัวครับรถไฟไหม้เป็นอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิดและมักสร้างความเสียหายรุนแรงทั้งต

0: ต้นๆของเหตุเพลิงไหม้เลยนะครับหากมีน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแก๊สรั่วซึมออกมาแล้วเกิดประกายไฟเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ทันทีผู้ขับขี่จึงควรหมั่นสังเกตกลิ่นน้ำมันหรือกลิ่นแก๊สผิดปกติระหว่างขับรถครับรวมถึงตรวจสอบใต้ท้องรถว่ามีคราบน้ำมันหยดหรือไม่หากพบความผิดปกติควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คทันทีเพราะการปล่อยทิ้งไว้อาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้นอกจากนี้ครับการตรวจสภาพรถตามระยะอย่างสม่ำเสมอยังช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาจากอุปกรณ์เสื่อมสภาพได้อีกด้วยอีกสาเหตุที่พบได้บ่อยเลยนะครับคือระบบไฟฟ้าลัดวงจรโดยเฉพาะรถที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเช่นเครื่องเสียงไฟตกแต่งหรืออุปกรณ์ชาร์จไฟต่างๆครับหากเดินสายไฟไม่ถูกต้องหรือใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานอาจทำให้เกิดการช็อตและลุกไหม้ได้ครับรวมถึงสายไฟเดิมของรถที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานเป็นเวลานานผู้ใช้รถใช้ถนนจึงไม่ควรดัดแปลงระบบไฟฟ้าด้วยตนเองและควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการแทนครับพร้อมตรวจสอบสภาพสายไฟและจุดเชื่อมต่างๆอยู่เสมอเพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟภายในรถครับนอกจากนี้ครับเครื่องยนต์ร้อนเกินไปหรือว่าโอเวอร์ฮีทก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้รถยนต์ได้เมื่อเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงเกินมาตรฐานของเหลวต่างๆภายในห้องเครื่องเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าของเหลวหล่อเย็นอาจรั่วซึมและเกิดการลุกไหม้ได้โดยเฉพาะในกรณีที่ขับรถต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือระบบระบายความร้อนทำงานผิดปกติครับผู้ขับขี่จึงควรสังเกตสัญลักษณ์เตือนอุณหภูมิเครื่องยนต์บนหน้าปัดรถอยู่เสมอหากพบว่าเครื่องยนต์ผิดปกติควรรีบจอดรถในที่ปลอดภัยดับเครื่องและรอให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนตรวจสอบไม่ควรฝืนขับต่อเพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ครับสิ่งของภายในรถก็สามารถเป็นต้นเหตุของไฟไหม้ได้เช่นกันโดยเฉพาะการจอดรถตากแดดเป็นเวลานานในสภาพอากาศร้อนจัดวัตถุไวไฟอย่างไฟแช็กกระป๋องสเปรย์ power bank หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดความร้อนสะสมจนระเบิดหรือเกิดประกายไฟได้ครับหลายคนมักเผลอวางสิ่งของเหล่านี้ไว้ในรถโดยไม่ทันระวังซึ่งอาจกลายเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้โดยไม่รู้ตัวดังนั้นก่อนลงจากรถควรตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุไวไฟหรืออุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดความร้อนหลงเหลืออยู่ภายในรถโดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนจัดของประเทศไทยครับหากเกิดเหตุรถไฟไหม้ขึ้นขณะขับรถสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตั้งสติครับเพราะความตกใจอาจทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ครับเมื่อสังเกตเห็นควันกลิ่นไหม้หรือว่าเปลวไฟควรรีบเปิดไฟฉุกเฉินประคองรถเข้าจอดบริเวณไหลทางหรือพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วครับจากนั้นดับเครื่องยนต์ทันทีเพื่อลดโอกาสที่เชื้อเพลิงจะถูกส่งเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมครับหากเริ่มมีควันออกจากห้องเครื่องไม่ควรเปิดฝากระโปรงทันทีนะครับเพราะออกซิเจนอาจทำให้ไฟลุกแรงขึ้นหลังจากจอดรถแล้วควรรีบพาผู้โดยสารออกจากรถให้เร็วที่สุดและอยู่ห่างจากรถอย่างน้อย30เมตรเพื่อป้องกันอันตรายจากการระเบิดในกรณีที่ไฟยังลุกไหม้รุนแรงและผู้ขับขี่มีถังดับเพลิงติดรถรวมถึงมีความรู้ในการใช้งานอาจใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงเบื้องต้นได้โดยควรเล็งไปที่ฐานของเปลวไฟและฉีดอย่างต่อเนื่องครับแต่หากไฟลุกลามรวดเร็วหรือไม่มั่นใจในความปลอดภัยไม่ควรพยายามดับไฟด้วยตนเองนะครับเพราะอาจได้รับอันตรายจากควันพิษหรือการระเบิดสิ่งที่ควรทำก็คือรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโทรสายด่วน199หรือแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านหมายเลข191ครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดหากพบเห็นรถคันอื่นเกิดไฟไหม้บนถนนนะครับผู้ขับขี่ควรชะลอความเร็วเปิดไฟฉุกเฉินและเพิ่มระยะห่างจากจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนไม่ควรขับรถเข้าใกล้หรือจอดมุงดูเหตุการณ์เพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดระเบิดหรือเกิดจราจรติดขัดครับหากไม่มีอุปกรณ์หรือความชำนาญในการช่วยเหลือควรรอเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจะปลอดภัยที่สุดครับทั้งนี้การมีสติและไม่ตื่นตระหนกถือเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะหลายครั้งอุบัติเหตุรุนแรงเกิดจากความโกลาหลหลังเกิดเหตุมากกว่าตัวเพลิงไหม้เองการป้องกันยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากไฟไหม้รถยนต์ผู้ใช้รถควรตรวจเช็คสภาพรถตามระยะดูแลระบบไฟฟ้าและระบบเชื้อเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงหลีกเลี่ยงการดัดแปลงอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานการมีถังดับเพลิงขนาดเล็กติดรถไว้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญนะครับที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมากสุดท้ายนี้นะครับแม้เหตุรถไฟไหม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมพัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองผู้นำสหรัฐอ้างว่า

0: การเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วโดยอยู่ระหว่างการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งปัตตานี FC เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้มป้าไทยแหล่งอนุรักษ์ผ้าไทยสกลนคร
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทห่างไกลเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนล่มเกล้าตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครซึ่งมีราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นคือป้าไทยหรือนางไทยแสงวงราษฎรบ้านหนองแค่ซึ่งสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่มีความประณีตสวยงามเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรเห็นทรงสนพระราชหฤทัยอย่างมากและรับสั่งถามเพื่อจะทรงขอซื้อผ้าไหมนั้นป้าไทยได้กราบบังคมทูลว่าไม่สามารถขายได้เพราะใส่มาเพียงผืนเดียวจึงมีรับสั่งว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆเดี๋ยวจะไปซื้อ3ปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่บ้านของนางไทยแสงวงและนางทุ้มพรมดีที่บ้านหนองแค่เป็นการส่วนพระองค์ถึง3ครั้งในช่วงปี2521ถึง2525ทั้งยังพระราชทานฉลองพระองค์คลุมไหมมัดหมี่ที่ออกแบบโดยปีแอร์บันแมงให้กับป้าไทยเพื่อเป็นแบบสำหรับทอผ้าด้วยซึ่งต่อมาป้าไทยได้เชิญฉลองพระองค์นั้นไว้บนหิ้งบูชาด้วยความผูกพันและจงรักภักดีเมื่อปี2535บ้านหนองแค่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเข้าไปส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมมีการพัฒนารูปแบบต่อยอดวิธีการทอผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านทำมาแต่เดิมให้มีความละเอียดประณีตและงดงามมากขึ้นมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้มั่นคงส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาจนทุกวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้ร่วมกับชาวบ้านหนองแค่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านป้าถุ้มป้าไทขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทอผ้าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงไหมไปจนถึงการทอเป็นผืนผ้าเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และสืบทอดความภาคภูมิใจนี้ให้คงอยู่ต่อไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายวิทวัฒน์วงปล้องเปิดเผยว่าเดินทางมาจากตำบลอินแปลงอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมคณะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพที่มีการส่งเสริมการทอผ้าลายขิดสกลนครส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสกลนครมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
4: ชื่นชอบพระองค์ท่าน ดูแลห่วงใยประสบนิกรประชาชนชาวไทยครับที่ดูแลกลุ่มสตรีแม่บ้านที่ทำงานเกี่ยวกับผ้าไทยนะครับผ้าลายขวิดย้อมครามครับ
3: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจและหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งต้องใช้เวลาและหารือกันหลายรอบ
5: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าหลังจากจบภารกิจติดตามนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานโอกาสนี้จะได้พบกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเพื่อสานต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันหลังการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกรวมถึงสถานการณ์ชายแดนส่วนกรณีที่นายแก้วเชียเอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC วาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยสู้รบที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากยังคงพูดย้ำเรื่องเดิมว่าประเทศไทยรุกรามดินแดนทำให้ชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบจากสงครามซึ่งมองว่าเป็นการให้ร้ายประเทศไทยและไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนายเสียศักดิ์ย้ำว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายต้องพูดคุยกันด้วยความจริงใจไม่ใช่การพูดอย่างทำอย่างและหวังว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนแนวทางสู่การมองไปข้างหน้าและร่วมมือกับประเทศไทยในการหาทางสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องมีการหารือกันหลายรอบ
6: เรียนให้ทราบด้วยความห่วงใยแล้วก็ด้วยความหวังว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนแนวทางไปสู่การมองไปข้างหน้าแล้วก็ร่วมมือกับประเทศไทยที่เราจะหาทางที่จะสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อเราจะได้แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับมันไม่ใช่ว่าจะแก้ภายในวันเดียวต้องให้เวลาต้องมีการหารือกันหลายรอบนะครับ
5: ส่วนเรื่องเขตแดนทางทะเลที่ใช้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสในการเจรจากันนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าจะต้องพูดคุยกับกัมพูชาก่อนเพื่อพิจารณาว่าเดินหน้าต่อได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าพูดคุยภายใต้อนุสัญญาอันคลอสไม่ได้ก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นเช่นการประนีประนอมโดยบังคับหรือการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือไม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนและร้านค้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
7: นางสาวลาลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย60%และประชาชนร่วมจ่าย40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวสำหรับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง13นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้ต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือปราบปรามแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายและเว็บไซต์ที่เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อกู้ง่ายได้เร็วจะเกิดความสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อเดินหน้าปราบปรามแอปพลิเคชันสินเชื่อเงินกู้ผิดกฎหมายรวมถึงเว็บไซต์ที่ได้เก็บดอกเบี้ยเกินอัตราต่อเนื่องโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตรวจสอบและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นแอปพลิเคชันเงินกู้ที่ไม่มีการจดทะเบียนถูกต้องแล้วจำนวน79แอปพลิเคชันนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการมาตรการเชิงรุกปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บดอกเบี้ยโหดไปแล้วอีกกว่า 1,466 URL ทั้งนี้ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้ข้อความชวนเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่นกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยต่ำใช้เอกสารน้อยหรือติดแบล็คลิสต์ก็กู้ได้เพื่อหลอกลวงประชาชนหากหลงเชื่ออาจตกเป็นเหยื่อสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกหลอกลวงให้โอนเงินค่าธรรมเนียมและค่ามัดจำจนสูญเสียทรัพย์สินรัฐบาลจึงขอความร่วมมือประชาชนก่อนที่จะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันใดๆขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องก่อนโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงพิมพ์คำว่าเช็คแอปเงินกู้ในช่องค้นหาและหากประชาชนท่านใดหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วขอให้รีบแจ้งระงับบัญชีทันทีที่ศูนย์ AOC สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องถึงรายละเอียดการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อดำเนินการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเปิดเผยถึงการปรับปรุงกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการกับแพลตฟอร์มที่ทำผิดกฎหมายครอบคลุมทั้งอีคอมเมิร์ซและบริการเรียกรถว่าจะมีการพูดคุยหารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแนวทางเบื้องต้นคือการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วแทนการร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในกระบวนการนิติบัญญัติโดยก่อนหน้านี้กระทรวงดีได้มีการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ด้านการกำกับดูแลบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในระยะเร่งด่วนผู้ขับขี่ต้องดำเนินการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ถูกต้องก่อนไม่เช่นนั้นกรมขนส่งทางบกพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายรวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์การให้บริการซึ่งขณะนี้ได้เริ่มหารือเรื่องกรอบกฎหมายดังกล่าวแล้วนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปี2569เน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
10: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่ากทมรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการการเลือกตั้งสกและผู้ว่ากทมจึงจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทั้งผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนถึงวันรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงลดปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งรวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครจึงต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและการบริหารจัดการตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้ง
11: สำหรับวันนี้ก็เป็นการอบรมนะฮะเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกความกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นรุ่นเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับส่วนเมื่อวานก็เป็นรุ่นผู้บริหารของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมนะฮะก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะต้องดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับสมัครทั้งในส่วนของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกความกรุงเทพมหานครซึ่งจะเริ่มรับสมัครวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนที่จะถึงเนี้ยสัปดาห์หน้าแล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆให้มากที่สุดเพื่อลดข้อผิดพลาดหรือประเด็นที่จะเป็นเกี่ยวข้องทางกฎหมายให้มากที่สุดนะครับ
10: สำหรับการเลือกตั้งกำหนดขึ้นในวันที่28มิถุนายนส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งยังอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์นี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารโดยมีพระมหาเถระและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล89ปีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพระมหาเถระพระเถระศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อถวายมุทิตาสักการะและแสดงความเคารพศรัทธาในวาระอันเป็นมงคลสมเด็จพระมหาธีราจารย์ปานสิริเขมังกรดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาพระปริยัติธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจและดำเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนอย่างต่อเนื่องโดยภายในงานได้มีพิธีถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระภิกษุสามเณรภายในพระอารามรวมทั้งพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าอดีตเจ้าอาวาสและบุพการี ก่อนเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลโดยนายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญน้ำส่งพระราชทานและเครื่องสักการะถวายแด่สมเด็จพระมหาธีราจารย์พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตตามลำดับต่อมาศิษยานุศิษย์และเจ้าภาพร่วมถวายเครื่องไทยธรรมและถวายพัตตาหารเพลพร้อมกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์อนุโมทนาจากนั้นในช่วงบ่ายจะมีพิธีถวายมุทิตาสักการะโดยเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์พระเถรานุเถระข้าราชการและประชาชนทั่วไปเข้าถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพรและรับมอบของที่ระลึกจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ทวิสาปทุมมารายงาน
0: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกหนักจากมรสุมที่พัดปกคลุมย้ำช่วงปลายสัปดาห์ภาคใต้คลื่นลมแรงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
14: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในสัปดาห์นี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช่วงวันที่27ถึง30พฤษภาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณด้านรับลมมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งชาวเรือควรระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมาริชโยรายงาน
0: จังหวัดตรังเร่งบริหารจัดการน้ำให้สมดุลรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง
15: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้สิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการโดยพื้นที่จังหวัดตรังเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังจึงได้ดำเนินมาตรการในการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งปีหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์โดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยมีการประสานข้อมูลระหว่างกันและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนก็ควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งทุกท้องถิ่นในจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหากเกิดปัญหาภัยด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสคุมเข้มลักลอบการเผาและทำลายคันดินป้องกันไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมเตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าน
16: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะบริเวณตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้พื้นที่ป่าในส่วนกลางประมาณ850ไร่ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโดยเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟออกเป็น3แปลงเน้นป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่เพื่อรักษาระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังเนื่องจากหากเกิดไฟลุกลามเข้าสู่ป่าสมบูรณ์จะควบคุมและดับไฟได้ยากและเตรียมวางแผนระยะยาวในปีหน้าทั้งการบริหารจัดการน้ำการควบคุมไฟการประชาสัมพันธ์ในชุมชนและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่าในอนาคตพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอยี่งอและอำเภอบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดรวมถึงป้องกันการลักลอบทำลายคันดินกั้นน้ำหากพบกระทำผิดครั้งแรกจะตักเตือนและให้ปรับสภาพคันดินคืนแต่หากกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยแก่เกษตรกรผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝางและลิ้นจี่จักรพรรดิฝางรวม52รายการเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐาน
17: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางได้มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ไทยประจำปีงบประมาณ2568ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจรับรองระบบควบคุมคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่การมอบเครื่องหมาย GI ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาและคุณภาพของผลผลิตให้กับผู้บริโภคซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอฝางและอำเภอแม่อายได้รับการรับรองรวมทั้งสิ้น52รายแบ่งเป็นกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งฝาง25รายและกลุ่มผู้ผลิตลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง27รายเพื่อการันตีคุณภาพมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตในพื้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างยั่งยืนถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 7,000 คนเดินทางถึงนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเตรียมเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี
18: ้สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยรายงานว่าขณะนี้ผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ณ นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียได้เดินทางถึงยังนครเมกกะครบทั้ง 7,000 คนแล้วโดยเที่ยวบินชุดสุดท้าย SV847ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครมาถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเจดดาซาอุดีอาระเบียในเวลา 20:00 นของวันที่23พฤษภาคม2569ทำให้ยอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7,033 คนในขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียได้เปิดเผยตัวเลขของผู้แสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์จากทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่1,518,153 คนซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นยังไม่รวมผู้แสวงบุญจากในประเทศสำหรับการประกอบพิธีฮัจญ์อย่างเป็นทางการในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปและจะสิ้นสุดในวันที่30พฤษภาคม2569โดยผู้แสวงบุญทั้งหมดจะต้องเดินทางไปพำนักยังทุ่งมีนาเพื่อรอการประกอบพิธีที่ทุ่งอารอฟะมุสดาลิฟะและการขว้างเสาหินตามลำดับซึ่งผู้แสวงบุญชาวไทยทางสำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยมีกำหนดการจะเริ่มเคลื่อนย้ายผู้แสวงบุญชาวไทยออกจากที่พักไปยังทุ่งมีนาในช่วงเย็นของวันที่24พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นโดยทุกภาคส่วนยังคงร่วมบูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยตลอดการเดินทางแสวงบุญในปีนี้อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
19: กฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เครื่องมือรังแกใคร
20: สวัสดีครับผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายถูกสร้างมาเพื่อความยุติธรรมแล้วเนี่ยแต่กลับนำไปใช้โดยที่มีผลประโยชน์แทรกแซงเราจะได้ยินเสมอว่ามีการใช้กฎหมายสองมาตรฐานพวกค่าก็ตีความที่เป็นบวกแต่ไม่ใช่พวกค่าสักอย่างเนี่ยก็ตีความเป็นลบอันนี้นำกฎหมายไปใช้ผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ใช้อำนาจมีมโนธรรมที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่มันก็มีกระบวนการตรวจสอบนะครับ
19: ยิ่งเราปกป้องสิทธิในการตั้งคำถามเรายิ่งทำให้สังคมเป็นธรรมขึ้นส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
21: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่
1: ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
21: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านใกล้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยรายละเอียดของข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะมีการประกาศให้ทราบภายหลังขณะที่สำนักข่าวฟาสของทางการอิหร่านรายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้อิหร่านสามารถบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่อ้างว่าข้อตกลงใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ทางการฝรั่งเศสสั่งห้ามนายอิตามาเบนกุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดเดินทางเข้าประเทศจากกรณีที่โพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลควบคุมตัวไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายบาโร่กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีพลเรือนฝรั่งเศสถูกคุกคามข่มขู่ในลักษณะนี้จากเจ้าหน้าที่รัฐของอิสราเอลรวมถึงการยุยงให้เกิดความเกลียดชังและความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมขอให้สหภาพยุโรปคว่ำบาตรต่อนายอิมตามาเบนกุยเช่นกันทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพเรืออิสราเอลสกัดกั้นและจับกุมตัวนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจากหลายประเทศอาทิอิตาลีฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ซึ่งถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางมาเรียโคริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเธอจะลงสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งของเวเนซุเอลาในอนาคตโดยมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการปลดปล่อยประเทศพร้อมแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐเปิดการฝึกซ้อมอพยพทางอากาศภายใต้แผนซ้อมอพยพสถานทูตที่กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาซึ่งถือเป็นการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่กองทัพสหรัฐบุกจับกุมตัวนายนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการกำหนดวันอย่างเป็นทางการส่งผลให้เวเนซุเอลาจะอยู่ภายใต้การปกครองของนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการต่อไปกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศรายงานว่าจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากการระบาดของโรคหัดในบังกลาเทศจากตัวเลขล่าสุดของเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น512รายแม้ว่าจะดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหัดให้แก่เด็กทั่วประเทศมาแล้วก็ตามแต่การจะมีภูมิคุ้มกันได้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนนางราน่าฟลาเวอร์ผู้แทนของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟประจำบังกลาเทศระบุว่าโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนนี้สามารถเข้าถึงเด็กในบังกลาเทศแล้วกว่า18ล้านคนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลเมื่อปี2567จนส่งผลให้เด็กจำนวนมากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งนี้โรคหัดถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการไอและจามซึ่งหากมีภาวะแทรกซ้อนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุระหว่าง6เดือนถึง5ปีโดยเป็นเด็กที่ขาดสารอาหารและมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเฮดเฟดมืออันดับ21ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12และ21-12ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ3ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกเอาชนะคริสโตโปปอฟ มืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศส2ต่อ0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนในวันนี้ขณะที่คู่ผสมโอโมพักพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะกัวซินวากับเฉินฟางหุ่ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม15-21 21-15 และ21-17ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเกาเจียซวนกับเว่ยยาซินคู่มือ2ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชน CU Junior Championship 2026ที่เกมเซตแมตช์เทนนิสเซ็นเตอร์มีนบุรีหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนัทธริยาชาลินสกี้หวดเอาชนะมนัสนันท์ฟูน้อย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ7ต่อ5ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับริโอฮิกาชิที่เอาชนะณประพัฒน์เสรยานนท์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3โกเมศสุขประเสริฐและชุติการกิจวานิชเสถียรคว้าแชมป์ได้สำเร็จติดตามได้จากรายงาน
3: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรในรอบชิงชนะเลิศก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ก็แก้ไขพื้นที่รอบสนามได้ทันการโดยผลรุ่นประชาชนชายแชมป์ตกเป็นของโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นกันส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายที่1เป็นของพุทธภูมินาคแป้นและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงที่1ได้แก่หทัยเพชรใจสว่างสำหรับวันนี้เปิดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขเมืองสีไฟจังหวัดพิจิตรนายกฤตเพ็ญสุภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสตาร์เซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ติวังสาสเตเดียมประเทศมาเลเซียในประเภททีมชุดชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์เก่า2สมัยลงสนามดวลกับเสือเหลืองมาเลเซียเริ่มต้นที่ทีม A ไทยแพ้ไปก่อน1ต่อ2เซต9ต่อ15 15ต่อ13และ12ต่อ15ต่อมาทีม B ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นฟาดเอาชนะไปได้2เซตรวด15ต่อ6และ15ต่อ10ตีเสมอเป็น1ต่อ1ทีมต้องไปตัดสินหาแชมป์ในทีม C ผลปรากฏว่าในเซตที่2ทีมชาติไทยขึ้นแท่นนำก่อน14ต่อ13จากนั้นแต้มต่อไปทีมไทยฟาดลงไปแล้วแต่ราดี้ผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์กลับให้แต้มกับมาเลเซียเสมอเป็น14ต่อ14ทั้งที่ควรจะได้ในแต้มนี้และชนะในเซตนี้จากกรณีดังกล่าวทำให้ทีมไทยจะไม่ลงสนามเด็ดขาดหากไม่ให้แต้มกับทีมไทยและจะไม่ลงสนามแข่งขันต่อหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ตัดสินแต่ผู้ตัดสินและฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ยอมทำให้ผู้ตัดสินจึงตัดสินให้ไทยแพ้ฟาวจากการบล็อกเอาท์ทำให้ทีมไทยพลาดคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ไปครองการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC เอาชนะพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FC ในการดวลจุดโทษ5ประตูต่อ4ส่งผลให้ปัตตานี FC สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ศึกไทยลีก1ฤดูกาลหน้าเป็นครั้งแรกของสโมสรโดยเป็นทีมที่3ของไทยลีก2ฤดูกาลนี้ที่ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดต่อจากราศีสลัยยูไนเต็ดและศรีสะเกษยูไนเต็ดโค้ชเอ็กซ์วสพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเพื่อคัดเลือกและเฟ้นหานักเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีมาติดทีมชาติไทย U17 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย U17 รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์เปิดเผยว่านักเตะเยาวชนไทยยังคงมีศักยภาพและคุณภาพอีกเป็นจำนวนมากทีมงานจึงพยายามติดตามและพิจารณาผู้เล่นให้ครอบคลุมที่สุดพร้อมมองว่าการแข่งขันโค้กครับถือเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทีมงานสตาฟโค้ชได้ติดตามฟอร์มและค้นหาผู้เล่นที่มีความสามารถเพื่อยกระดับฟุตบอลเยาวชนไทยในอนาคต
4: ก็ผมเชื่อว่านักเตะเยาวชนของทีมชาติไทยมีคุณภาพมากมายนะก็ผมก็มีโค้ชแบบนะที่มีความคุ้นเคยกับฟุตบอลเยาวชนเด็กมา หลายปีนะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราต้องการมองผู้เล่นให้ครอบคลุมให้หมดนะก็ดีที่มีรายการอย่างโค้ชครับเข้ามามีทัศน์ได้ดีให้เราได้ดูผู้เล่นที่ จะเข้ามาช่วยในชุดนี้นะได้นะครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะครับก็วางแผนกันเมื่อวานก็เริ่มวางแผนกันเรียบร้อยนะถึงการเข้าแคมป์เก็บตัวให้เป็นระเบียบไปเลยแต่ละเดือนนะตอนนี้ก็กำลังวางกันอย่างละเอียดนะว่าจะแนวทางเป็นยังไงบ้างนะตลอดตั้งแต่นี้ไปนะ
2: สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้ชครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบรองชนะเลิศโซนตะวันออกระยอง FC ชนะพัทยายูไนเต็ด4-2ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชลบุรี FC ที่เอาชนะบูรพายูไนเต็ดมา5-0ในวันนี้เวลา 17:00 นทั้งนี้สำหรับชลบุรี FC และระยอง FC จะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์ประเทศอีกด้วยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026ที่จัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าแข่งขันรอบคัดเลือกโซนภาคกลางและภาคตะวันตกที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือสนามกลีบบัวเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นอายุผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมคัดเลือกนักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star นายละวันแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนทั่วภูมิภาคพร้อมย้ำว่า GLO ครับไม่ได้เป็นเพียงเวทีแข่งขันเพื่อหาแชมป์แต่เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาวินัยและการใช้ชีวิตโดยเฉพาะโครงการ GLO Star ที่เปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนที่มีความสามารถได้รับคัดเลือกไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรเอวิสปาฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนสำหรับการแข่งขันมาสุดท้ายของโซนภาคกลางและภาคตะวันตกจะมีขึ้นในวันนี้ตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประจำภูมิภาคและตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าเหตุสาเหตุเหตุการณ์คำว่าเหตุเขียนสระเอหอหีบตอเต่าสระอุมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าเหตุแปลว่าเขามูลสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าเขามูลอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าสาเหตุได้เช่นรถไฟตกรางครั้งนี้เหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทหรือรถไฟตกรางครั้งนี้สาเหตุเกิดจากเจ้าพนักงานบังคับรถประมาทคำว่าเหตุที่มีความหมายว่าสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาอาจใช้ในบริบทเดียวกับคำว่าเหตุการณ์ได้เช่นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
24: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 12:45 น.ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา9:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง29 เซนติเมตรและเวลา19:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:39 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:40 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกริฟบัตรหนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569 กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน58อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน8อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน3อัตรานักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิทยาศาสตร์จำนวน5อัตรานิติกรจำนวน8อัตราและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีจำนวน40อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน4อัตรานายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานจำนวน75อัตราและนายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน12อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ddpm.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยจำนวนมากทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและหนี้เพื่อการบริโภคแม้หลายคนจะพยายามหาทางออกแต่กลับยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ได้สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในการจัดการหนี้รวมถึงพฤติกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาโดยไม่รู้ตัวหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือการกู้หนี้ใหม่เพื่อมาปิดหนี้เก่าซึ่งแม้จะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวกลับอาจทำให้ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมอีกประการหนึ่งคือการชำระหนี้เพียงยอดขั้นต่ำซึ่งหลายคนเข้าใจว่าเพียงพอแล้วแต่ในความเป็นจริงเงินต้นแทบไม่ลดลงเนื่องจากดอกเบี้ยยังคงสะสมต่อเนื่องทำให้ระยะเวลาการเป็นหนี้ยืดเยื้อออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าการรวมหนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ทั้งที่ในทางปฏิบัติหากไม่มีวินัยการเงินรองรับก็อาจกลายเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบหนี้ไม่ใช่การลดหนี้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันหลายคนยังมีความเข้าใจว่าหนี้เป็นเรื่องปกติของชีวิตหรือเชื่อว่าหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ที่ดีเพราะทำให้ภาระรายเดือนลดลงแต่ในความเป็นจริงหนี้ระยะยาวมักทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมสูงขึ้นอย่างมากในระยะยาวนอกจากความเข้าใจผิดแล้วยังมีกับดักทางจิตวิทยาที่ทำให้คนติดอยู่ในวงจรหนี้เช่นการรู้สึกว่าใช้บัตรเครดิตเหมือนเงินไม่จริงจึงใช้จ่ายเกินตัวภาวะความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจจากการมีหนี้หลายรายการและแนวโน้มการให้ความสำคัญกับความสุขระยะสั้นมากกว่าความมั่นคงในอนาคตการหลุดพ้นจากวงจรหนี้จึงต้องอาศัยมากกว่าการหาเงินมาชำระหนี้แต่ต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมและวินัยทางการเงินเช่นการหยุดก่อหนี้ใหม่การใช้กฎการรอคอยก่อนการซื้อการใช้เงินสดเพื่อให้รับรู้มูลค่าที่แท้จริงของการใช้จ่ายและการวางแผนชำระหนี้อย่างเป็นระบบหากมีการรวมหนี้ควรทำควบคู่กับการควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินและกำหนดแผนชำระที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถลดเงินต้นได้จริงไม่ใช่เพียงลดภาระรายเดือนในระยะสั้นท่านผู้ฟังคะการแก้ปัญหาหนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของตัวเลขทางการเงินแต่เป็นเรื่องของความคิดวินัยและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหากสามารถเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมก็จะสามารถก้าวออกจากวงจรหนี้และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้อย่างแท้จริงค่ะจบบทความประจำวันเรื่องกับดักหนี้เมื่อความเข้าใจผิดนำไปสู่วงจรที่ไม่สิ้นสุดเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่
10: เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
11: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ดโค้เอนเนอร์จีไทยแลนด์เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกร

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสารทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ

พื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาสวท.ชุมพร FM 100

วัสดีครับ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรกลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งทางสวทชุมพร FM 100 MHz ขอทักทายผู้ฟังในจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้ฟังทาง Facebook Live ของสวทชุมพรและแอปพลิเคชันของกรมประชาสัมพันธ์ผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการหลากหลายความรู้ในศาลยุติธรรมรวมทั้งความรู้กฎหมายต่างๆเรารวบรวมเอาไว้ในรายการนี้ในวันนี้ผมได้นำสาระความรู้จากสำนักงานศาลยุติธรรม

0: ื่องราวข่าวสารที่มีคุณค่าเพื่อชาวชุมพรบ้านเราสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพร
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเปิดกฎหมายใหม่สมรสเท่าเทียมสมรสได้ไม่จำกัดชายและหญิงนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนลีลักษณ์แพชัยภูมินะคะผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านเป็นผู้ที่อยู่กับร่างนี้มาตั้งแต่ชั้นยกร่างเลยท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะและดิฉันนะคะวรมนรามังกูลผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกามาร่วมเสวนากับคุณนลีลักษณ์ในวันนี้เกี่ยวกับหัวข้อนี้ค่ะ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านวรมนค่ะ
1: ค่ะคุณนลีลักษณ์ก็เดี๋ยวเราอาจจะพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนดีไหมคะก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหาสาระสำคัญอยากให้ทางท่านผอ.นะคะในฐานะที่อยู่กับร่างนี้มาตั้งแต่กฎหมายพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเลยทีเดียวจนวิวัฒนาการมาเป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้อยากจะให้ทางท่านผอ.ลองพูดถึงที่มาที่ไปความเป็นมาสั้นๆนะคะให้ทางผู้ที่รับฟังเราอยู่ได้รับทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็คิดว่าการมีกฎหมายนี้จะมีผลดีต่อด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเราอย่างไรค่ะ
2: ค่ะก็ขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปนะคะก็คือต้องพาทุกท่านย้อนไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นก็เริ่มมีการพูดคุยเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเริ่มมีจังๆเนี่ยเมื่อตอนที่มีคู่รักชายคู่หนึ่งนะคะไปจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่นะคะประมาณปี2555นะคะไปจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่แล้วปรากฏว่าถูกอำเภอปฏิเสธค่ะทีนี้ทางคู่รักชายเนี่ยก็เลยนำเรื่องมายื่นที่กรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมของสภานะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ทางสภาเนี่ยก็มีการเริ่มคุยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ชวนกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะเข้าไปพูดคุยด้วยนะคะว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจะมีกฎหมายมารองรับไหมนะคะหรือว่าจะทำอย่างไรดีในประเด็นนี้เราก็เลยมีการได้รับมอบหมายให้เริ่มเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะเราก็มีการพูดคุยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชั้นต้นๆเนี่ยต้องย้อนไปอดีตเมื่อ15ปีที่แล้วเนาะเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหม่นะคะสำหรับสังคมไทยค่ะแล้วก็ตอนนั้นเราก็พยายามศึกษาโมเดลของต่างประเทศต่างๆนานานะคะเราก็ค้นพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศต่างๆที่เขาสำเร็จเนี่ยส่วนมากเขาจะเริ่มต้นจากการเป็นคู่ชีวิตก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแบบก้าวทีละก้าวนะคะจนมาเป็นสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าอะแนวทางของนานาประเทศส่วนมากเป็นเช่นนั้นนะคะประกอบกับว่าความรู้ความเข้าใจของคนในสังคมเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ในช่วงนั้นนะคะยังเป็นเช่นนั้นนะคะก็คือยังไม่ได้มีความเข้าใจมากมายอาจจะต้องใช้เวลาในการให้ความรู้นะคะเราก็เลยมองว่าเราควรจะเซตยุทธศาสตร์แบบก้าวทีละก้าวนะคะก็คือเริ่มจากคู่ชีวิตแล้วก็ไปสู่สมรสเท่าเทียมอีกอย่างนึงเหตุผลในประการนึงก็เนื่องจากว่าคนไทยเราค่ะท่านเกิดมาเนี่ยมักจะเรารู้จักกันความสัมพันธ์แบบชายหญิงในลักษณะของการสร้างครอบครัวด้วยวิธีการแต่งงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของคู่ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนะคะเราก็เลยมองว่าเราน่าจะเริ่มจากคู่ชีวิตก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นสมรสเท่าเทียมค่ะนี่ก็เป็นการเดินทางของเรานะคะปรากฏว่าเราก็เดินทางนั้นค่ะมาโดยตลอดค่ะจนกระทั่งเรามีรัฐบาลยุคท่านเศรษฐาทวีสินนะคะท่านก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะผลักดันเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะคะทำให้เราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในการที่จากพรบคู่ชีวิตเนี่ยค่ะเราก็เปลี่ยนมาเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการผลักดันพรบที่หลายอย่างที่เราได้นำเรียนตอนต้นนะคะว่าเรามีการพยายามในการเราจะทำยุทธศาสตร์ก้าวทีละก้าวโดยการที่ไปคู่ชีวิตก่อนแล้วก็เป้าหมายของเราคือสมรสเท่าเทียมนะคะแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เดินมาพรบคู่ชีวิตตลอดนะคะจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าสภาไปแล้วด้วยค่ะครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในยุครัฐบาลท่านประยุทธ์นะคะก็เข้าสภาไปแล้วแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการและกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจนมาทั้งรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยค่ะก็เลยมีการที่ว่าท่านเศรษฐามีนโยบายชัดเจนว่าเรื่องของสมรสเท่าเทียมก็ทำให้เราได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎหมายจากเดิมธงที่เราจะแก้ เป็นร่างเป็นพรบใหม่เป็นพรบคู่ชีวิตนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยเป็นในฉบับหลักเลยซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของการที่เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนว่าทีมงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าประชาชนก็ไม่รอช้านะคะในการเรียกว่าคว้าโอกาสนี้เนื่องจากว่าจริงๆก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของเราอยู่แล้วนะคะเราก็อยากที่จะให้เรื่องนี้มาสำเร็จเพราะเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าอ่ะเป็นสมรสเท่าเทียมเลยก็เป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะคะประกอบกับอีกประการหนึ่งคือสังคมค่ะที่ผ่านมาสังคมก็ยังไม่มีความเข้าใจใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้สังคมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ทำให้สังคมในมีการเรียกร้องในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วเราก็ได้รับการซัพพอร์ตจากภาคประชาสังคมจำนวนมากแล้วก็มีเสียงเรียกร้องจากประชาสังคมจำนวนมากเนี่ยที่ต้องการที่จะให้เป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะคะเมื่อการเรียกร้องของภาคประชาสังคมประกอบกับเจตนารมณ์ทางการเมืองชัดเจนเนี่ยการผลักดันกฎหมายนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปค่ะก็ทำให้กฎหมายนี้สามารถผ่านรับมาได้ในปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ขอบคุณผอ.นะคะที่ก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังนะคะเรียกว่าการต่อสู้กันมายาวนานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของวิธีการเฉยๆว่าเราจะเปลี่ยนเป็นค่อยเป็นค่อยไปเป็นซีวิลยูเนียนเป็นคู่ชีวิตก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นสมรสเท่าเทียมหรือว่าเราจะเปลี่ยนจากระบบสมรสชายหญิงมาเป็นสมรสเท่าเทียมเลยนะซึ่งสังคมเราก็ได้คำตอบนะคะสังคมไทยพร้อมแล้วเราก็มีการเปลี่ยนจากการสมรสที่การสมรสที่จำกัดเฉพาะเพศชายหญิงมาเป็นพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมที่จัดตัดข้อจำกัดเรื่องเพศออกไปนะคะต่อไปนี้เราบุคคลใดๆในประเทศไทยอยากจะสมรสกับใครก็ได้นะคะแบบความรักไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปนะคะทีนี้เรามาพูดถึงนะคะสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้มีเกือบ70มาตรานะคะมี69มาตราแต่จริงๆแล้วหลักการแล้วก็สาระสำคัญเนี่ยมีอยู่แค่4ประการนะคะจำง่ายๆเลยว่ามีอยู่แค่4ประการเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแค่การแก้ถ้อยคำนะคะให้เป็นกลางทางเพศเพื่อแก้ถ้อยคำเพื่อจำกัดเงื่อนไขบางประการอันเดียวเรามาดูกันนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญอะไรบ้างนะคะสาระสำคัญประการแรกเลยของการแก้กฎหมายก็คือการแก้เงื่อนไขของการมั่นและการสมรสนะคะแต่เดิมเนี่ยการสมรสเราจะมีข้อจำกัดทั้งทางเรื่องการมั่นและก็การสมรสมีข้อจำกัดว่าเป็นการกระทำได้เฉพาะเพศตรงข้ามกับเพศตรงข้ามนะคือชายและหญิงการมั่นเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีตามประเพณีไทยมาแต่ตั้งเดิมนะคะชายเป็นคนมั่นหญิงนะคะไม่มีหญิงไปมั่นชายถ้าหญิงไปมั่นชายเราอาจจะมั่นกันได้แต่ว่าไม่ได้มีผลเป็นการมั่นตามบับ5ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะการมั่นที่จะมีผลตามกฎหมายเป็นสัญญาชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นนิติกรรมชนิดหนึ่งคือการที่ชายมอบของมั่นให้แก่หญิงนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะตัดเรื่องเพศออกไปนะคะเป็นไม่เป็นชายมั่นหญิงละเป็นบุคคลมั่นบุคคลผลคืออะไรก็คือใครจะมั่นใครก็ได้นะคะต่างคนต่างมั่นกันก็ได้ซึ่งแต่เดิมหญิงมั่นชายไม่ได้จำได้ไหมคะที่เราคุยกันตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่มีเงื่อนไขทางเพศละแล้วก็มีการเปลี่ยนเงื่อนไขทางด้านอายุด้วยนะคะทั้งการสมรสและก็การมั่นจากเดิมที่เรามีเงื่อนไขว่าอายุ17ปีนะคะก็สามารถเป็นอายุต่ำสุดที่จะสามารถทำการมั่นแล้วก็ขออนุญาตศาลทำการสมรสได้เนี่ยเราก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นอายุ18ปีนะคะเงื่อนไขในทั้ง2 อย่างนี้เรื่องเพศและเรื่องอายุเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะคะในเรื่องเพศเราไม่เปลี่ยนไปเป็นไม่จำกัดส่วนเรื่องอายุก็คือเราเปลี่ยนมาเป็น18ปีตามโดยอิงอายุของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะซึ่งเขาก็อยากให้เราเปลี่ยนมานานแล้วล่ะเราก็บอกเดี๋ยวเปลี่ยนนะทีนี้พอมีการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยนะคะนี่ครับนี่สาระสำคัญประการแรกคือเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนอายุขั้นต่ำในการสมรสและการมั่นและเปลี่ยนไม่จำกัดเงื่อนไขในการสมรสเฉพาะระหว่างชายและหญิงอีกต่อไปนะคะเปลี่ยนคำว่าชายและหญิงเป็นบุคคลต่อไปนี้ใครจะมั่นใครจะสมรสใครเรื่องเพศก็ไม่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไปค่ะสาระสำคัญประการที่2ค่ะคือมีการเปลี่ยนถ้อยคำในบับ5ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้เป็นคำที่เป็นกลางทางเพศทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำใดที่เดิมใช้คำว่าชายและหญิงนะคะหรือคำว่าสามีภริยาหรือสามีภริยานะคะก็จะมีการเปลี่ยนให้เป็นการทางเพศโดยเปลี่ยนจากชายและหญิงเป็นคำว่าบุคคลและเปลี่ยนจากคำว่าสามีภริยาเป็นคำว่าคู่สมรสนะคะเพื่อให้เป็นกลางทางเพศนะคะสาระสำคัญประการที่3นะคะก็มีการแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายบางประการนะคะเพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นคู่สมรสการหย่าการเรียกค่าทดแทนเนี่ยกฎหมายร่างขึ้นมา บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่มีรากฐานเฉพาะมาจากการความสัมพันธ์ของชายและหญิงเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นมาตรา1461นะคะเดิมเราเขียนว่าคู่สมรสต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยานะคะที่ฉันสามีภรรยาก็มีนัยยะในเรื่องของการอยู่กินด้วยกันระหว่างชายและหญิงนะคะแล้วก็มีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาว่าการอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาไม่ได้เหมือนการอยู่กับรูมเมทนะจะต้องมีการดูแลอุปการะกันแล้วก็ต้องมีการร่วมประเวณีกันซึ่งคำว่าร่วมประเวณีเนี่ยตลอดมากฎหมายเราในทางปฏิบัติเราก็ตีความว่าเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบดั้งเดิมของชายและหญิงนะคะซึ่งพอเราตัดข้อจำกัดเรื่องการสมรสว่าจะต้องเป็นแค่ระหว่างชายและหญิงออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเข้ามาว่าคำนี้ว่าอยู่กินฉันสามีภรรยาอาจจะไม่ได้การร่วมประเวณีอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีเพศหลากหลายทุกรูปแบบนะคะกฎหมายก็เลยแก้นะคะจากการคำว่าอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาเป็นอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรสนะคะที่ฉันคู่สมรสจะเป็นยังไงเนี่ยก็กฎหมายก็ไม่ได้ให้คำนิยามไว้อันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับการตีความของผู้บังคับใช้กฎหมายนะคะหรือว่าศาลเยาวชนนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยว่าอาจจะตีความอย่างไรนะคะซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เขียนไว้อย่างนี้เนี่ยก็ต้องการที่จะเปิดโอกาสนะคะให้ผู้บังคับใช้กฎหมายให้ศาลเนี่ยได้มีดุลพินิจในการพิจารณาเป็นกรณีไปนะคะว่ากรณีของแต่ละคู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายเนี่ยแต่ละความสัมพันธ์เนี่ยการอยู่กินกันแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการอยู่กินฉันคู่สมรสหรือยังนะคะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องเหตุหย่านะคะเหตุหย่าแต่เดิมเนี่ยการจะมีชู้หรือเป็นชู้เนี่ยมันจะต้องเป็นการกระทำกับเพศตรงข้ามคือภรรยาเนี่ยไปมีอะไรกับผู้ชายอื่นนะคะหรือว่าสามีไปมีอะไรกับภรรยาของผู้อื่นนะคะเป็นชู้หรือมีชู้หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินนะคะก็เป็นคำว่าร่วมประเวณีอย่างที่เราคุยกันไปก็เป็นความสัมพันธ์ทางเพศแบบดั้งเดิมของชายและหญิงนะคะซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายกฎหมายก็เลยแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเป็นตัดเรื่องเพศออกไปเป็นว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันคู่สมรสเป็นชู้หรือมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินหรือกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นเป็นอาจินอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้นะคะก็มีการเพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องตัดเรื่องเพศออกไปนะคะเป็นคำว่าคู่สมรสและมีการเพิ่มเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการกระทำกับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทำของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่นนะคะก็เพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศที่หลากหลายมากกว่าชายและหญิงนะคะแต่ว่าอันนี้เราเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายแต่ก็อย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องนำไปใช้กับชายและหญิงด้วยนะคะพูดง่ายๆคือต่อไปนี้ชายและหญิงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปร่วมประเวณีละถึงจะมีชู้ได้แค่ไปสำเร็จความใคร่หรือยอมให้ผู้อื่นสำเร็จความใคร่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาจินเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุหย่าได้นะคะตามมาตรานี้นะคะตัวใหญ่อีกอันนึงที่มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ของเพศหลากหลายนะคะก็คือเรื่องของค่าทดแทนนะคะครึ่งเดิมมีการแก้ไขนะคะจากคำว่าทำนองชู้สาวนะคะเป็นคำว่าทำนองชู้นะคะอันนี้ก็มีคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วแก้ไขแบบนี้เนี่ยมันจะตีความต่างออกไปไหมนะคะมันถ้าตีความเหมือนเดิมแล้วทำไมถึงต้องมีการแก้ไขอันนี้เรียนตามตรงว่าตีความเหมือนเดิมนะคะคำว่าทำนองชู้สาวเนี่ยถ้าไปดูพจนานุกรมมันก็จะแปลความว่าเป็นเรื่องรักใคร่ใครไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนนะคะซึ่งทางศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวเนี่ยก็เคยได้มีการตีความไว้แล้วว่ามันหมายถึงเรื่องทำนองรักใคร่ใครไม่ใช่แค่เพื่อนซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเพศตรงข้ามนะรวมถึงเพศเดียวกันด้วยนะคะทีนี้ดังนั้นเนี่ยการตีความลักษณะนี้เนี่ยก็รองรับบทบริบทการเปลี่ยนไปของกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่การที่เราตัดคำว่าสาวออกเนี่ยเพราะว่ามีในการประชุมกรรมธิการมีกรรมธิการส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ชอบคำนี้เนื่องจากว่ามันอาจจะสื่อไปในทางเพศใดเพศหนึ่งว่าอาจจะต้องเป็นสาวหรือเปล่าหรือไม่สาวก็เลยมีการตัดคำนี้ออกไปนะคะก็แต่ว่าอย่างที่เรียนทุกท่านทราบว่าการตีความเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องทำนองรักใคร่ไม่ว่าจะทำนองชู้หรือทำนองชู้สาวเจตนารมณ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะค่ะสาระสำคัญของกฎหมายนะคะถึงมี69มาตราแต่จริงๆแล้วสาระสำคัญก็มีอยู่4ประการอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะแต่จริงๆในเรื่องประเด็นที่น่าสนใจที่มีผู้หลายท่านรวบรวมคำถามส่งเข้ามาเนี่ยนะคะยังมีต่ออีกนะคะซึ่งแต่ว่าวันนี้เราหมดเวลาละเดี๋ยวเราจะขออนุญาตยกไปพูดคุยกันใน

0: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: เปิดกฎหมายใหม่สมรสเท่าเทียมสมรสได้ไม่จำกัดชายและหญิงตอนที่2นะคะคราวที่แล้วเราได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะวันนี้ดิฉันก็ยังคงอยู่กับทางท่านผอ.นริลักษณ์แพชัยภูมินะคะผอ.กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรม
2: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านวรมนค่ะ
1: ค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อตอนที่แล้วเราได้พูดคุยถึงที่มาที่ไปนะคะวิวัฒนาการการพัฒนากฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยแล้วก็สาระสำคัญ4ประการนะคะของกฎหมายนะคะวันนี้เราก็จะมาเจาะประเด็นที่มีหลายๆท่านผู้ฟังถามเข้ามานะคะว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยกฎหมายเขียนว่าอย่างไรเจาะทีละประเด็นเลยเป็นตอบข้อสงสัยของท่านๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มที่สิทธิก่อนละกันนะคะสิทธิของบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรสที่ไม่ใช่จะเป็นชายและหญิงจะเป็นคู่สมรสเพศหลากหลายที่มาจดทะเบียนสมรสตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะได้เขาได้สิทธิอะไรบ้างนะคะยังไงขอรบกวนท่านผอ.กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะกรมคุ้มครองสิทธินะคะเพราะว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมาเยอะนะคะให้ท่านเป็นผู้อภิปรายในหัวข้อนี้ว่าจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยได้สิทธิอะไรบ้างนะคะสิทธิต่างๆโดยเฉพาะหลายๆอย่างที่เขารวบรวมคำถามมาเนี่ยท่านผอ.ให้ความกระจ่างค่ะ
2: ค่ะก็ขออนุญาตนำเรียนทุกท่านนะคะก็คือเรื่องของสิทธิต่างๆเนี่ยนะคะของคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันนะคะต้องเรียนว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีสิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิงนะคะอย่างเช่นเรื่องของการรับบุตรธรรมร่วมกันนะคะการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลนะคะการจัดการทรัพย์สินนะคะการจัดการงานศพของอีกฝ่ายหรือว่าการรับมรดกนะคะการสิทธิเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพค่าทดแทนค่าอุปการะเลี้ยงดูนะคะสิทธิในการใช้นามสกุลร่วมกันนะคะสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมก็ได้นะคะหรือว่าตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญของข้าราชการนะคะแล้วก็สิทธิในตามกฎหมายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือว่าสิทธิในการจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมถึงสิทธิของคู่สมรสอื่นๆด้วยนี่เป็นตัวอย่างนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอธิบายง่ายๆแล้วก็สิทธิเหมือนกันแต่ว่าเรื่องใดนะคะปัจจุบันนี้ก็คือถ้าจดทะเบียนปุ๊บวันที่23นะคะกฎหมายใดที่ให้สิทธิชายหญิงเท่ากันเนี่ยได้รับเลยอัตโนมัตินะคะเรามีมาตราที่กำหนดเอาไว้อยู่นะคะก็สามารถได้รับเลยอัตโนมัตินะคะโดยที่หน่วยงานเจ้าภาพหลักก็ไม่ต้องแก้กฎหมายนะคะประชาชนก็ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไปเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ให้สิทธิชายหญิงไม่แตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของสิทธิที่มีความแตกต่างกันที่กฎหมายเดิมเนี่ยให้สิทธิแตกต่างกันเช่นเรื่องของสัญชาติอย่างเงี้ยสิทธิชายหญิงอาจจะต่างกันอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะต้องรอหน่วยงานเขาแก้กฎหมายเสร็จก่อนซึ่งหน่วยงานเนี่ยเขามีเวลาประมาณ180วันหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะต้องแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จนะคะซึ่งอันนี้เป็นความคาดหวังขั้นต้นนะแต่ถ้าเขาไม่เสร็จเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาเขาต่อยนิดนึงนะคะซึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราได้รับสิทธิต่างกันเนี่ยจะต้องรอเวลาสักนิดนึงนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องหาโซลูชันได้แน่นอนหรือหาคำตอบได้แน่นอนนะคะรวมถึงกรณีแต่ว่าอย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นมาตราที่ระบุหรือกฎหมายระบุเกี่ยวกับเพศสภาพคนนั้นเช่นเรื่องของการตั้งครรภ์อะไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยยังอาจจะต้องยึดติดกับเรื่องของเพศสภาพอยู่นะคะในเรื่องของการตั้งครรภ์ตรงนี้อาจจะไม่ได้แก้เพราะเป็นเรื่องของเพศสภาพที่เป็นผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยนะคะอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นระบุชัดเจนหรือว่ามุ่งมั่นที่จะใช้กับเรื่องของการที่เป็นสตรีเท่านั้นนี่ก็จะยังคงอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่า 99% ก็คือได้สิทธิเท่าเทียมกันแล้วค่ะแล้วก็ล่าสุดเขาต้องเรียนว่ากรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเราเพิ่งจัดประชุมความพร้อมนะคะของหน่วยงานไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็เช็คสอบความพร้อมกันก่อนที่กฎหมายจะประกาศนะคะต้องเรียนว่า 99% ของหน่วยงานที่มาให้ข้อมูลเนี่ยก็ได้เรียนว่าไม่ต้องแก้กฎหมายสามารถจะปรับใช้ได้เลยกับคู่สมรสเพศเดียวกันเช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็สิทธิที่ถามกันเข้ามานะคะไม่ว่าเป็นการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันสิทธิในการใช้นามสกุลคู่สมรสการให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาลกรณีคู่สมรสอยู่ในสภาวะให้ความยินยอมไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิทธิเหล่านี้ไปอัตโนมัติเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้สิทธิไอ้กฎหมายอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดมันสิทธิมีความแตกกฎหมายให้สิทธิแตกต่างกันระหว่างชายหญิงเนี่ยอาจจะต้องรอเขาแก้กฎหมายนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็แปลว่าสวัสดิการต่างๆนะคะหรือกฎระเบียบต่างๆรวมถึงอนุบัญญัติด้วยนะคะที่ใช้คำว่าสามีภรรยาเนี่ยมาตรา67ก็มีบทเชื่อมโยงนะเป็นเรียกว่าเป็นบทกวาดเอาไว้ว่าหากในกฎหมายอื่นๆเนี่ยหากถ้าไม่ได้บัญญัติสิทธิอะไรไว้แตกต่างกันเนี่ยก็ใช้คำว่าสามีภรรยาเนี่ยก็หมายความรวมถึงคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขใหม่นี้ด้วยนี่เราพูดถึงคำถามอีกข้อนึงว่าเอ๊ะแล้วสิทธิอะไรล่ะที่แตกต่างกันที่ผอ.บอกว่ามีอยู่ประมาณ 1% นี่ผอ.จะให้ความยกตัวอย่างได้ไหมคะ
2: ยกตัวอย่างก็ใช่เรื่องสัญชาติค่ะเวลาเราสัญชาติเนาะเวลาต่างชาติสมรสกับเราเงี้ยบางทีผู้ชายมาสมรสกับหญิงไทยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้สัญชาติไทยทันทีอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามันก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะคะที่มีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างหญิงชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังก็มีเรื่องของพรบ.กฎหมายขัดกันอย่างเงี้ยก็มีบางมาตราที่พูดถึงความแตกต่างระหว่างหญิงชายนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่อาจจะต้องมีการแก้ไขแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีอีกประเด็นนึงที่มีคนสอบถามเข้ามาเยอะค่ะก็คือกรณีพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีเจริญพันธุ์นะคะซึ่งไม่แน่ใจชื่อถูกป่ะนะแต่ว่าประเด็นที่เหมือนกับว่าเราเป็นคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากแล้วเราให้คนอื่นอุ้มท้องแทนเราอย่างเงี้ยค่ะนั่นนะคะกรณีนั้นนะคะซึ่งเดิมเนี่ยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อคุ้มครองคู่สมรสที่มีบุตรยากนะคะเฉพาะชายหญิงเนาะที่มีบุตรยากแต่ว่าปัจจุบันนี้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเสนอแก้กฎหมายแล้วนะคะให้ครอบคลุมคู่สมรสเพศเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็คู่สมรสเพศเดียวกันก็สามารถที่จะถ้าอยากจะมีบุตรร่วมกันเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ได้เช่นกันค่ะ
1: ค่ะก็อดใจรออีกสักนิดนึงนะคะสำหรับการที่จะมีบุตรด้วยกันทางเรียกว่าทางชีววิทยานะคะตอนนี้รับบุตรบุญธรรมร่วมกันเนี่ยทำได้แล้วส่วนในเรื่องทางชีววิทยาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องการแก้ไขของกฎหมายต้องเป็นไปตามหลักการนะคะตอนที่เราแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เราได้รับหลักการมาเพียงแค่ความสัมพันธ์ของคู่สมรสนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในข้อสังเกตในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็ได้บอกให้ทางครม.เนี่ยไปศึกษาแล้วก็แก้ไขเขาไม่ได้ใช้คำว่าแก้ไขกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะเขาใช้คำว่ากฎหมายที่แตกต่างกันที่กำหนดสิทธิของชายและหญิงหรือสามีภรรยาไว้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกต่างกันก็พอไม่จำเป็นจะต้องไปคำนึงว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะคะแตกต่างแต่เท่าเทียมอะไรก็ไม่มีแล้วก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องไปพิจารณาปรับแก้กันต่อไปนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงสาระสำคัญไปนะคะมีสาระสำคัญในการแก้ไขกฎหมายอีกประการหนึ่งนะคะก็คือว่าบทบัญญัติบางประการยังคงใช้เฉพาะกับชายและหญิงเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าไปดูเนี่ยมันก็จะเป็นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบทบัญญัติที่เรายังคงไว้แล้วก็ใช้เฉพาะกับชายและหญิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการห้ามหญิงสมรสนะคะยกเว้นจะแสดงหลักฐานว่าไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะหลังจากที่ได้สิ้นสุดการสมรสในก่อนหน้าเป็นเวลา
2: 310 วัน
1: , นะคะแล้วยกเว้นจะแสดงหลักฐานทางการแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วว่าเรื่องการที่ให้การสมรสสำหรับบุคคลที่ยังมีอายุไม่ถึงเกณฑ์มีผลนะคะหรือว่าการสมรสสมบูรณ์นะคะเมื่อมีเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นบทบัญญัติเหล่านี้ยังสมควรเอาไว้ใช้กับชายและหญิงนะคะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันนะคะเรามีการเชิญกระทรวงสาธารณสุขมาแถลงคุณหมอก็ยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ที่จะตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มท้องได้เนี่ยยังคงเป็นบุคคลที่มีอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียโดยกำเนิดใช้คำนี้แล้วกันนะคะถึงจะสามารถมีบุตรได้นะคะแต่ว่าในอนาคตนะคะถ้าเทคโนโลยีทางการแพทย์พัฒนาถึงขั้นมีการปลูกถ่ายมดลูกในสตรีข้ามเพศได้เนี่ยก็ไม่แน่นะคะกฎหมายตรงนี้เราก็อาจจะต้องมาทบทวนแก้ไขเพื่อให้เหมาะกับบริบทของสังคมในช่วงนั้นต่อไปนะคะอีกคำถามนึงค่ะท่านผอ.ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายค่ะกฎหมายนี้มีข้อจำกัดอะไรไหมหรือว่าขอบเขตการบังคับใช้เนี่ยใช้ทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็คือความที่กฎหมายเนี่ยค่ะเป็นการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ต้องบอกว่าโดยบริบทของพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ4จังหวัดเนาะสตูลปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนส่วนมากก็จะเป็นคนที่เป็นสังคมมุสลิมนะคะซึ่งดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกฎหมายที่ยกเว้นการใช้กฎหมายครอบครัวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้4จังหวัดนี้อยู่แล้วนะคะให้เขาได้ใช้กฎหมายอิสลามในการดูแลเรื่องของครอบความสัมพันธ์ในครอบครัวต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็เมื่อเราแก้กฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ใน4จังหวัดนี้นะคะแต่ถามว่าเมื่อสักครู่เมื่อเช้านะคะพอดีมีบรรยายที่คณะนึงนะคะเขาก็มีการถามว่าแล้วถ้าพี่น้อง4จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะออกจากจังหวัดตัวเองมาจดที่จังหวัดข้างๆได้ไหมได้นะคะต้องถามว่าจดได้ไหมได้แต่เมื่อคุณกลับเข้าไปสู่จังหวัดตัวเองแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีเผชิญกับ ความยากลำบากในการใช้ชีวิตคู่หรือว่าอาจจะมีบริบทความกดดันทางสังคมอะไรหรือเปล่านี้ก็ต้องคำนึงถึงแล้วก็พิจารณาด้วยนี่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะแล้วนะคะเรื่องแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเขาออกไปจากพื้นที่แล้วไปจดกันเป็น2คนอย่างเงี้ยถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะคะ
1: ก็สามารถเลือกได้นะคะอาจจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายอิสลามหรือว่าใช้สิทธ
2: ิ
1: ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากหลักการในสมัยที่เรายังไม่มีสมรสเท่าเทียม
2: ใช่ไม่ได้ต่างค่ะเพราะว่าเขาก็ยังบังคับใช้เรื่องของกฎหมายอิสลามอยู่ค่ะทีนี้คำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะอะค่ะอีกประเด็นนึงก็คือกรณีที่สมรสกับคนต่างชาติได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมคะทีนี้ก็คือว่ามีคำถามเยอะเพราะว่าคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยบางทีหลายคนก็มีแฟนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะก็ต้องถามว่าสามารถจดทะเบียนในประเทศไทยได้ไหมนะคะคำตอบก็คือได้นะคะจดได้นะคะแต่จะมีผลในประเทศคุณหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องอยู่ที่กฎหมายของประเทศของคู่สมรสของคุณด้วยนะคะก็คือการมีผลจะสามารถจดทะเบียนในประเทศไทยได้นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็มีพี่น้องอีกส่วนนึงค่ะก็ถามว่าแล้วถ้าเขาเป็นคนไทย2คนที่อยู่ในอาศัยในต่างประเทศเขาจะจดที่ประเทศของเขาที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นได้ไหมเคสตะกี้เป็นเคสที่คนไทยกับต่างชาติในประเทศไทยเนาะสามารถจดกันได้แต่กรณีคนไทยกับคนไทยจดในต่างประเทศในสถานทูตไทยเราเนี่ยทำได้ไหมอันนี้เป็นคำถามเข้ามาเยอะมากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยกับกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าเนื่องจากว่าอนุสัญญากรุงเวียนนาเรื่องของกฎหมายขัดกันเนาะเขาก็บอกว่าจะใช้บังคับได้เฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีแค่30กว่าประเทศที่อนุญาตเรื่องสมรสเท่าเทียมเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคนไทยอยากจดทะเบียนสมรสในสถานทูตไทยเนี่ยทำได้เฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นถ้าสมมติคุณจะไปจดในประเทศที่เขายังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยการแม้จะจดในสถานทูตไทยเขาไม่จดให้นะคะเพราะว่ามันขัดกับหลักอนุสัญญากรุงเวียนนาก็เขาก็จะปฏิเสธการจดเนาะเพราะว่ามันขัดกับอนุสัญญากรุงเวียนนาแล้วมันก็ไม่มีผลในประเทศนั้นด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่สถานทูตไทยเนี่ยเขาก็จะเปิดให้จดเฉพาะประเทศที่มีสมรสเท่าเทียมแล้วเท่านั้นนะคะนี่ก็ยังเป็นด้วยมันติดด้วยเงื่อนไขของเรื่องของอนุสัญญากรุงเวียนนาอยู่เพราะฉะนั้นบินมาจดที่เมืองไทยค่ะ
1: ค่ะก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นคนสัญชาติของประเทศที่ไม่มีสมรสเท่าเทียมแต่ก็สามารถบินมาจดที่ประเทศไทยได
2: ้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะงั้นทีนี้ก็หาใกล้จะหมดเวลาละนะคะงั้นขอให้ผอ.ช่วยปิดท้ายนิดนึงนะคะว่าเราคิดบวกนะคะเรามองในแง่ดีนะคะเรามองถึงข้อดีของสมรสเท่าเทียมนะคะว่าจะส่งผลนะคะในแง่บวกเรามองเฉพาะแง่บวกก่อนนะคะต่อสังคมไทยนะคะไม่ว่าจะในเชิงของวัฒนธรรมสังคมแล้วก็เศรษฐกิจอย่างไรคะแล้วก็อาจจะมีข้อเสียอะไรบ้างไหมกฎหมายนี้นะลองในความเห็นของท่านผอ.
2: ค่ะในข้อดีก็มีหลากหลายประการนะคะอย่างเช่นในแง่ของประชาชนเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้รับรองสิทธิความเท่าเทียมนะคะประชาชนก็รู้สึกมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีนะคะได้รับการรับรองสิทธิศักดิ์ศรีแล้วเขาก็มีความสามารถแสดงออกอย่างเปิดเผยได้นะคะนี่ก็จะมีความสุขแน่นอนทั้งกายและใจนะคะในลักษณะว่าสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะนี่ก็ในแง่ของประชาชนเนาะแล้วก็ในแง่ของความเป็นครอบครัวเนี่ยก็เป็นการขยายนิยามของการเป็นครอบครัวนะคะฐานการเป็นครอบครัวไม่ใช่เฉพาะชายหญิงเท่านั้นแต่ว่าคนหลายๆประเภทก็สามารถฟอร์มตัวกันเป็นครอบครัวได้เช่นกันก็เป็นการขยายความเป็นครอบครัวในรูปแบบใหม่ด้วยนะคะแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะได้รับการดูแลไม่มีเด็กที่ถูกทิ้งขว้างเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าสามารถที่จะทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันหรือว่าในการ อนาคตอาจจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะตั้งครรภ์แทนตามพรบ.เทคโนโลยีเด็กที่เกิดจากแทนสายเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ก็สามารถเด็กก็จะได้รับการคุ้มครองดูแลมากขึ้นประมาณจำนวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะคะในแง่สังคมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะสังคมและเศรษฐกิจแน่นอนน่าจะเป็นเชิงของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้การที่เรามีกฎหมายนี้ก็มีข่าวแพร่ไปทั่วโลกเนาะมันก็เป็นการยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับLGBT friendly นะคะมีความเป็นมิตรต่อชาว LGBT เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะหรือการลงทุนต่างๆได้มากขึ้นนะคะก็แน่นอนว่าถ้า LGBT ชาว LGBT มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ไม่ได้ถูกกดดันหรือว่าถูกเป็นความผิดที่ต้องถูกลงโทษแต่อย่างใดนะคะก็สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้และอย่างหนึ่งการที่ผู้คนมีความแฮปปี้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถจะคอนทริบิวต์หรือว่าสร้างสรรค์ได้มากขึ้นนะคะให้กับสังคมแล้วก็องค์กรนะคะก็อันนี้ก็เป็นมิติเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะแล้วก็ในแง่ ภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยค่ะก็เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศนะคะแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณบอกนานาชาติด้วยว่าเราเป็นสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมนะคะส่วนข้อเสียมีคนถามเหมือนกันค่ะอันนี้ปัจจุบันต้องเรียนตรงๆว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะ
1: ยังคิดไม่ออก
2: ยังคิดไม่ออกนะคะว่าข้อเสียจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองใช้กฎหมายไปก่อนนะคะมันระยะต้นอาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างนะคะแต่ว่าเชื่อว่ามันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่จะตามมาค่ะ
1: ค่ะก็นะอีกอันนึงนะคะที่ทางผอ.ยังไม่ได้พูดแต่คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นก็คือธุรกิจออร์แกไนซ์การแต่ง
2: น่
1: าจะม
2: ี
1: การแต
2: ่
1: งเยอะขึ้นเราจะได้ชุดแต่งงานหรือว่าการออร์แกไนซ์หรือพรีเวดดิ้งโรงแรมหรือว่าชุดไปงานเลี้ยงนะคะพวกเราก็น่าจะได้ไปงานแต่งงานบ่อยขึ้นเพราะว่าเราจะมีเพื่อนที่เป็น LGBT แต่งงานกันเยอะขึ้นจากเดิมที่ไปแค่งานแต่งงานของหญิงและชาย
2: ใช่ตอนนี้ก็คือขนาดกฎหมายยังไม่มีผลนี่ก็เริ่มแต่งไปหลายคู่แล้วนะ
1: ค่ะแล้วก็ศาลเยาวชนและครอบครัวก็น่าจะมีงานเยอะขึ้น
2: เยอะขึ้นแน่นอน
1: มีการจดเยอะขึ้นก
2: ็
1: อาจจะมีการหย่าเยอะขึ้นตามมานะคะอันนี้
2: ก็มีคอมเมนต์เหมือนกันว่าอาจจะมีการหย่าร้างสูงขึ้นก็ได้ก็เป็นได
1: ้แต่แล้วต้องดูแต่เราอาจจะมีงานเยอะขึ้นแน่นอน
2: ใช่แน่นอน
1: เพราะว่ามีการแต่งงานเพิ่มมากขึ้น
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็นะคะก็มองในแง่บวกดีกว่านะคะเราก็ยังมองไม่เห็นข้อเสียเพราะปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของคดีความหรือว่าการขัดแย้งของชายและหญิงก็มีมาตลอดเหมือนกันเพียงแต่ว่าภาพเรามีคนแต่งงานเยอะขึ้นมันก็มีปัญหากฎหมายให้แก้ไขเยอะขึ้นไม่ได้หมายความว่าอัตราการหย่าจะสูงขึ้นหร
2: ือ
1: เปล่านะคะอย่างนี้ก็ต้องรอดูนะคะแต่ว่าผลดีเนี่ยมีมากมายนะคะก็ส่วนตัวก็ดีใจนะคะที่ประเทศไทยเรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมานะคะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางผอ.นะคะกรมคุ้มครองสิทธิ์นะแล้วก็ขอบคุณท่านที่ช่วยผลักดันกฎหมายแล้วก็ขอบคุณท่านที่วันนี้ได้กรุณามาพูดคุยกับเราในการเผยแพร่ความรู้ของรายการ COJ Podcast ของสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ว่าด้วยสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะ
2: ก็ในนามของกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะก็ขอบคุณท่านวรมนเช่นกันท่านวรมนเนี่ยต้องบอกทุกท่านเลยค่ะว่าเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะในการที่จะทำให้กฎหมายนี้สำเร็จนะคะในทุกๆชั้นการพิจารณานะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านวรมนเช่นกันนะคะแล้วก็ยังไงพวกเราก็ enjoy moment นี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็หากท่านใดสะดวกนะคะก็สามารถเข้าร่วมนะคะงานคือไม่แน่ใจว่าเทปนี้จะออกหลังหรือก่อนนะคะแต่ว่าถ้าได้ออกก่อนนะคะก็สามารถเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเรื่องของสมรสเท่าเทียมได้นะคะ23มกราคมนี้ที่พารากอนนะคะแต่หากเทปนี้ออกหลังนะคะก็เราก็เฉลิมฉลองกับเพื่อนเรานะคะในการที่จะจดทะเบียนแต่งงานอะไรกันไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นโมเมนต์นี้ร่วมกันค่ะก็เราสองคนพูดเลยว่ายินดีมากๆที่ได้เห็นโมเมนต์นี้ในช่วงอายุของพวกเรานะคะ ค่ะ ในช่วงชีวิตของพวกเราขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านมาก

0: ูความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: ครับในวันนี้ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหมดเวลาลงแล้วขอบคุณความรู้ดีๆจากสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไปผมจะได้นำความรู้ใหม่ๆและมีความทันสมัยมาฝากผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังฟังสบายจัดให้กับผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาทางสวทชชุมพร FM 100 MHz ท้ายรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ฟังทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:10 นถึงเวลา 14:00 นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับ

0: ณภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
2: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเฝาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วฟันรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นมุ่งสร้างทักษะรู้เท่าทันดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมตามวัย
3: นายจติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กพร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายยิงใส่เจ้าหน้าที่สหรัฐใกล้กับทำเนียบขาวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของทำเนียบขาวบริเวณถนนสายที่17และถนนเพนซิลเวเนียเอเวนิวเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก่อนจะชักอาวุธปืนออกมาและเริ่มเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จนเกิดการยิงตอบโต้กันซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถยิงถูกคนร้ายนี้เสียชีวิตหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าจากเหตุการณ์ยิงปะทะกันในครั้งนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่อยู่ภายในทำเนียบขาวทั้งนี้เหตุการณ์ยิงกันในครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบ1เดือนหลังจากเหตุการณ์ที่ชายชาวอเมริกันก่อเหตุยิงใกล้กับงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวที่โรงแรมวอชิงตันฮิลตันในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ปลูกพืชผักสวนครัวช่วยตัวช่วยเศรษฐกิจประหยัดวลนิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ

ดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นทางสวทชุมพร FM 100 MHz พบกันวันนี้ตรงกับวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้พบกับผมเอิร์ธวัฒนยูสุประวิทย์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรรับหน้าที่ดำเนินการในวันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยครับสำหรับสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้มีจำนวน4เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่1ชากทัศน์ใหม่เกษตรเพื่อภูมิอากาศเรื่องที่2มาตรฐาน EUDR และระบบตรวจสอบย้อนกลับเรื่องที่3สมาร์ทฟาร์มทางรอดวิกฤตแรงงานขาดแคลนเรื่องที่4เทคโนโลยีชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชเชิงรุกและเรื่องที่5เกษตรฟื้นฟูสร้างมูลค่าครับก่อนรับฟังเรื่องราวดีๆนะครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนไปรับฟังกันเลยครับ

ไปแล้วนะครับสำหรับเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากกันคิดว่าคงถูกใจท่านผู้ฟังนะครับสำหรับข่าวสารด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เริ่มด้วยเรื่องที่1ฉากทัศน์ใหม่เกษตรเพื่อภูมิอากาศปี2569ภาคการเกษตรไม่ได้เผชิญแค่ภัยแล้งหรือน้ำท่วมตามฤดูกาลแบบเดิมอีกต่อไปนะครับแต่เรากำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตโลกเดือดที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนแบบฉับพลันเช่นฝนทิ้งยาวนานสลับพายุรุนแรงในเวลาสั้นๆอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการออกดอกติดผลของพืชเศรษฐกิจอย่างรุนแรงกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ประกาศยุทธศาสตร์พลิกโฉมเกษตรไทยสู่เกษตรเพื่อภูมิอากาศเพื่อเป็นเกราะป้องกันและสร้างโอกาสใหม่ให้กับเกษตรกรนโยบายหลัก3สร้างยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดเสาหลัก3ด้านเพื่อนำทางเกษตรกรไทยให้รอดพ้นและเติบโตในยุคนี้โดยการสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้และเพิ่มมูลค่าสูงเปลี่ยนมุมมองจากขยะภาคเกษตรให้เป็นเงินเช่นการแปรรูปฟางข้าวสังข้าวโพดหรือทางใบปาล์มรวมทั้งกิ่งทุเรียนที่ตัดแต่งให้กลายเป็นพลังงานชีวมวลวัสดุปรับปรุงดินหรือผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงรวมถึงการสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือกที่ทนแล้งแต่ให้ผลตอบแทนสูงการสร้างตลาดใหม่ส่งเสริมระบบการตลาดที่ลดการผ่านพ่อค้าคนกลางโดยใช้นวัตกรรมการจับคู่ธุรกิจและการการันตีโควต้ารับซื้อล่วงหน้าสำหรับผลผลิตที่ปลูกด้วยกระบวนการลดโลกร้อนเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นสูงและโมเดิร์นเทรดโดยตรงสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีอุดหนุนและพัฒนาให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงชุดเทคโนโลยีพร้อมใช้เช่นแพลตฟอร์มการพยากรณ์อากาศความแม่นยำสูงแอปพลิเคชันประเมินความต้องการน้ำของพืชและระบบเตือนความเสี่ยงโรคระบาดล่วงหน้าสำหรับแผนการดำเนินงานและเป้าหมายของแปลงต้นแบบนะครับในปี2569นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะเท่าทันภูมิอากาศกว่า200แปลงทั่วประเทศครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลักเช่นข้าวโพดมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันและไม้ผลโดยจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการปรับปรุงวิธีการจัดการเช่นการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อลดก๊าซมีเทนหรือการบริหารจัดการน้ำในสวนผลไม้อย่างแม่นยำสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 10-15% และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้จริงอย่างยั่งยืนเรื่องที่2มาตรฐาน EUDR และระบบตรวจสอบย้อนกลับกฎระเบียบ EUDRหรือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปได้ก้าวเข้ามาเป็นภาคบังคับอย่างเต็มรูปแบบในปี2569นี้โดยกำหนดให้สินค้า7กลุ่มรวมถึงปาล์มน้ำมันกาแฟโกโก้ยางพาราและโคที่จะส่งออกไปยังยุโรปต้องผ่านการพิสูจน์ทราบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าผลผลิตเหล่านั้นไม่ได้มาจากพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าหลังวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2563หากไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนสินค้าจะถูกแบนจากการนำเข้าทันทีซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการส่งออกโดยตรงกลไกระบบตรวจสอบย้อนกลับและการฝังพิกัดแปลงคือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรไทยผ่านเกณฑ์นี้คือการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐสหกรณ์และผู้ประกอบการโรงงานสกัดวิธีการคือการนำเทคโนโลยีระบบสารสนเทศหรือระบบ GIS มาใช้ในการจัดทำขอบเขตแปลงโดยเกษตรกรต้องลงทะเบียนปักหมุดพิกัดและวาดขอบเขตแปลงอย่างเป็นรูปธรรมการส่งมอบตั๋วดิจิตอลเมื่อมีการซื้อขายผลผลิตข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าระบบว่าผลผลิตนี้มาจากพิกัดแปลงใดรถขนส่งคันไหนและเข้าโรงงานด้วยทีใด 3. ภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันระบบจะนำพิกัดแปลงไปซ้อนทับกับภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ตรวจเช็คสภาพของแปลงได้นะครับ 3.เป้าหมายและประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป้าหมายเร่งด่วนในปี2569ดันให้เกษตรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่และเกษตรกรชั้นนำเข้าสู่ระบบพิกัดครอบคลุมอย่างน้อย 20% ของพื้นที่เศรษฐกิจหลักแม้ข้อกำหนดนี้จะฟังดูยุ่งยากในตอนแรกแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสครับเกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ที่ปรับตัวได้ก่อนจะกลายเป็นคู่ค้าเกรด A โดยทันทีที่ตลาดยุโรปและแบรนด์ทั่วโลกยังแย่งกันรับซื้อส่งผลให้ขายได้ราคาที่สูงกว่าตลาดทั่วไปมีเสถียรภาพด้านรายได้ในระยะยาวและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำเกษตรไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนสากลเช่นมาตรฐาน ISPO ได้อีกด้วย
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสาระความรู้ด้านการเกษตรสำหรับช่วงนี้เราไปรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับ

ุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขทางสวท.ชุมพร FM 100 MHz รายการสาระความรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตรครับสำหรับในช่วงนี้เรานำความรู้ข่าวสารด้านการส่งเสริมการเกษตรและสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับเรื่องที่3สมาร์ทฟาร์มทางรอดวิกฤตพลังงานขาดแคลนภาคการเกษตรไทยในปี2569กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะตึงตัวด้านแรงงานขั้นสุดเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แรงงานภาคการเกษตรดั้งเดิมมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 55-60 ปีขณะที่แรงงานคนรุ่นใหม่หลั่งไหลเข้าสู่ภาคบริการและอุตสาหกรรมในเมืองนอกจากนี้แรงงานข้ามชาติที่เคยเป็นกำลังหลักก็มีค่าแรงที่สูงขึ้นและมีทางเลือกมากขึ้นวิกฤตพลังงานขาดแคลนและต้นทุนค่าจ้างที่พุ่งสูงขึ้นกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการขยายหรือรักษาคุณภาพผลผลิตนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหรือออโตเมชันและระบบ IoT เป็นแนวทางเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มจะเข้ามาเปลี่ยนสถานะจากทางเลือกสำหรับคนมีเงินมาเป็นทางรอดเพียงทางเดียวของทุกคนโดยในปีนี้เทคโนโลยีมีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีความเสถียรสูงขึ้นระบบน้ำอัจฉริยะควบคุมทางไกลการใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินและเซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศระบบจะประมวลผลและตัดสินใจเปิดปิดวาล์วน้ำและระบบจ่ายปุ๋ยโดยอัตโนมัติเมื่อพืชต้องการจะสามารถช่วยประหยัดน้ำและให้ปุ๋ยตรงตามความต้องการการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างแม่นยำแอปพลิเคชันบริหารจัดการสวนเกษตรกรสามารถมอนิเตอร์สถานะดูแรงดันน้ำค่าน้ำปริมาณปุ๋ยที่ใช้ผ่านหน้าจอมือถือได้ทุกเวลาทุกที่ลดการเดินสำรวจในแปลงใหญ่ๆได้ 3. โดนเกษตรกรนะครับสำหรับการใช้โดรนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นกำหนดพิกัดที่สามารถบินพ่นสารชีวพันธุ์หรือปุ๋ยทางใบแบบอัตโนมัติได้แล้วสามารถบินหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้เองลดเวลาการทำงานจากเป็นวันให้เหลือเพียงไม่กี่นาทีได้นะครับสำหรับผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและการปรับตัวของเกษตรกรยุคใหม่นะครับการลงทุนในระบบอัตโนมัติสามารถคืนทุนได้เร็วขึ้นภายในปี2069เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากค่าอุปกรณ์ที่ถูกลงสวนทางกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นผลลัพธ์ที่ได้คือการลดการพึ่งพาแรงงานคนได้มากกว่า 50-70% ลดการสูญเสียน้ำและปุ๋ยเกินความจำเป็นได้ประมาณ 30% ที่สำคัญคือทำให้การจัดการมีความสม่ำเสมอส่งผลให้ผลผลิตเช่นพวกทุเรียนหรือผลไม้ที่มีมูลค่าสูงสามารถทำคุณภาพเป็นเกรดพรีเมียมได้เท่ากันทั้งสวนเกษตรกรยุคใหม่จึงผันตัวจากคนใช้แรงงานมาเป็นผู้บริหารจัดการระบบแทนนะครับเรื่องที่4เทคโนโลยีชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชเชิงรุกโดยการปรับวิธีคิดจากการตั้งรับด้วยสารเคมีมาเป็นรู้ก่อนลุยก่อนด้วยชีวภาพที่ผ่านมานะครับเราจะเวลาเราเดินไปในแปลงนะครับเราจะเห็นเพลี้ยหรือว่าโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยเราก็มักจะวิ่งไปหายามาฉีดกันนะครับผลที่ได้ก็คือแมลงจะดื้อยาต้นทุนค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเรื่อยๆแถมคนฉีดก็จะป่วยเองซะด้วยนะครับแต่ในปี2569นี้เราจะเปลี่ยนมาใช้ระบบเดินสำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอรู้ล่วงหน้าว่าแมลงจะมาแล้วใช้สารธรรมชาติที่เราทำไปดักจัดการด้วยได้เองนะครับพูดง่ายๆก็คือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมด้วย2มือของเราเองไม่ต้องพึ่งเคมีแพงๆและไม่ต้องพึ่งระบบคอมพิวเตอร์ให้ปวดหัวระบบเตือนภัยด้วย2ตาและการทำกับดักทางแมลงนะครับถ้าสมมติในสวนของใครนะครับที่ยังไม่มีระบบอัจฉริยะนะครับอาวุธที่ดีที่สุดก็คือการหมั่นเดินสำรวจและการทำกับดักล่อเพื่อเช็คจำนวนแมลงในสวนด้วยตนเองนะครับโดยการทำกับดักกาวเหนียวล่อแมลงนะครับโดยการใช้ฟิวเจอร์บอร์ดหรือขวดน้ำพลาสติกเก่าๆนะครับทาสีเหลืองสดจากนั้นทาทับด้วยกาวเหนียวสำหรับล่อแมลงนำไปแขวนไว้ตามทรงพุ่มรอบสวนยิ่งช่วงพืชกำลังแตกใบอ่อนนะครับให้ลองไปเดินดูบ่อยๆได้เลยเราจะพบพวกตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้เพี้ยไฟหรือแมลงวันมาเกาะอันนั้นคือสัญญาณนะครับว่าแมลงกำลังจะระบาดเนาะการเดินสำรวจไข่และตัวอ่อนนะครับลองสละเวลาช่วงเช้าๆนะครับเดินดูยอดอ่อนของพืชถ้าเริ่มเห็นกลุ่มไข่เล็กๆหรือตัวอ่อนของเพี้ยนะครับแค่ไม่กี่ตัวนั่นก็คือช่วงเวลาทองในการกำจัดพวกมันได้เลยนะครับ
วิธีทางรอดนะครับก็คือการเพาะสารชีวพันธุ์และทำสารสกัดจากธรรมชาติด้วยตัวเองนะครับเช่นในปี2569นี้นะครับเกษตรกรชั้นนำเขาหันมาทำการเพาะเชื้อเพื่อใช้ในการไล่แมลงด้วยตนเองกันหมดแล้วนะครับเพราะประหยัดต้นทุนไปได้เกือบ 100% แถมได้ของสดใหม่ที่ออกฤทธิ์แรงการเพาะเชื้อราตัวดีถล่มแมลงตัวร้ายโดยการใช้บิวเวเรียและเมตาไลเซียมโดยสามารถหาซื้อหัวเชื้อบริสุทธิ์แบบผงในราคาหลัก10ได้จากร้านค้าทั่วไปหรือจะขอสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้นะครับโดยสามารถนำมาขยายเชื้อเองได้ง่ายด้วยการหุงข้าวหรือทำให้ข้าวสุกๆดิบๆนะครับหลังจากนั้นตักข้าวใส่ถุงร้อนนะครับพักให้อุ่นแล้วก็หยอดหัวเชื้อลงไปเจาะรูมัดยางแล้วก็ทิ้งไว้สักสัปดาห์นึงนะครับเพื่อให้เชื้อสามารถเดินได้เต็มที่นะครับแล้วก็เอาเชื้อที่เราขยายเสร็จแล้วนะครับสามารถไปใช้ต่อได้เลยสำหรับในเรื่องของน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงและควบคุมไข่แมลงนะครับก็เราสามารถนำสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่นนะครับเช่นใบสะเดาข่าแก่หรือตะไคร้หอมนะครับนำมาสับให้ละเอียดใส่ในถังปุ๋ยหมักหรือในถัง200ลิตรก็ได้นะครับเติมกากน้ำตาลและก็สารเร่งพอดอหมักทิ้งไว้ประมาณ1เดือนแล้วก็นำน้ำหมักที่ได้ครับมาผสมน้ำและฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงได้เลยประโยชน์3เด้งนะครับที่เหล่าเกษตรกรนะครับจะได้รับไปเต็มๆเลยก็คือ 1. ต้นทุนแทบจะเป็น0นะครับจากที่เคยเสียเงินค่ายาปีละเกือบหลายหมื่นบาทนะครับพอเรามาใช้วิธีแบบนี้เราสามารถประหยัดต้นทุนได้ราว 80-90% ได้เลยนะครับ2คือปลอดภัยต่อชีวิตได้อย่างเต็มร้อยนะครับเพราะเวลาเราใช้สารชีวภาพทำเองกับมือเนี่ยครับเราจะรู้ว่าทุกอย่างมาจากธรรมชาติคนฉีดก็จะสบายใจลูกและภรรยาที่อยู่ที่บ้านก็จะสูดอากาศได้เต็มปอดนะครับ3คือการขายง่ายนะครับได้ราคาพรีเมียมผลผลิตสวยสะอาดปราศจากสารเคมีตกค้างอย่างสิ้นเชิงนำไปขอมาตรฐาน GAP ก็จะไม่เจอสารตกค้างนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสมาร์ทฟาร์มทางรอดวิกฤตแรงงานขาดแคลนและเทคโนโลยีชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชเชิงรุกช่วงนี้เราพักไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับ

แล้วนะครับสำหรับเพลงเพราะๆที่เรามาฝากท่านผู้ฟังกันวันนี้เราก็ยังมีข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมการเกษตรมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังทราบเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับต่อด้วยเรื่องที่5เลยนะครับเรื่องของเกษตรฟื้นฟูสร้างมูลค่าถ้าพูดคำว่าเกษตรฟื้นฟูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดมันคือการทำเกษตรแบบเลี้ยงดินให้ดินไปเลี้ยงพืชที่ผ่านมาเราใช้สารเคมียาฆ่าหญ้าและปุ๋ยเคมีหนักมากจนทำให้ดินในสวนของเรานะครับเริ่มตายหรือที่เขาเรียกว่าดินแข็งกระด้างแน่นทึบไม่มีไส้เดือนพืชก็จะอ่อนแอต่อโรคได้ง่ายนะครับการเกษตรแบบฟื้นฟูในปี2569นี้นะครับจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมาทำสิ่งที่ตรงข้ามกันก็คือหยุดทำร้ายดินและหันมาปลูกดินให้ฟื้นคืนชีพด้วยวิธีง่ายๆ4ขั้นตอนที่ใครก็ทำได้นะครับ1คือหยุดไถพรวนดินแรงๆเพราะการไถดินบ่อยๆนะครับจะทำให้หน้าดินแห้งและจุลินทรีย์ตัวดีตาย2คือห้ามเปื่อยดินนะครับในสวนห้ามปล่อยให้ดินโล่งเตียนเด็ดขาดต้องมีหญ้าหรือพืชตระกูลถั่วนะครับคลุมเอาไว้หรือเอาเศษฟางมาคลุมโคนก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้แดดเผาหน้าดินนะครับ3ปลูกพืชให้หลากหลายเลิกปลูกพืชเชิงเดียวแซมด้วยพืชตัวอื่นนะครับเพื่อให้ในสวนของเรานะครับมีพืชหลายๆตัวเพื่อให้รากไปช่วยชอนชัยดินให้ร่วนสูงยิ่งขึ้นนะครับ3ให้สัตว์ช่วยทำงานนะครับปล่อยไก่ลงไปกินแมลงศัตรูพืชในแปลงหรือเลี้ยงวัวก็ได้นะครับเพื่อให้ขี้มูลวัวหรือมูลไก่ครับไปปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถเราลดค่าปุ๋ยได้นะครับสำหรับโมเดลการสร้างรายได้สวนอุดมสมบูรณ์เงินในกระเป๋าก็เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อดินดีขึ้นสิ่งที่ตามมาคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเทียบได้จาก3กระเป๋าครับกระเป๋าที่1ประหยัดค่ายาค่าปุ๋ยไปมากกว่าครึ่งนะครับดินที่มีความร่วนซุยมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติต้นพืชจะแข็งแรงขึ้นเองโดยธรรมชาติรากเดินดีดูดซึมปุ๋ยเก่งขึ้นทำให้เราลดการใช้ปุ๋ยเคมีและแทบไม่ต้องฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแพงๆเลยสามารถทำให้เราประหยัดค่ายาค่าปุ๋ยได้มากกว่าครึ่งนะครับกระเป๋าที่2ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมขายได้ราคาผลผลิตที่มาจากสวนเกษตรฟื้นฟูจะมีความปลอดภัยสูงรสชาติดีเข้มข้นและเก็บรักษาได้นานขึ้นสามารถนำไปขายในตลาดโมเดิร์นเทรดได้นะครับกระเป๋าที่3รายได้เสริมจากคาร์บอนเครดิตแบบจับต้องได้นะครับในปี2569นี้มีบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยตรวจวัดคาร์บอนในดินของแปลงเกษตรกรได้อย่างง่ายๆนะครับโดยเราทำตามกติกาของบริษัทนั้นๆนะครับเขาที่เขาเรียกว่าการขายเครดิตคาร์บอนนะครับ3คือเปลี่ยนของเหลือทิ้งในสวนให้กลายเป็นของกินของใช้ทำเงินอีกหนึ่งความเด็ดของเกษตรฟื้นฟูก็คือการมองรอบสวนและเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นเงินโดยไม่ต้องเผาทิ้งให้โดนปรับหรือเกิดหมอกควัน PM 2.5 นะครับอย่างพวกกิ่งไม้จากการตัดแต่งหากเรานำมาเข้าเครื่องสับย่อยผสมกับมูลสัตว์ทำเป็นปุ๋ยหมักชั้นยอดได้เลยไว้ใส่บำรุงต้นไม้ในสวนของตัวเองหรือตักใส่กระสอบขายเพื่อขายให้เพื่อนบ้านเป็นสารปรับปรุงดินก็ได้นะครับหรือนำเปลือกผลไม้และของเหลือทิ้งเช่นเปลือกทุเรียนหรือเปลือกผลไม้ตกเกรดนำมาหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพเอาไว้ฉีดพ่นไล่แมลงหรือทำเป็นสารปรับปรุงบำรุงดินนะครับหรือว่าจะแบ่งให้เพื่อนๆในชุมชนก็ได้นะครับ3คือเศษไม้ท่อนใหญ่นะครับนำมาเผาในถังเผาถ่านไร้ควันดำนะครับหรือที่เขาเรียกว่าถ่านชีวภาพไบโอชาเอาไว้ทุบรองก้นหลุมตอนปลูกทำให้ดินช่วยอุ้มน้ำได้ดีขึ้นอุ้มปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับทำให้เราประหยัดค่าแรงและค่าปุ๋ยได้เลยเห็นไหมครับว่าเกษตรฟื้นฟูในฉบับปี2569นี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยมันคือการกลับไปทำการเกษตรที่เคารพธรรมชาติแต่ใช้การจัดการที่ฉลาดขึ้นผลลัพธ์ที่ได้คือดินดีน้ำสมบูรณ์ต้นไม้แข็งแรงและเงินในบัญชีของพวกเราก็งอกเงยอย่างยั่งยืนแน่นอนครับก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการสาระความรู้ด้านการเกษตรสร้างสุขกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่นำมาฝากกัน5เรื่องนะครับก็ได้แก่เรื่องที่1ฉากทัศน์ใหม่เกษตรเพื่อภูมิอากาศเรื่องที่2มาตรฐาน EUDR และระบบตรวจสอบย้อนกลับเรื่องที่3สมาร์ทฟาร์มทางรอดวิกฤตแรงงานขาดแคลนเรื่องที่4เท
ทคโนโลยีชีวพันธุ์กำจัดศัตรูพืชเชิงรุกเรื่องที่5เกษตรฟื้นฟูสร้างมูลค่าก็จะเป็นเรื่องที่สามารถนำไปต่อยอดกันได้นะครับถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเกษตรก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเลยนะครับหรือติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรโทร077-596-657หรือติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรหรือแฟนเพจ Facebook สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรชุมพรได้เลยครับท้ายนี้ขอขอบคุณนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรช่างผู้ควบคุมเสียงที่ควบคุมเสียงและเปิดเพลงเพราะๆให้เราฟังกันในวันนี้ขอขอบคุณทีมงานห้องส่งสวทชุมพรทุกท่านและที่สำคัญขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการสาระด้านการเกษตรเกษตรสร้างสุขและพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 14:10 น. ถึง 15:00 น. สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหาหรือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสต่อยอดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
8: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิมิโก้ฟาวเดชั่นกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนว

0: ทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและจัดนิทรรศการร่วมกันพร้อมพบกับผู้แทนองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติหารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินปรับภูมิทัศน์เพิ่มความปลอดภัยแก่เมืองท่องเที่ยว
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมใจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและการนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิดSingle Last Mile เพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะพร้อมกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่เขตคูเมืองและถนนราชมัคคาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวและย่านประวัติศาสตร์ซึ่งโครงการจัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินทั้งนี้จะดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตคูเมืองอย่างเป็นระบบตั้งเป้าหมายคืนทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายสื่อสารรกรุงรังไฟไหม้หรือเสาไฟโค่นล้มและยกระดับประสิทธิภาพและความมั่นคงในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในระยะยาวโดยการดำเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่เขตเมืองระยะทางรวม 6,550 เมตรงบประมาณกว่า134ล้านบาทปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงข่ายสายสื่อสารแบบ Single Last Mile แล้วเสร็จจำนวน349จุดและติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ DOP จำนวน663จุดชวิศาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดลพบุรีวางมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟกำชับประชาชนหยุดรถก่อนข้าม5เมตรสร้างวินัยจราจรลดอุบัติเหตุเป็น0นายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังก่อนข้ามทางรถไฟอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำหยุดรถห่างจากทางข้ามไม่น้อยกว่า5เมตรห้ามขับรถแซงหรือหยุดรถข้ามทางบนรถไฟโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและความไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงรณรงค์สร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถไฟให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็น0น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมูลอักษรบริไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.com โทรศัพท์0776582640สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
6: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
11: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็น

0: สั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดหวังสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
2: ภายหลังที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในธุรกิจท้องถิ่นโดยจะเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันพรุ่งนี้นั้นจากการได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและการตื่นตัวของประชาชนถึงโครงการดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนางสาววิรัญพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้เล่าว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและน้อยกว่าในครั้งที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนสร้างชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
3: พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่หอประชุมโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครและร่วมบูรณาการภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยพลตำรวจโทอาชญนกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนตามปกติแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำชุมชนและคนในพื้นที่เพื่อสร้างชุมชนให้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยพศโพสีเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์นะครับที่นี่เป็น 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดไปทาง FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 kHz นอกจากนั้นนะครับผ่านทาง Facebook Live ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถจะเข้าไปนะครับ Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลิกเข้าไปก็จะเห็นหน้าตานะครับรูปร่างหน้าตาของผู้ดำเนินรายการผมพศโพสีนะครับแล้วก็สามารถที่จะท่านฟังสามารถจะกดไลค์กดแชร์ฝากคำถามได้ทันทีนะครับฝากคำถามไว้เลยเดี๋ยวนี้นะครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อน02ครับ2769717แล้วก็02ครับ2769721 2หมายเลขนี้สามารถจะโทรในช่วงเวลาทำรายการนะครับส่วนเบอร์พิเศษคือ0817159551 9552 9553 3หมายเลขนี้บันทึกไว้เลยครับเราจะเชื่อมโยงกันหมายเลขพิเศษนะครับให้สำหรับคนพิเศษทุกท่านเลยสำหรับท่านฟังที่ต้องการจะส่งจดหมายข้อมูลต่างๆเพราะว่าต้องการคำถามเยอะเลยนะครับจะเขียนจดหมายมาได้ไหมได้ครับเขียนมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนที่อยู่ก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่ครับ236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับนั่งอยู่ข้างๆผมหน้าตาหล่อเหลานี่นะครับเป็นท่านทนายธนวินศรีพรนะครับทนายความที่จะคอยไขปัญหาข้อกฎหมายให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านทนายครับ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้มีเรื่องราวต่างๆที่จะชวนท่านผู้ฟังได้คิดชวนท่านได้ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่จะถามข้อกฎหมายนะครับโทรมาเดี๋ยวนี้คือ02-276-9717และ02-276-9721ช่วงเวลาทำรายการที่จะถามจะพูดคุยกับทางท่านทนายก่อนก็คือมีประเด็นที่น่าสนใจชวนติดตามเป็นเรื่องที่หลายๆคนนะครับอาจจะรู้มาก่อนแล้วว่ากรณีที่มีการแชร์ภาพลามกอนาจารต่างๆอาจจะมีความผิดนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่ามันมีประเด็นที่ท่านพลตำรวจตีชัดท่านพลตำรวจตีชัดปันธการคล้ายคลึงนะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคือตำรวจไซเบอร์นะครับท่านบอกว่ากรณีที่มันมีการไลฟ์สดนะไลฟ์สดกิจกรรมร่วมเพศผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็มีการลงข้อมูลลามกอนาจารผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับมีการเกิดขึ้นที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนของวันที่23/24นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ก็ติดตามข้อมูลเรียกว่าตามเส้นทางของไซเบอร์ไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างมีตรวจสอบ URL นะครับบุคคลที่ปรากฏในคลิปว่าเป็นใครต่างๆตอนนี้เราก็พบว่านะครับเจ้าของเพจบุคคลในคลิปต่างๆเป็นคนไทยหรืออยู่ในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็จะนำมาสู่กระบวนการในเรื่องของข้อมูลเรียกว่าเป็นข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับผ่านทางเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์คือผ่าน Facebook เนี่ยนะครับท่านพลตรตีชัดปันธการท่านก็บอกว่าหากพี่น้องประชาชนผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียเนี่ยพบเห็นคลิปอนาจารในลักษณะแบบนี้นะให้กดนะกดรีพอร์ตเลยแล้วก็แจ้งเบาะแสผ่านทางสายด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ1441ได้ทันทีนะครับที่สำคัญก็คือสำคัญมากๆคืออย่าแชร์นะครับแล้วก็คอนเทนต์แบบนี้ถือว่าเป็นคอนเทนต์ขยะนะครับอาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบโดยเฉพาะในหมู่ของเด็กและก็เยาวชนด้วยนะครับเรื่องฐานความผิดนะครับก็บอกว่ามีฐานความผิดด้วยนะฮะท่านบอกอย่างนี้ฝากเตือนไว้เลยห้ามทำนะครับเพราะว่าทำการล่อแหลมแบบนี้นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับจะมีฐานความผิดตามพรบความผิดพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดจากการนำข้อมูล อันเป็นเท็จนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรา14วงเล็บ1และการนำข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับมาตรา14วงเล็บ4อัตราโทษนะฮะไม่น้อยนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับวันนี้พอดีมารายการของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนและท่านทนายธนวินทร์ศรีพรอยู่กับเราด้วยจึงมีคำถามชวนท่านผู้ฟังได้คิดชวนผู้ฟังได้ติดตามนะครับท่านทนายครับ
2: ครับ
1: เรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตามเป็นข่าวสารกันเดี๋ยวก็ออกเป็นข่าวตั้งแต่วันที่24-25นะครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ได้รับข่าวสารเข้ามาทางโทรศัพท์มือถือก็ดีไอ้ตรงนี้นี่เราควรจะทำอะไรครับ
2: คือจริงๆแล้วนะครับทันทีที่เราเห็นภาพต่างๆเหล่านี้ประเด็นที่หนึ่งเลยคือสังคมไทยเนี่ยเราเป็นสังคมพุทธถูกไหมครับ
1: ครับ
2: เราไม่ส่งเสริมการเปิดเผยพวกนี้อยู่แล้วและมันเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับอย่างที่ทางพี่พจน์ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่า1ผิดพ.ร.บ.คอมเนี่ยโทษ5ปีปรับไม่เกิน 100,000 เนี่ยถือว่าเป็นเหตุฉกรรจ์นะครับ
1: ครับ
2: เหตุหนักมากเลยนอกจากพ.ร.บ.คอมแล้วยังมีกฎหมายอาญาอีกในการเผยแพร่พวกภาพลามกอนาจารนะครับโทษก็คือ3ปีปรับ 60,000
1: ครับ
2: แล้วยิ่งถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า18นะครับจะเป็นโทษก็คือ5ปีปรับ 100,000 บาทนะครับจากข้อกฎหมายตรงในส่วนตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือเราไม่ต้องการให้ภาพเหล่านี้เข้าไปอยู่ในระบบสังคมของเรานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นภาพที่ต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเยาวชนซึ่งยังไงก็มีความผิดอยู่แล้วแล้วผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าในต่างประเทศเนี่ยในการที่มีภาพลามกอนาจารที่เป็นเด็กต่ำกว่า18นะครับเก็บไว้ในพวกคลาวต่างๆนะครับผมไม่เอ่ยชื่อคลาวแล้วกันทางคลาวเนี่ยเขาอาจจะมีข้อตกลงกันในการใช้ AI ตรวจเพื่อที่จะไม่ให้มีการเก็บภาพพวกนี้ไว้ในคลาวนะครับเพราะฉะนั้นน่ะแค่มีภาพลามกอนาจารเก็บไว้ในคลาวเนี่ยซึ่งเป็นเด็กเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะสร้างความเดือดร้อนได้เลย
1: ครับ
2: ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ส่ง
1: ครับโอ้ยังไม่ส่งก็มีความผิด
2: เพราะว่ามันมีการนำเข้าข้อมูลไปแล้ว
1: นำเข้าข้อมูลไปแล้ว
2: แล้วก็เท่าที่ผมทราบอย่างในประเทศอเมริกาเนี่ยก็คือมีข้อตกลงกันอยู่นะครับในการใช้ข่าวแล้วเก็บภาพพวกนี
1: ้ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกรณีที่มีการเผยแพร่นะครับภาพกระทำการลามกอนาจารเนี่ยอันดับแรกเลยนะผ่านเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นี่คือ1คือมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นคุณส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลลักษณะลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นี่ผิดแน่ๆก็คือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: มาตรา14วงเล็บ
2: 5
1: วงเล็บ5
2: ครับ
1: อันนี้โทษเท่าไหร่ครับท่านทนายครับ
2: มาตรา14วงเล็บ5โทษ5ปีปรับ 100,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นี่ความผิดขั้นที่1นะครับ
2: ครับ
1: ทีนี้ความผิดขั้นต่อไปในการกระทำของการเผยแพร่เนี่ยนะครับก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
2: ครับ
1: นี่หากว่าการแชร์สื่อลามกนั้นนะครับเข้าข่ายการเผยแพร่และการค้าจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา287อันนี้ยังไงขยายความนิดนึงครับท่านทนาย
2: ครับคือการนำเข้าไปเนี่ยแล้วเผยแพร่เนี่ยนะครับเผยแพร่เข้าไปหรือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการค้าเนี่ยคำว่าสมมุติว่าเราเผยแพร่เข้าไปในแอปพลิเคชัน
1: ครับ
2: ที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์เปิดสาธารณะอันนี้คือการนำเข้าไปแล้วนะครับแล้วยิ่งเป็นการเปิดสาธารณะด้วยแปลว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาพบเห็นได
1: ้ครับ
2: นะครับอันนี้มีความผิดแน่นอนโทษก็คือ3ปีปรับ 60,000 บาท
1: ครับ
2: และถ้าบุคคลที่อยู่ในภาพนั้นเนี่ยภาพในภาพสื่อลามกอันนั้นเป็นเด็กนะครับอายุต่ำกว่า18โทษจะหนักขึ้นถือว่าเป็นเหตุฉกรรจ์ก็คือเป็น5ปีปรับ 100,000 บาท
1: ครับ
2: นะครับ
1: นี่เป็นความผิดกรณีที่3ถ้าหากว่าภาพที่เผยแพร่นั้นเป็น
2: เด็ก
1: โอ้นี่ครับเพราะฉะนั้นท่านฟังท่านผู้ชมได้ความรู้ในเรื่องการส่งต่อการแชร์ภาพการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารสมมุติว่ามีคนส่งมาให้ผมเนี่ยเพื่อนกันอะไรเงี้ยส่งมาให้ผมปุ๊บผมดูเฉยๆผมไม่ส่งต่อ
2: ครับ
1: ความผิดนี้มันอยู่ที่ไหนครับ
2: คำว่าดูเฉยๆต้องแยกอย่างนี้คือดูเฉยๆเนี่ย มันไม่สามารถพิสูจน์กันได้ว่าดูไม่ดูหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คนส่งเนี่ยชัดเจนความผิดอยู่ที่คนส่งแน่ๆเลย
1: นี่แน่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฟังไว้บอกลูกบอกหลานนะครับจำไว้เลยนะครับว่าพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเห็นรูปรามกอนาจารเมื่อไหร่ไม่ต้องไปสนใจเลยครับลบทิ้งลบทิ้งไปไอ้ความผิดอะอยู่ที่คนส่งไม่เกี่ยวกับที่เราร นะเอาให้ชัดเจนแบบนี้ท่านจะได้มีฐานความผิดถึง3ฐานนะถ้าเปิดดูเปิดส่งต่อยิ่งแชร์ต่อยิ่งส่งต่อยิ่งหนัก
2: ยิ่งหนักใช่
1: แล้วถ้าว่าส่งต่อแล้วก็เป็นเด็กด้วยนะยิ่งหนักก็ไปใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากจึงนำมาขยายความนะครับท่านทนายทรวินศรีพ
2: ร
1: ให้ความรู้ตรงนี้ครับ
2: ผมเพิ่มเติมนิดเดียวในส่วนตรงนี้รวมถึงการส่งไลน์ไลน์ที่เป็นไลน์กลุ่มไลน์อะไรพวกนี
1: ้
2: ด้วยหมดด้วยนะครับ
1: ไม่ต้องสวัสดีตอนเช้าใช้ท่าแบบนี้ก็แย่เลย
2: แย่เลยใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณส่งเข้าไปแล้วเนี่ยความผิดมันสำเร็จละนะครับถ้ามีการแคปภาพตัวนี้แล้วนำไปแจ้งความนำไปดำเนินคดีเนี่ยความผิดคุณมาทันทีเลยแล้วคุณปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าหน้าโปรไฟล์ก็เป็นของคุณถูกไหมครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นภาพพวกนี้ไม่สมควรนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์เลย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับเด็กๆ เยาวชนอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ว่าผู้ปกครองต้องดูหน่อยนะว่าลูกหลานของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยรับภาพอะไรมาเนี่ยกลายเป็นประเด็นปัญหาด้วยนะครับท่านฟังที่ติดตามข่าวสารนะครับทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะครับเป็นเรื่องประเด็นข้อกฎหมายต่างๆผ่านทางรายการ92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายท่านฟังได้ติดต่อเข้ามาที่หมายเลข022769717และ022769721ไปรับสายของคุณสมควรสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะทนายธนวีนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณสมควรอยู่ที่ไหนครับ
3: อยู่พิจิตรค่ะ
1: อยู่พิจิตรนะมีเรื่องอะไรจะขอปรึกษากับท่านทนายทรวินเชิญครับ
3: อ๋อคุณพจน์เหรอคะเมื่อกี้นี้สวัสดีนะคะ
1: ครับ
3: ค่ะคือเอาโฉนดที่ดินไปจำนองที่ดินเข้าไฟแนนซ์1ปีแต่ทีนี้มันครบ1ปีเรายังใช้หนี้ไม่หมดเราจะรีไฟแนนซ์ใหม่แล้วไอ้สัญญา1ปีเนี่ยของจำนองเนี่ยเราจะต้องเอาออกแล้วเราจะต้องทำใหม่ไหมคะ
2: คำตอบก็คือต้องทำใหม่ครับเพราะว่าทันทีที่รีไฟแนนซ์เนี่ยผมเช็คข้อเท็จจริงนิดนึงรีไฟแนนซ์เนี่ยก็คือย้ายไปที่สถาบันอื่นถูกต้องไหมครับ
3: ไม่ค่ะที่เดิมค่ะ
2: ที่เดิมเนี่ยบางที่เขาอาจจะใช้เรียกคำว่ารีเทนชั่นหรือรีไฟแนนซ์ก็ได้ตามนั้นแหละครับแต่ว่าเข้าใจตรงกันในเรื่องตรงนี้เนี่ยจำนองเนี่ยเขาก็จะไปขยายจำนองเนี่ยมันไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนเหมือนขายฝากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทันทีที่ไปเซ็นเอกสารที่ของธนาคารนะครับมันก็จะมีบอกว่ามีการปรับเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าปรับดอกเบี้ยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องไปจดจำนองใหม
3: ่อ๋อไม่ต้องจดจำนองใหม่ใช่ไหมคะ
2: ไม่ต้องครับ
3: อันนี้อายุมันได้หลายปีไหมคะท่านนายคะ
2: อายุตามสัญญาเลยครับตามสัญญาเลยสัญญาที่เราไปกู้เงินกันมาอย่างเช่นจำนองบางที่30ปีก็คือ30ปี
3: ค่ะแต่อันนี้สัญญาปีเดียวอะค่ะ
2: สัญญาปีเดียวแต่ว่าเวลาไปจดจำนองเนี่ยถ้าเป็นลองอ่านสัญญาจำนองดีๆนะครับสัญญาจำนองเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าจำนองที่ดินแปลงนี้แปลง A เนี่ยเพื่อเป็นหลักประกันหนี้ของสัญญาเงินกู้ฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยถูกรีเฟอร์ไปว่าต้องไปดูสัญญาเงินกู้เป็นหลักตัวที่จะมีกำหนดระยะเวลาจริงๆคือขายฝากครับ
3: ถ้ากำหนดจริงๆคือต้องขายฝากใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับขายฝากจะมีกำหนดเลยอย่างเช่นบอกว่าภายใน1ปีถ้าคุณไม่มาถ่ายถอนขายฝากตัวเนี้ยก็คือขาดถ้าขาดแปลว่ากรรมสิทธิ์หลุดเลยอันนั้นจะเป็นเรื่องขายฝากที่จะมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนส่วนจำนองเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้กำหนดไว
3: ้อันนี้ก็คือไม่ต้องทำใหม่ใช่ไหมคะ
2: ไม่ต้องไปจดจำนองใหม่ครับแต่ว่าต้องเซ็นเอกสารใหม่แล้วก็เก็บเอกสารใหม่ไว้ให้ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้ดูตัวข้อกฎหมายด้วยว่าเอกสารตัวใหม่ตัวเนี้ยจะต้องไปยกเลิกเอกสารชุดเดิมอย่างเช่นถ้าบอกว่าจะให้ผ่อนเพิ่มเติมอีก3ปีก็คือเขาจะต้องอ้างอิงถึงสัญญาชุดเดิมด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆไปเซ็นขึ้นมาใหม่ลอยๆอันนี้จะไม่ใช่ละ
3: คือถ้าสัญญาทำใหม่นี่ก็เขาก็จะอ้างอิงของเดิมของปีที่ทำด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับถูกต้องครับ
3: ๋อค่ะ
1: ต้องเอามาอยู่ด้วยกันเนี่ยครับคุณสมควรมันจะได้เวลาถ้าจะนับก็จะนับรวมกันแต่ถ้าเกิดว่าทำใหม่หรือตัวใหม่ก็เริ่มตั้งต้นใหม่แต่ว่าไอ้ที่เดิมมาอยู่แล้วเนี่ยเราได้จัดส่งไปแล้วเท่าไหร่เป็นมูลนี่เท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีรายละเอียดไว้ไงแต่ไม่ต้องไปทำสัญญาใหม่อ่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
2: ไม่ต้องไปเหมือนกับว่าไม่ต้องไปจดจำนอง
1: ที่ดินใหม่
2: ไม่ต้องไปทำสัญญาจำนองที่ดินใหม่ใช้ของเดิมนั่นแหละครับทำได้ครับมันมีช่องที่ทำได้
1: ครับแล้วเราไปได้ไฟแนนซ์มานานได้ยังอ่ะหรือยังไม่ได้ทำ
3: ย
1: ัง
3: ไม่ได้ทำค่ะงวดสุดท้ายนี่คือเดือนพฤษภาสัญญาที่ทำกันก็คือเดือนมิถุนา
1: หมายเอ้าหมายถึงว่าเราไปจำนองที่ดินแล้วก็ผ่อนชำระมาจะหมดแล้วใช่ไหมหรือยังไง
3: ค่ะคือเราชำระในรายเดือนเนี่ยมันน้อยตอนนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยที่เราจะต้องจ่ายเขาเนี่ยจำนวนเงินมันเยอะเราไม่สามารถที่จะหาได้จะต้องรีไฟแนนซ์ใหม่ก็เลยสงสัยว่าไอ้จำนองที่ดินไว้1ปีเนี่ยมันจะเราจะต้องทำใหม่ไหมนี่คือข้อสงสัย
1: ครับแล้วทำไมไม่ชำระเป็นเท่าๆกันทุกเดือนทำไมไปจ่ายน้อยแล้วปิดเยอะอย่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่มันเงินมันไม่มีอะค่ะท่านทนาย
2: ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาแบบสัญญาบอลลูนนะครับหมายความว่าแต่ละเดือนสมมติ100,000 บาท
1: ครับ
2: แล้วเราก็1ปีใช่ไหมครับแต่ละเดือนอาจจะผ่อนแค่5,000มาถึง11เดือนเดือน12เนี่ยคงเหลือเท่าไหร่ไม่รู้คุณต้องปิดทั้งหมดมันจะมีเขาเรียกสัญญาบอลลูนถูกต้องไหมครับ
1: นี่ไงขยายความให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยผมก็ไม่มีความรู้นะครับเรื่องสัญญาแบบนี้พี่สมควรถ้าทำก็ทำให้มันครบซะมันจะได้แต่หมดหนี้หมดสินไวๆไงนะ
3: ปัญหาเงินไม่ได้แล้วยังเป็นหนี้นอกอีกหลาย
1: นั่นนะสิอย่าไปเป็นนั้นหนี้นอกหนี้อะไรเนี่ยมันเปลืองนะในมีลูกมีหลานก็บอกเขาช่วยกันทำนะครับมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
3: ค่ะไม่มีแล้วค่ะคือสงสัยว่าใน1ปีเนี่ยเราจะต้องทำใหม่ไหมไม่ต้องทำใหม่แต่ว่าสัญญามันจะต้องเริ่มใหม่จากไฟแนนซ์ใช่ไหมคะ
2: ต้องเซ็นสัญญาใหม่แต่ว่าไม่ต้องไปจดจำนองใหม่เพราะว่าสัญญาตัวใหม่จะไปอ้างอิงสัญญาจดจำนองตัวเดิมแค่นั้นเองครับ
1: ครับ
3: ค่ะ
1: นะดูรายละเอียดดีๆก็แล้วกันอย่างที่ท่านทนายธนวินอธิบายนะครับ
3: ค่ะ
1: นะถ้าปฏิบัติการแล้วมีข้อสงสัยอีกก็โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้เหมือนเดิมนะครับ
3: ค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
1: ให้กำลังใจนะครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: คร
3: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับนี่เอาไปข้อสงสัยเยอะนะผมก็ไม่รู้มีความรู้เลยเนี่ยพอมาเป็นจำนองที่ดินแล้วก็บอกว่าพอจำนองกับอะไรนะเมื่อกี้ขายฝาก
2: จำนองกับขายฝากครับ
1: จำนองก็คือเอาหลักทรัพย์ไปวางเป็นค้ำประกัน
2: จริงๆหลักการเหมือนกันเลยจำนองกับขายฝากก็คือเอาที่ดินเนี่ยเอาไปจดจำนองกับกรมที่ดินนะครับขายฝากก็เอาไปจดจำนอง
1: ไปต้องไปที่กรมที่ดิน
2: ต้องไปครับ
1: อ๋อถ้าเกิดไปนั่งทำกัน
2: ไม่ได้
1: บริษัทอะไรไม่ได้
2: ไม่ได้คร
1: ับ อ๋อนี่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับจะได้ความรู้ไปทำอะไรทุกอย่างต้องไปทำธุรกรรมที่กรมที่ดินเท่านั้น
2: ครับ
1: โอ้เสร็จแล้วมีรายละเอียดที่ท่านทนายบอกว่าอันนี้1ปีอะไรจำนองนี่นะ
2: ครับจำนองคืออย่างนี้จำนองเนี่ยจำนองเวลาถ้าเจ้าหนี้จะบังคับเนี่ยก็คือจะต้องไปฟ้องศาลแล้วก็ให้ขายทอดตลาด
1: อ
2: ันนี้คือจำนอง
1: ครับ
2: นะครับแต่ขายฝากเนี่ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
1: ครับ
2: อย่างเช่น1มกรา
1: ครับ
2: ถ้าพ้น1มกราปี69ที่ผ่านมาอ่ะยกตัวอย่างนี้เลยถ้าพ้น1มกราปี69แปลว่าที่ดินแปลงนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้ทันทีเลยมันต่างกันตรงนี้ครับ
1: ว่า
2: ต้องไปฟ้องกับหลุดเลย
1: ถึงขายฝากนี่ไม่ต้องไปฟ้องเลย
2: ไม่ต้องครับกรรมสิทธิ์โอนทันทีเลยเจ้าหนี้พอพ้นกำหนดไม่ถ่ายถอนเจ้าหนี้ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้เลย
1: ครับ
2: ส่วนขายจำนองทำไม่ได้จำนองต้องฟ้องศาล
1: นี่ไงท่านฟังครับพอเราได้ขยายความรู้ตรงนี้ก็จะรับทราบว่าอ่ะถ้าหากว่าเราจะไปดำเนินการเป็นหนี้ใครก็ตามนะครับเนี่ยท่านรู้แบบนี้ท่านก็จะรู้ว่าโอกาสที่เราจะป้องกันตัวเองมีมากที่สำคัญก็คือว่าไม่ต้องไปเป็นหนี้ดีที่สุดนะนะทำอะไรได้ก็ทำนะครับแล้วก็พยายามประหยัดไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้จะใช้สิทธิ์ของท่านได้เต็มที่ผมนิดนึงเพราะว่ามีพอเรื่องของเป็นหนี้เป็นสินผมก็เลยขอข้อมูลตรงนี้นะฮะคือมีเรื่องโครงการคนละครึ่งอ่ะท่านทนาย
2: ครับ
1: คนละครึ่งพาร์ทเนี่ยบอกว่าเขาจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะแล้วปรากฏว่าให้เวลาลงทะเบียนอยู่4วันเท่านั้นเองฮะ25ถึง29พฤษภาคมนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับย้ำนะลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนนี่นะฮะลงทะเบียนของไทยช่วยไทยพลัสนะฮะวันที่25ถึง29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นทุกวันนะครับมีเวลา4วัน25 26 27 28 29 5วันสัปดาห์หน้าคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 6:00 นถึง 22:00 นนะครับท่านเริ่มลงทะเบียนทีนี้ลงทะเบียนนี่ขอแทรกนิดเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันมีเงื่อนไขอย่างนี้ครับคนที่ไม่เคยลงเลยเนี่ยหากคุณเป็นคนที่ไม่เคยลงทะเบียนให้เป็นบัตรตัวดังนี้นะครับ1และคุณต้องโหลดแอปเป๋าตังค์นะครับนะเข้ามาในโครงการก่อนนะครับก็หรือว่าในเรื่องของ G-Wallet นะครับแล้วก็อ่านข้อมูลต่างๆตรวจสอบเงื่อนไขโครงการแล้วกดปุ่มลงทะเบียนนะครับ3ก็คือรอผลการตรวจสอบนะครับคุณสมบัติผ่านระบบ SMS นะครับนะภายใน3วันก็จะส่งข้อมูลเข้ามา4ก็ยืนยันนะยืนยันเสร็จเมื่อรับสิทธิ์ก็แจ้งกดตกลงเพื่อแสดงข้อความได้รับสิทธิ์นะก็เริ่มดำเนินการได้เริ่มใช้งานได้เนี่ยวันที่1นะครับมิถุนายนไปต้นไปนะสำหรับคนที่ไม่เคยนะครับส่วนผู้ที่เคยแล้วนะครับให้ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนแล้วนะคนนี้ไม่ยากครับเข้าแอปเป๋าตังนะครับแอปเป๋าตังแล้วก็เลือกแบนเนอร์นะโครงการที่หน้าแรกเลยก็หรือ G-Wallet ก็ได้นะครับแล้วก็เพียงแต่กดยืนยันอ่านรายละเอียดและข้อปุ่มกดลงทะเบียนนะรับสิทธิ์อันที่3ก็รับสิทธิ์ทันทีเลยนะเมื่อท่านใช้สิทธิ์ก็รับสิทธิ์ทันทีเลยระบบก็จะแจ้งข้อความผ่านการรับสิทธิ์แล้วก็วันเริ่มนะวันเริ่มใช้สิทธิ์รวมถึงการตรวจสอบนะควรตรวจสอบหน้าจอแสดงวงเงินต่างๆนะครับให้ผู้มีใช้สิทธิ์ได้นะนี่นะช่องทางนะครับนะช่องทางในการตรวจสอบผลการลงทะเบียนนะมีทั้ง4ช่องทางนะครับก็คือทางจอมือถือแล้วก็แจ้งผ่านทางแอปเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ข้อความในแอปนะอินบ็อกซ์ได้นะฮะแล้วก็ SMS ข้อความทางมือถือนะครับเพราะฉะนั้นท่านฟังท่านผู้ชมครับนะอย่าลืมนะครับนะท่านที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับนะดำเนินการได้นะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60/40เนี่ยนะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนะครับท่านลงก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ6:00 นถึง22:00 นนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะท่านทนายครับท่านผู้ฟังที่จะโทรศัพท์เข้ามาจองไว้ได้เลยนะครับ022769717และ022769721พักสักครู่แล้วกลับมาครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าในงาน Roadshow OTOP สระแก้ว2026ในธีม The Royal Legacy and Golden Prosperity มรดกแห่งภูมิปัญญาสู่ความมั่งคั่งสีทองตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา 7:30 นถึง 18:00 นณลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐประศาสนพักดีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจัดโดยจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วแล้วมาพบกันในงานครับ
7: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ช่วงที่2ครับการ 2.5 อาสาช่วยประชาชนท่านผู้ฟังอยู่กับท่านทนายธนวินทร์ศรีพรนะครับทนายความให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและผมพจน์โพธิ์ศรีครับท่านทนายธนวินทร์ครับนี่ยังไม่ทันไรเลยนี่มีคุณออนอุมา ไม่ใช่อนุมานะอุมากรนะนี่ท่านฟังอย่าลืมนะฮะโทรศัพท์เข้ามาที่022769717และ022769721หมายเลขนี้ช่วงเวลาทำรายการนะครับคุณอุมากรจากนครศรีธรรมราชครับท่านทนายครับขอปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ค้างจ่ายต่อมาเนี่ยก็ไปจ่ายทางไฟแนนซ์บอกว่าจ่ายไม่ได้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปที่ศาลไอ้ตรงนี้ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรคะอันนี้มันต้องรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเยอะเหมือนกันนะ
2: ครับโอเคผมอธิบายอย่างนี้นะครับ
1: เป็นแนวทาง
2: เป็นไฟแนนซ์ตัวนี้ก็คือเข้าใจว่าเป็นเรื่องของรถยนต์เช่าซื้อนะครับเช่าซื้อเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือเจ้าหนี้เนี่ยก็คือทางไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะบอกเลิกสัญญาได้ก็คือลูกหนี้จะต้องผิดนัด3งวดติดต่อกันนะครับการที่ติดต่อกันเนี่ยหมายความว่าไงก็คือไม่จ่าย3เดือนนะครับแต่ว่าลูกหนี้บางท่านจะบอกอย่างนี้ว่าจ่ายเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนมันไม่ติดต่อกันจริงๆแล้วเวลาไฟแนนซ์เขาตัดเขาจะเอาเงินที่จ่ายไปตัดเดือนก่อนเสมอเดือนครั้งแรกอะที่ผิดนั่นนะครับเพราะฉะนั้นทันทีที่มันครบ3เดือนมันก็จะกลายเป็น3เดือนติดต่อกันมันจะไม่ใช่ฟันหลออย่าง
1: มันไม่ฟันหลอแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ฟันหลอที่ท่านเข้าใจ
2: ใ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านจ่ายเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนเดือนเว้นเดือนไอเดือนที่จ่ายมันก็ไปทบไอเดือนที่ไม่ได้จ่ายพอเดือนไปส

0: โทรศัพท์เข้ามาจากนครศรีธรรมราชเข้าใจตามนี้นะครับจะได้เป็นความรู้ข้อกฎหมายของเราด้วยจะได้ไม่ปล่อยปะละเลยฮะเราเอารถมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์แต่ถ้าเอามาแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์เนี่ยอย่าเอามาเลยนะครับส่วนคุณอานะครับเช่นเดียวกันฝากคำถามขอถามทนายหน่อยค่ะมีเพื่อนเอาโฉนดที่ดินนะฮะมาจำนำผ่านไป10กว่าปีแล้วทางเจ้าของโฉนดไม่มาไถ่คืนและก็ทราบว่าเจ้าของโฉนดเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลตนก็ติดต่อไปสอบถามว่าจะให้โอนกรรมสิทธิ์ของตนเป็นโอนกรรมสิทธิ์เป็นของตนได้ไหมทางเจ้าของที่ดินว่าไงฮะมันตัวใหญ่มองไม่เห็นแหละเจ้าของที่ดินบอกว่าเจ้าของที่ดินไม่มีการดำเนินการอะไรอ่ะปรึกษาว่าเราควรจะทำอย่างไรได้บ้างครับ
1: โอเคคืออย่างนี้นะครับตามที่อธิบายเรื่องจำนองกับขายฝากไปนะครับทีเนี้ยที่ดินเนี่ยที่ดินมันมีปัญหาว่าที่ดินเราไม่เคยมีจำนำกันเอาโฉนดไปยื่นจำนำกันมันก็ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งคุณไม่ได้จดทะเบียนกับเจ้าพนักงาน
0: นี่ไงสำคัญ
1: นะครับแล้วก็พอไม่ได้จดทะเบียนกับเจ้าพนักงานผลก็คือเป็นโมฆะเลย
0: ครับ
1: นะครับสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือในเมื่อมันมีการจำนำกันแล้วอยากโอนที่ดินแปลงนี้ให้มาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองทำยังไงคำตอบก็คือ1ฟ้องตามสัญญาจำนำนะครับเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาว่าเป็นหนี้กันเท่าไหร่ถัดมาเลยเมื่อได้คำพิพากษาแล้วนำคำพิพากษานั้นน่ะไปยึดอายัดทรัพย์ของลูกหนี้ก็คือเป็นที่ดินแปลงที่เอามาจำนำเนี่ยเอาโฉนดมาวางไว้เนี่ย
0: ครับ
1: นะครับแล้วเราไปอาจจะไปใช้วิธีการไปซื้อคืนไปไม่ใช่ไปซื้อคืนไปซื้อในการขายทอดตลาดก็ได
0: ้
1: มันก็จะถูกโอนมาเป็นของเรา
0: ครับ
1: ซึ่งค่อนข้างมันมีความซับซ้อนในขั้นตอนอยู
0: ่
1: แต่ว่าไม่ยากเพราะว่าตั้งต้นมามันไม่ได้ถูกตามกฎหมายเท่าไหร่คือถ้าเป็นจำนำถ้าเป็นจำนองก็ไปจดทะเบียนหรือในเคสแบบนี้จำนำอย่างเงี้ยอาจจะเทียบได้กับการขายฝากก็คือไปจดทะเบียนว่าภายใน1ปีถ้าคุณไม่เอามาชำระหนี้เรานะ1ล้านบาทตามที่ตกลงกันไว้ให้ถือว่าเป็นหลุดขายฝากไปเลยก็คือจะโอนได้เลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: ผมดูตามลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณอาเนี่ยนะคุณอานี่บอกว่าที่บอกเอาโฉนดมาจำนำเนี่ยผ่านไปกว่า10ปีนี่ถ้าไม่ได้เขียนลายลักษณ์อักษรว่าไปยืมเงินไปกู้ยืมเงินเอาที่เอาโฉนดมาฝากไว้เฉยแล้วเอาเงินไปอย่างเงี้ย
1: ยากเลยครับ
0: อย่างนี้เป็นยังไงครับ
1: ยากเลยเพราะว่าประเด็นที่1เลยก็คือหนี้เนี่ยหนี้ในการที่คุณจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลได้เนี่ย1เจ้าหนี้ต้องสุจริตก่อน2ต้องเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย
0: ครับ
1: นะครับการเอามาวางไว้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นหนี้พนันถามว่าบังคับได้มั้ยคําตอบคือบังคับไม่ได้ฟ้องกันไม่ได้เลยหนี้พนันเนี่ยกฎหมายไม่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจำนำหรือการอะไรต่างๆมันต้องมีเอกสารอยู
0: ่นี่สำคัญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับไปกู้หนี้ยืมสินหรือจะให้ใครยืมเงินไปก็ตามนะครับปรารถนาดีบอกเอาที่ดินมาฝากไว้ก่อนไม่เป็นไรเราไม่ต้องเซ็นเอกสารเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาคืนละนะเอาไปเดี๋ยวไปใช้ 3-4 เดือนท่านเองปากว่าหายไปแบบนี้นี่ทำอะไรไม่ได้เลยนะเงินนั้นก็สูญไปเลย
1: ครับถ้าไม่มีเอกสารเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องกู้ยืมถ้าเป็นเรื่องกู้ยืมเนี่ยกู้ยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้รับผิดเป็นสำคัญก็คือลงลายมือชื่อลูกหนี
0: ้
1: นะครับแค่ถ้าเป็นเรื่องกู้ยืมเนี่ยแค่เขียนกันในกระดาษทิชชู่เนี่ยก็ฟ้องกันได้ละมันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นกระดาษ A4 สวยงามนะครับ
0: กระดาษทิชชู่มันก็ยุ่ยหมดสิท่านทนาย
1: ก็อย่าให้มันยุ่ยเลยครับ
0: ครับทางมือถือพวกนี้ก็ชัดเจนอยู่นะ
1: ทางมือถือต้องเป็นข้อความทางไลน์หรืออะไรที่ไม่สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับและจะต้องมีลักษณะเป็นการอ่านแล้วไม่ต้องตีความว่าอันนี้เป็นเรื่องการกู้ยืมเงินกันแน่นอนมีจำนวนเงินที่แน่นอนมีดอกเบี้ยจะผ่อนคืนกันเท่าไหร่อันนี้สามารถใช้ได้ตามพรบ.อิเล็กทรอนิกส
0: ์เอาแล้วถ้าเกิดว่าบอกกู้ยืมเงินกันบอกร้อยละ10นี่ได้ไหม
1: ร้อยละ10ใช่ไหมครับร้อยละ10ต่อปียังได้อยู่ครับเพราะว่าไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดแต่ถ้าร้อยละ10ต่อเดือนเนี่ยดอกเบี้ยตัวนั้นในทางคดีแพ่งถือเป็นโมฆะ
0: ครับ
1: แต่ในทางคดีอาญาจะเป็นเข้าในส่วนของพรบ.เรียกดอกเบี้ยเกินซึ่งมีโทษจำคุกอยู
0: ่นี่เพราะว่าหลายคนเขาเข้าใจแบบนี้อย่างนี้ครับร้อยละ10คนเข้าใจอ๋อ 110ต่อเดือน
1: ต่อเดือนเรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อย

0: ะ
1: เพราะฉะนั้นได้เข้าใจตามนี้นะกรณีที่ให้ยืมอะไรปุ๊บเนี่ยจะยืมเงินนะครับหรือให้ยืมก็ตามต้องมีลายลักษณ์อักษรนะครับถึงแม้ว่าจะเอาโฉนดที่ดินมาวางเป็นค้ำประกันก็ตามเพื่อนกันก็ดีญาติพี่น้องกันก็ตามนะครับก็ควรที่จะมีหลักปฏิบัติเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วส่วนกรณีที่จะไปจำนองจะไปขายฝากอะไรก็จะเป็นการอันนี้เอามาจำนำไม่ไปที่
0: จำนำส่วนใหญ
1: ่สภาพที่ดินไหม
0: จำนำกับที่ดินเนี่ยกับที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีเรื่องจำนำครับ
1: ครับ
0: จำนำส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของจำนำรถยนต
1: ์
0: นะครับจำนำสร้อยทองจำนำโทรศัพท์มือถือจำนำที่ทรัพย์สินที่มันส่งมอบได
1: ้ครับ
0: ส่วนที่ดินเนี่ยมันการส่งมอบมันส่งมอบยากไงครับเพราะว่าพอส่งมอบเข้าไปเขาก็จะต้องไปครอบครองแล้วคำถามคือที่ดินเขาจะไปครอบครองยังไงในเรื่องของจำนำ
1: ครับ
0: นะครับมันค่อนข้างยากอยู่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่ดินส่วนใหญ่ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือจำนอง
1: จำนอง
0: หรือขายฝาก
1: ขายฝากกรณีของคุณอาเนี่ยนะครับก็ไปเร่งดำเนินการหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนคนนั้นก่อนยังมีชีวิตอยู่ไหมถ้ายังมีชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลก็ดำเนินการเข้าสู่ถ้ามีเอกสารอยู่นะครับก็เข้าไปสู่กระบวนการในการฟ้องร้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่มีเอกสารล่ะทีนี้ให้เขาทำใหม่ไหม
0: ไม่มีเอกสารก็อาจจะทำใหม่เป็นเรื่องการรับสภาพหนี้ก็ได้นะครับรับสภาพหนี้เอาง่ายๆเลยถ้ารับสภาพหนี้เนี่ยก็ถามเขาดูว่าเขาจะผ่อนให้เดือนเท่าไหร่แล้วผิดสัญญาก็ไปว่ากันใหม
1: ่อ๋อนะครับมันจะได้แก้ไขกันได้ทุกๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นท่านฟังที่สอบถามเข้ามาเมื่อคุณอานี่ก็มีข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ผมเห็นกรณีหนึ่งครับท่านทนายครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะครับแต่ที่ไปมือกันหมุนเวียนเนี่ยเป็นเยาวชนอยู่เลยนะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับจับกลุ่มวัยรุ่นใน5รายนะครับผ่านทางเครือข่ายของเว็บพนันออนไลน์นะฮะเงินหมุนเวียนกว่า20ล้านบาทต่อเดือนสมาชิก 20,000 บาทนะแล้วช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยใกล้ๆกับอะไรอ่ะฟุตบอลนะฮะก็เลยมีการลงเรียกว่าเล่นการพนันผ่านทางเว็บพนันออนไลน์ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมเห็นอยู่ลักษณะแบบนี้นี่มันคนที่เข้าไปเนี่ยมันผมเห็นเป็นโพยเป็นอะไรเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าเรามันส่งเข้ามาแบบมันส่งเข้ามาทางมือถือก็เยอะดิ
0: เยอะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นในกรณีที่คุณไปเข้าเว็บแปลกๆอย
1: ่
0: างเช่นไปดูหนังที่มันละเมิดลิขสิทธิ์แล้วที่นี่มันจะมีโฆษณาพวกนี้อยู
1: ่
0: แล้วก็พอเยาวชนเห็นคนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการอินฟูบางท่านที่ไปเชียร์ในเรื่องของตัวเว็บพนันนะครับผมบอกอย่างนี้ว่าในประเทศไทยเราไม่เคยกฎหมายไม่เคยอนุญาตให้เล่นการพนันได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นในออนไลน์หรือคุณจะเล่นกันบนโต๊ะมันก็ผิดอยู่ดีนะครับแล้วยิ่งกลายเป็นว่าอย่างถ้าอย่างในข่าวเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครนะอย่างเช่นถ้าเป็นวัยรุ่นเข้าไปเป็นเจ้าของเว็บพนันเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็หนักกว่าเดิมเข้าไปอีก
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะดูแล้วอายุ20กว่าปีเท่านั้นเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วทีนี้ก็คือการพนันออนไลน์แบบนี้นี่มันเข้าถึงง่ายเลย
0: เข้าถึงง่ายแล้วก็มันจะกลายเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงของการฟอกเงินด้วยเพราะเงินถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยเงินไม่รู้มันโฟมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้
0: ถูกหรือผิดก็ไม่รู้นะครับซึ่งถ้าเข้าการฟอกเงินหรือว่าอะไรสุดท้ายเอาง่ายๆเลยครับมีโอกาสที่คุณจะถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดยึดทรัพย์หมายความว่ายึดทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะได้มาโดยถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายยึดมาก่อนพอยึดมันเสร็จแล้วคุณไปดีแคร์เอาชิ้นนี้ถูกกฎหมายชิ้นนี้เข้าชิ้นนี้ไม่เข้า
1: ครับ
0: คำถามก็คือมันดีแคร์ยากไหมล่ะ
1: ผมมีเรื่องนึงถามท่านทนายหน่อยเถอะเพราะว่ามันอยู่ในมือถือผมเจอแทบทุกวันเลย
0: ครับ
1: หวยอะไรหวยฮานอยหวยลาว
0: ครับ
1: หวยเลยเต็มไปหมดเลยท่านทนาย
0: ครับ
1: ถามเป็นความรู้หน่อยว่าอันนี้ผิดกฎหมายไหม
0: ผิดหมดนะครับ
1: โอ้นี่ไงผมเห็นคนเล่นทุกเล่นคนเล่นเขาแล้วเขาโอนเงินกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือผ่านไอ้อย่างนี้มันมีโอกาสเป็นบัญชีม้าเป็นอะไรไหมเนี่ยหรือยังไงฮะเนี่ย
0: ต้องอยู่ที่ว่าคุณไปอยู่ในวงไหนนะครับคือถ้าคุณไปเจอในแอปพลิเคชันในเว็บไซต์ในอะไรที่มันไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: บัญชีที่รับโอนอาจจะเป็นบัญชีม้า
1: ครับ
0: ได้เวลาคุณโอนได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: คุณเสียเขามีวิธีตามของคุณนั่นแหละ
1: ครับ
0: ตามถึงบ้านเลยเนี่ยคุณต้องจ่ายเขา
1: ครับ
0: แต่พอเวลาคุณได้ขึ้นมาสมมุติว่าคุณถูก ถูก
1: นั่น
0: น
1: ะ
0: หวยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยได้มาสมมติถูกมา3 ล้านบาท
1: ครับ
0: เขาบอกเขาไม่จ่ายแล้วทางคนเล่นจะไปทำอะไรเขาอ่ะ
1: นั่นแหละผมก็สงสัยว่าเอ๊ะมันแล้วมันโฆษณาผ่านทางเนี่ยผ่านทางเฟซบุ๊กตลอดเวลาแล้วบางที่ก็ผ่านระบบออนไลน์กันเยอะแยะไอ้ตรงนี้นี่สงสัยว่าทำอะไรไม่ได้เลยหน่วยงานรัฐ
0: ทำหน่วย
1: ถามที่จริงผมไม่รู้จริง
0: คือจริงๆอย่างนี้ครับหน่วยงานรัฐเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยถามว่าหน่วยงานรัฐทำไหมทำครับ
1: ครับ
0: หน่วยงานรัฐทำหน่วยงานรัฐใช้วิธีการบล็อกเว็บไซต์บล็อก IP บล็อกนู่นบล็อกนี่ไปแต่ผมถามง่ายๆเลยในการบล็อกเนี่ยอย่างเช่นสมมุติคำว่า daily อย่างเงี้ย daily
1: ครับ
0: ถูกบล็อกเรียบร้อย
1: ครับ
0: นะครับเขาก็ไปจดใหม่เป็น daily เติม s daily 555 daily 888
1: โอ้โอ้ไอ้55 888นี่เยอะเลยฮะ
0: สุดท้ายแล้วคำถามก็คือหน่วยงานรัฐของเราเนี่ยจะไปบล็อกแบบนี้ได้ยังไงคำว่าเดลี่เนี่ยผมยกขึ้นมาเฉยๆนะเด
1: ี๋
0: ยวเราไปตรงอะไรกับคนอื่นเขา
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐเองเนี่ยก็บล็อกไม่ไหวหรอกครับ
1: ครับ
0: เพราะเวลาจดเนี่ยผมบอกให้ว่าใช้เวลาจดไม่ถึงผมว่าชั่วโมงหนึ่งก็ได้ชั่วโมงหนึ่งนี่คือหมายถึงว่าคุณจะจดทีละ100เว็บไซต์มันก็จดได้
1: จดผ่านทางคอมพิวเตอร์เนี่ย
0: ใช่ครับก็ไปยื่นจดโดเมนจดโฮสต์จดอะไรก็ว่าไปแป๊บเดียวก็ได้ครับแล้วเว็บไซต์พวกนี้เขามีสำรองอีกเป็นหมื่นเว็บไซต์เลย
1: Oh-ho.
0: อันนี้ปิดอันนี้ก็เปิดอันนั้นเปิดอันก็มันเลยกลายเป็นว่าแมวไล่จับหนูอะคร
1: ับ
0: เป็นเกมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเราต้องให้ความรู้กับเยาวชนเราเยอะๆว่าสิ่งที่คุณเห็นในออนไลน์เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริง
1: ๆ
0: ไม่ได้แปลว่ามันจะมีคนไปยืนแจกแบบนั้นจริง
1: ๆ
0: อาจจะเป็นวิดีโอที่เขาทำมาเป็นหมื่นๆแล้วมารีรันให้คุณดูยังไงคุณก็แพ
1: ้ครับ
0: นี่ฮะไม่มีประโยชน์ครับ
1: ครับเหมือนกับทางท่านพลตรีชัดปัฒการนะท่านฝากเตือนไว้เลยบอกว่าบุคคลต่างๆนะครับพี่น้องประชาชนก็อย่าไปเชื่อทางเว็บไซต์ต่างๆที่มันเผยแพร่เข้ามาเนี่ยมันทำให้หลอกลวงให้เราไปกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวนี่ผมก็ตกใจผมก็เอกใจนะเพราะว่าไปที่ไหนตอนนี้เนี่ยบอกว่าหวยไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนี่16วัน
0: ครับ
1: ปรากฏว่าไปเจอฮานอยเนี่ยหวยฮานอยนี่5วันหวยลาวเดิม3วันตอนนี้เป็น5วันแล้ว
0: มีเพิ่มเติมที่ผมได้ยินมาเนี่ยหวยหุ้นเนี่ยหวยหุ้นหวยหุ้นดูเขาเรียกว่าอะไรนะที่เห็นนะ
1: ครับ
0: เขาก็เอาไอ้ยอดปิดนั่นแหละยอดเซตปิดแต่ละวัน
1: นั่นน่ะ
0: แล้วก็ไปแทงกันสุดท้ายพอคุณแทงถูกไปซื้อถูกเนี่ยแทงหวยถูกปุ๊บเนี่ยคุณก็ไม่ได้เงิน
1: นั่นนะครับ
0: แล้วคุณก็ไปฟ้องร้องทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นน่ะอย่าไปยุ่งในส่วนตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเวลาคุณเสียคุณเสียแน่แต่เวลาคุณได้คุณอาจจะไม่ได้เงินอย่างที่คุณต้องการ
1: ครับอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับกรณีเรื่องของการพนันหวยพนันออนไลน์ต่างๆทั้งเรื่องของสื่ออนามกอนาจารด้วยนะครับผมมีเรื่องนึงท่านทนายเห็นว่าทางท่านที่เคยใช้บริการนะครับไรเดอร์นะไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์แพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่เขาขับรถมาให้บริการทั้งนำอาหารมาทำไปส่งต่างๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนเหล่านี้นี่ไม่ใช่ลูกจ้างนะมีประเด็นพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มของลูกจ้างของไรเดอร์ต่างๆเนี่ยนะครับมีข้อสงสัยนะบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะเป็นแสนคนนะเป็นแสนคนเลยประกอบอาชีพอย่างนี้ทั่วประเทศโดยมีแพลตฟอร์มมาจากตัวแพลตฟอร์มนี้ตัวมาจากต่างประเทศอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คนเหล่านี้ก็คือสมัครเข้าไปเพื่อประกอบอาชีพต่างๆแล้วคนเหล่านี้ก็ยังไม่ถูกการดูแลว่าเป็นบุคคลเป็นอยู่ในฐานะของความคุ้มครองของแรงงานอะไรบ้างนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็มีทางหน่วยงานนะครับก็คือทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษดาธีระโกศลพงศ์เนี่ยฮะท่านเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านบอกว่าเรื่องการพิสูจน์สถานะการจ้างงานว่าแรงงานแพลตฟอร์มแล้วก็ไรเดอร์มีสถานะเป็นลูกจ้างหรือรูปธรรมขั้นต่ำที่ควรจะเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้จริงในระยะเวลา1 ปีตามที่ประกาศไว้เมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2569นะครับว่าจะสร้างความคุ้มครอง ตามกฎหมายแรงงานและก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับแรงงานเหล่านี้ครับตามแพลตฟอร์มของไรเดอร์เนี่ยด้วยการหาทางเปิดช่องให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมไงจะช่วยให้เปิดช่องสู่ระบบประกันสังคมหากดำเนินการสำเร็จก็จะนำสู่สิทธิและสวัสดิการต่างๆเป็นธรรมและก็มีแรงงานในกลุ่มนี้ไอ้ตรงนี้หมายถึงว่าเขาจะเปิดช่องทางให้คนกลุ่มนี้ประมาณแสนกว่าคนเนี่ยนะผมว่าแสนถึง200,000ในทั่วประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: เข้าสู่ระบบของ
0: ประกันสังคม
1: ประกันสังคม
0: ครับ
1: อันนี้อยู่ระหว่างการที่จะดำเนินการให้เข้าสู่ระบบแต่ตอนนี้ยังไง
0: ครับ
1: คนเหล่านี้ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานแรงงานของประกันสังคมนะแต่แปลว่าตอนนี้คือเป็นแรงงานอิสระเป็นบางคนก็ใช้มาตรา40บางคนก็ไม่มี
0: ครับ
1: ไอ้เหล่านี้นี่ถ้ามุมมองเหล่านี้นี่คำแนะนำถ้าหากว่าคนเหล่านี้เขาควรจะไปดำเนินการยังไงดีท่านทนาย
0: คือปัญหาของเรื่องนี้มันอยู่มันมีทั้งปัญหาข้อกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าประเด็นที่หนึ่งไรเดอร์หรือคนที่ขี่ส่งอาหารส่งเอกสารส่งบาๆเนี่ยนะครับบางท่านมีงานประจำทำอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็มารับเป็นรายได้เสริม
1: นะครับ
0: กฎหมายเนี่ยจะมองว่าเป็นเรื่องของการจ้างทำของหมายถึงว่าทางนายจ้างเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยผมเรียกแพลตฟอร์มแล้วกันแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะไปส่งด้วยวิธีใดก็ตามแต่คุณมีหน้าที่ไปรับของแล้วไปส่งให้ถึงมือ
1: ครับ
0: แล้วเขาจะจ่ายตังค์ให
1: ้
0: ในส่วนตรงนี้มันจะกลายเป็นว่าเข้าในส่วนของจ้างทำของทันที
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจ้างทำของเนี่ยจะไม่เข้าแรงงาน
1: แต่
0: อีกมุมหนึ่งก็คืออย่างเช่นคนที่ทำงาน8โมงครึ่งเลิก5โมงเย็นเป็นพนักงานไรเดอร์ขนส่งอันเนี้ยควรสมควรผมเห็นว่าสมควรจะผลักดันให้เขามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีประกันสังคมมีนู่นมีนี
1: ่
0: นะครับเพราะว่าอะไรอ่ะทางแพลตฟอร์มเขามีอำนาจบังคับบัญชาไงครับสั่งให้ไปที่นู่นได้สั่งให้ไปที่นี่ได้ถ้าไม่ไปลงโทษได้ตัดเงินเดือนได้อันนี้จะเข้าแรงงาน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นน่ะมันเลยกลายเป็นว่ามันต้องแยกไรเดอร์ตรงนี้ออกเป็น2กลุ่มก่อน
1: ครับ
0: นะครับว่าคนนี้ควรได้เข้าคนนี้ไม่ควรได้เข้า
1: ไอ้ตรงนี้จะแยกลำบากแหละเพราะว่าคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มที่ทำงานตั้งแต่เช้านะครับผมบางวันไม่ถึงผมตื่นเช้ามานี่หกโมงบางท่านก็มาส่งแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: ใช่ครับ
1: เช้ามาก็มีบางคนส่งนะส่งโจ๊กส่งอะไรโอนตีนกาแฟร้อนอะไรต่างๆมุ้งมาจากไหนไม่รู้แต่มาส่งมาแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นั่นก็อีกแบบนึงประเภทหนึ่งแล้วก็อย่างที่ท่านนายบอกถ้าเขามีอาชีพอยู่แล้วและอันนี้เป็นอาชีพเสริมอันนี้ก็ต้องแยกออกมา
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องติดตามสำหรับพี่ๆไรเดอร์นะครับที่อยู่ตามจุดต่างๆส่วนผมเห็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆเขาก็เข้าไปอยู่ในกระบวนการของมาตรา40เยอะนะ
0: ก็เป็นไปได้ครับก็ต้องดูว่าเขาเข้าไปในลักษณะแบบใดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตอนที่ชวนกันบอกว่าให้เข้าสู่กระบวนการการออมแห่งชาติเนี่ยแล้วก็ตามกลุ่มต่างๆก็ไปจ่าย100ทัดเติมให้70อย่างเงี้ยฮะเติมไม่ให้ตอนนั้นรุ่นนั้นน
0: ่
1: ะตอนก่อนออมแห่งชาติสมัยนั้นแต่ก็ถือว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่จะพยายามนะครับทำให้กลุ่มไรเดอร์นะครับที่มีสมาชิกมีผู้ประกอบการกว่าแสนคนเนี่ยเข้าสู่ระบบของประกันนะของประกันสังคมแหละแล้วก็จูนเข้าสู่ระบบของทางแรงงานจะได้ดูแลให้นะครับผมมีเรื่องนึงที่ผ่านไปช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วไปพูดคุยกันเจอกับคนที่สอบถามมาบอกว่าท่านหัวหน้าสอบถามหน่อยเถอะฉันไปเรียนกศน.เรียนกศน.นี่นู่นนะฮะคนที่ถามผมเนี่ยอายุ50ปีแล้ว
0: ครับ
1: คนนี้ไปเรียนกศน.มาแล้วก็จนจบแล้วก็ปรากฏว่าเอกสารบัตรอะไรต่างๆทะเบียนเนี่ยมันหายไปหมดเลยป้าก็ไปติดต่อที่กศน.ที่สุโขทัยนั่นก็ถูกน้ำท่วมหมดเลยเขาก็เลยบอกว่าเอกสารมันไม่รู้จะตามที่ไหนทีนี
0: ้คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปไล่กันจริงๆเนี่ยในการไปเรียนกศน.เนี่ยมันมีการเข้าไปเรียนจริง
1: ใช่
0: เข้าไปสอบจริง
1: ครับ
0: นะครับยังไงก็ต้องมีเอกสารมันอาจจะไม่เป็นเปเปอร์ที่เป็นกระดาษแต่อย่างน้อยก็เขาก็ต้องมีข้อมูลของเขาที่จัดเก็บเอาไว้ตามหน่วยงานต่าง
1: ๆ
0: ในไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนการเขาเรียกอะไรนะครับการจบเนี่ยก็จะมีใบวุฒิให้ที่โรงเรียนที่เขาไปเรียนตรงนั้นเนี่ย
1: ตรงนั้น
0: มันก็ต้องมีสำเนา
1: น้ำท่วม
0: แล้วหน่วยงานกสน.หลักเนี่ย
1: มันก็ต้องมีส่วนกลาง
0: มันก็ต้องมีส่วนกลางใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่จะได้ไขคำตอบได้เหมือนกันผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมคุณแม่อันดับแรกเลยคือเราไปดูที่โรงเรียนก่อนถ้าโรงเรียนบอกน้ำท่วมตรงนี้ถ้าจากที่โรงเรียนแล้วก็ไปที่จังหวัดไปที่อำเภออำเภอไม่มีก็ไปจังหวัดน่ะก็ไปสามทอดบอกลองหาดูก่อนถ้าไม่ได้แล้วก็มาคุยกันโทรมาหากันดูอีกครั้งหนึ่งผมก็ว่าอย่างนี้มันน่าจะมีต้นทางอยู่บ้างเพราะไม่อย่างนั้นมันเอกสารพวกนี้มันเอกสารของหลวงมันไม่ไปไหนแล้วครับมันมีอยู่ก็จะมีเขารวบรวมไว้อยู่ตรงไหนเท่านั้นเองแหละเป็นต้นทางนะ
0: ครับ
1: อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับมีข้อสงสัยต่างๆเราก็ติดตามกันมีข้อกฎหมายต่างๆที่ศึกษากันนะเราจะได้อธิบายให้ฟังกันได้ชัดเจนในการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันนี้นะครับท่านทนายมีอะไรจะฝากหรือข้อกฎหมายกับทางท่านผู้ฟังไหมครับ
0: ผมอยากจะฝากในเรื่องของตัวการนำเข้าข้อมูลอันเป็นตัวสื่อลามกนิดหนึ่งนะครับคือสื่อลามกเนี่ยณปัจจุบันตอนเนี้ยเท่าที่คือผมเองอ่ะบางทีผมก็ได้รับความจะบอกว่าไงดีคือบางทีผมขึ้นรถไฟฟ้า
1: ครับ
0: แล้วเวลามันฟีดขึ้นมามันฟีดขึ้นมาเป็นระบบออโต้ของเขาอะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันไม่ได้ดีกับทั้งตัวผมเลยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรายืนอยู่บนรถไฟฟ้าทีเนี้ยทันทีที่มีพวกนี้ขึ้นมาผมอยากจะให้ประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือช่วยกันแคปหน่อย
1: ครับ
0: นะครับแคปไว้แล้วก็อาจจะแจ้งทางไซเบอร์ก็ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ช่วยกันรีพอร์ตนิดนึงนะครับเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นประโยชน์อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยลูกหลานของท่านเนี่ยจะได้ไม่เข้าสู่สื่อแบบนี้โดยง่ายนะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์ในอนาคตจริง
1: ๆครับนี่เป็นความห่วงใยนะครับของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนผมย้ำนิดเดียวท่านฟังครับเรื่องนึงที่สำคัญเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยรออยู่นะครับเพราะว่าคือโครงการไทยช่วยไทยนะครับไทยช่วยไทยพลัดนะฮะไทยช่วยไทยพลัด 60/40 นี่แหละนะครับเขาจะเริ่มลงทะเบียนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่25นะครับวันพรุ่งที่25ถึงวันที่29 1อาทิตย์ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์อย่าลืมนะครับลงทะเบียนนะลงทะเบียนลงเวลา 6:00 นถึง 22:00 นทุกวันนะครับคนที่ไม่เคยลงเนี่ยนะครับต้องเปิดนะไปลืมนะเปิดแอปเป๋าตังก่อนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามรายละเอียดที่เขาให้ลงทะเบียนไว้นะครับก็รอติดตามตรวจสอบผลภายใน3วันแล้วก็ยืนยันสิทธิ์แล้วก็ตกลงนะครับส่วนคนที่เคยลงอยู่แล้วนะครับก็เข้าแอปเป๋าตังเหมือนกันนะครับไปยืนยันตัวเองนะยืนยันตัวตนกดปุ่มลงทะเบียนนะครับยืนยันตัวตนนะครับของตนเองก็มีผลทันทีนะครับตรวจสอบสิทธิ์ด้วยสำหรับคนที่สอบถามผมมาว่าคุณพศยายก็ไม่รู้จะทำยังไงนะโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีนะครับนะมีแต่สมุดธนาคารกรุงไทยเอาอย่างนี้นะนำบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรคนพิการต่างๆที่สอบถามเข้ามานะแล้วก็สมุดของกรุงไทยไปที่ธนาคารกรุงไทยให้เขาช่วยแก้ไขปัญหาปรึกษาได้นะครับวันนี้ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับผมพศโพศีและก็ท่านทนายทวินศรีพรให้ความรู้กับท่านผู้ฟังในข้อกฎหมายต่างๆเราจะพบกันวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดีอย่างนี้ครับ 16:00 นถึง 17:00 นเราสองคนไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามและขยายผลคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มรวม7รายพร้อมสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
10: พลตำรวจโทตายรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีรีดไถทรัพย์ชาวจีนโดยเปิดเผยว่าจากการสืบสวนขยายผลพบข้าราชการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก1รายซึ่งได้เข้ามอบตัวเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันมีผู้ต้องหารวมแล้ว7รายแบ่งเป็นข้าราชการตำรวจ6รายและพลเรือน1รายสำหรับข้าราชการตำรวจทั้ง6รายถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์โดยมิชอบร่วมกันปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นจนปราศจากเสรีภาพในร่างกายรวมถึงร่วมกันกระทำให้บุคคลสูญหายโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่ง
11: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยคุกคามสำคัญที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้เห็นผล

0: โดยเร็วแม้ที่ผ่านมาจะมีการปราบปรามอย่างเข้มข้นแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดซ้ำเป็นเวลานานจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของครอบครัวชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าไประงับเหตุดังนั้นทักษะทางยุทธวิธีและความพร้อมของอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดจังหวัดตรังจึงได้ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อความปลอดภัยในการคลี่คลายสถานการณ์บุคคลคลุ้มคลั่งของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกฝ่ายและจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและทำให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากเหตุรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ประมงจังหวัดสุรินทร์เตือนชาวประมงและประชาชนงดทำการประมงช่วงฤดูน้ำแดงระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคม2569เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดในช่วงมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน
2: นายประชุมด่วนใหญ่ประมงจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าช่วงฤดูน้ำแดงตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2569กรมประมงได้กำหนดพื้นที่ห้ามทำประมงในแม่น้ำลำคลองหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุลำน้ำทุกสาขาและพื้นที่น้ำท่วมตามธรรมชาติที่เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำทั่วจังหวัดทั้งในที่สาธารณะและพื้นที่เอกชนเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างไรก็ตามยังอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงบางประเภทได้เช่นเบ็ดทั่วไปสวิงยอขนาดเล็กสุ่มใสและแหที่มีความลึกไม่เกิน3เมตรตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือ5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์โทรศัพท์044514590กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 นถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าครับรายการที่เราจะนำเรื่องสั้นวรรณกรรมต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็อาจารย์มาเล่ากันในรูปแบบของการนำเรื่องสั้นมาอ่านให้ฟังดีกว่านะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสั้นจากนักเขียนที่เราได้รับอนุญาตให้นำเสนอผ่านรายการนะครับร้อยเรื่องมาเล่านั้นในช่วงนี้ยังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้เสนอเรื่องที่เกี่ยวกับผีนะฮะสิ่งเร้นลับที่ไม่มีใครยืนยันได้ว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก็ได้แต่ฟังคำบอกเล่ามานะครับบางคนก็ได้เจอแค่เห็นถึงความแตกต่างเห็นถึงเป็นดวงเป็นคนเป็นอะไรซึ่งจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะเนาะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับบางคนก็ได้เห็นถึงขนาดว่าได้มาคุยกันออกรถออกชาติมากได้มาเจอกันในเวลากลางคืนได้มาปรากฏตัวให้เห็นในลักษณะแบบนั้นแบบนี้หรือบางคนก็อาจจะได้ยินแค่เสียงอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับคุณผู้ฟังครับวิญญาณที่รอคอยเป็นเรื่องที่ผมนำเสนอให้ฟังกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนสัปดาห์นี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าผู้คุ้มครองครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องเล่าที่มีคนมาเล่าให้ท่านทอเรียนพิบูลฟังเหมือนกันท่านทอก็นำมาเรียบเรียงแล้วก็เขียนออกมาในกฎแห่งกรรมนะครับเท่าที่ไปอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยเรื่องเนี้ยจะไปเจอเลยอย่างเรื่องที่แล้วเนี่ยเหมือนประมาณว่ามาเข้าสิงประมาณนั้นนะแต่ว่าในตอนที่จะเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยเหมือนไปเจอเลยอะแล้วก็ท่านก็มาคุ้มครองมีอภินิหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะบอกเลยว่าจะเชื่อหรือไม่อย่างไรขนาดผู้เขียนเองซึ่งไปเรียบเรียงจากคนที่เล่าให้ฟังมาอีกครั้งนึงแล้วมาเขียนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนอ่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันก็มีมากกว่าสิ่งเร้นลับนะมันมีความเป็นกฎธรรมชาติมีเรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรประมาณเนี้ยมาแทรกอยู่ในเรื่องด้วยเรื่องผู้คุ้มครองจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันในวันนี้นะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอหนังสือกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนผู้คุ้มครองไปติดตามกันครับ

วันหนึ่งเพื่อนที่รักใคร่มาจากต่างจังหวัดได้มาเยี่ยมเยือนสนทนาถามถึงทุกสุขฐานะเพื่อนเก่าแก่นานๆจะได้มีโอกาสพบปะกันสักครั้งเรามีเรื่องสนทนากันมากเพราะเราไม่ได้พบกันนานเมื่อได้เวลาจวนเที่ยงเราจึงได้ชวนกันไปรับประทานอาหารในร้านแห่งหนึ่งเมื่อสั่งอาหารแล้วเราก็ยังมีเวลาสนทนากันในเรื่องต่างๆไม่รู้จักจบสิ้นตอนหนึ่งเพื่อนได้บอกว่าญาติของผมคนหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์มหัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกมากพิลึกจริงๆยากที่จะเชื่อว่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วญาติของผมคนนี้เป็นลูกของอาจะนับก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมแต่เป็นคนดีมากมีศีลมีสัตว์เรื่องนี้ถ้าเป็นคนอื่นเล่ากันมาหลายทอดผมก็ยังสงสัยไม่แน่ใจว่าตัวผมเองจะเชื่อหรือไม่เพราะเหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้บางครั้งก็ต้องเชื่อจะเชื่อก็ไม่ได้จะเชื่อมากนักก็ไม่ได้ฉะนั้นผมจึงเดินสายกลางๆเลือกเชื่อเป็นเรื่องๆไปก่อนเชื่อก็ต้องพิจารณาดูผู้ประสบการณ์นั้นเป็นคนชนิดใดมีความประพฤติอย่างไรมีประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่ในเรื่องหรือไม่น้ำหนักของเรื่องเชื่อถือได้ไหมเพราะเรื่องเหล่านี้พิสดารจะเอาหลักและเหตุผลไม่ค่อยได้ถ้าเราได้ประสบกับตัวเองเห็นกับตาได้ยินกับหูเราก็เชื่อแต่ถ้าเราจะไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาอาจจะไม่เชื่อเช่นเดียวกับเราไม่เชื่อเขาเพราะเป็นสมัยความเจริญทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะส่งดาวเทียมขึ้นโคจรรอบพิภพและกำลังจะส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปสู่ดวงจันทร์และดาวพระเคราะห์อื่นๆแล้วก็น้อยคนนักที่จะหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเขามองข้ามไปหมดเพราะเห็นเป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้เหลวไหลไม่สนใจเพราะเป็นสมัยมีเหตุมีผลข้าพเจ้าถามว่าเรื่องเหลวไหลนี้เห็นจะเกี่ยวกับวิญญาณและเรื่องพูดผีปีศาจใช่ไหมเพื่อนตอบว่าถูกแล้วที่ผมพูดนี่หมายถึงวิญญาณมีอภินิหารแปลกประหลาดมหัศจรรย์ข้าพเจ้าบอกว่าเรื่องนี้ผมเชื่อและสนใจมากเพราะผมกำลังศึกษาอยากทราบถึงเรื่องวิญญาณและการตายแล้วเกิดและวิญญาณต่างๆที่มีฤทธิ์เดชอภินิหารแตกต่างกันและอยากทราบถึงผู้ที่จะจากโลกมนุษย์นี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างความเป็นอยู่ผิดกับโลกมนุษย์อย่างไรบางครั้งในความฝันผมเห็นเพื่อนที่ตายไปแล้วเมื่อนึกได้ก็รีบถามถึงเวลาตายรู้สึกอย่างไรบ้างและความเป็นอยู่ในปรโลกเป็นอย่างไรทั้งผมก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องชนิดนี้มาหลายครั้งล้วนแต่ลึกลับอภินิหารชนิดที่จับเหตุผลต้นปลายไม่ได้บางครั้งก็น่าตื่นเต้นบางครั้งก็น่าพิศวงงงงวยแม้ว่าจะได้รับประสบการณ์ด้วยกันมากคนก็ดีต่างก็รู้กันอยู่แต่ในหมู่คณะที่สนใจเท่านั้นว่าโลกยังมีสิ่งลี้ลับและอภินิหารมหัศจรรย์มีจริงในยุคปัจจุบัน

คิดดูแล้วว่าหากผมจะนำมาเขียนขึ้นก็กลัวตัวเองจะเสียผู้เสียคนฉะนั้นผมจึงต้องพิจารณาดูความรู้สึกของบุคคลทั่วๆไปเพราะเราจะเอาความรู้สึกของคนส่วนน้อยรู้เห็นนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องจริงบางเรื่องก็เขียนขึ้นไม่ได้เพื่อนฟังดูแล้วก็หัวเราะถามว่าเสียผู้เสียคนอย่างไรเมื่อเราพูดแต่เรื่องจริงผมยังไม่เข้าใจข้าพเจ้าต้องถอนหายใจแล้วตอบว่าก็เรื่องจริงแต่หาคนเชื่อยากเพราะคนเราส่วนมากยังปรับปรุงความรู้สึกเข้าไม่ถึงในเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์เหล่านี้เพราะยังอยู่เหนือความรู้สึกของคนส่วนมากยกตัวอย่างสมมติเช่นเดียวกันกับสมัยปู่ย่าของเราสมัยนั้นถ้าเราจะไปบอกว่าต่อไปเขาจะส่งคนไปลงดวงจันทร์คนสมัยนั้นเขาไม่เชื่อแล้วกลับหัวเราะเยาะเกิดสงสัยว่าไอ้นี่มันสติสตังยังดีอยู่หรือบ้าไปแล้วถ้าเราไปอ้างโน่นอ้างนี่อยู่คนเดียวเมื่อคนอื่นไม่มีใครเขาเชื่อเราแล้วเขาก็พากันเหมาให้เราเป็นบ้าเสียสติคราวนี้เราก็เกิดสงสัยตัวเราเองว่าเราเป็นบ้าจริงหรือเปล่าเพราะทุกคนเขาว่าเราเป็นบ้าเรามัวสงสัยตัวเราเองแล้วก็เสียผู้เสียคนเพราะความจริงทางวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญพอที่จะเปิดเผยให้เห็นจริงจังเป็นเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นไปได้เท่านั้นเรื่องวิญญาณก็คงมีผู้พิสูจน์วันหนึ่งในอนาคตเพื่อนที่ฟังแล้วก็พยักหน้านิ่งใช้ความคิดครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่าผมคิดว่าอยากจะให้ญาติของผมมาพบกับคุณเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดเพื่อคุณจะได้พิจารณาดูเองว่าเห็นสมควรอย่างไรบ้างผมรับรองว่าญาติคนนี้เป็นคนดีมากถ้าไม่ดีคงตายโหงไปนานแล้ว

หลังจากนั้นต่อมาประมาณเดือนเศษเพื่อนก็ได้พาชายคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้าเมื่อเห็นหน้าก็รู้สึกชอบก่อนแล้วเมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักและได้สนทนากันก็รู้สึกว่าชายผู้นี้มีอัจฉริยะดีทั้งกิริยาท่าทางพูดจาเป็นคนเปิดเผยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเป็นที่น่าคบหาสมาคมจึงคิดว่าชายผู้นี้บุคลิกลักษณะสมกับเพื่อนได้ยกย่องว่าเป็นคนดีเมื่อได้สนทนากันพอสมควรก็รู้สึกว่าเข้ากันได้อย่างสนิทสนมแล้วชายผู้นั้นก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าคืนวันหนึ่งยังไม่ดึกนักผมได้ขับรถอยู่บนท้องถนนจากจังหวัดผ่านจังหวัดเวลานั้นอายุของผมกำลังเข้าเบญจเพสการขับรถเป็นเวลาชั่วโมงชั่วโมงคนเดียวในยามค่ำคืนเช่นนี้รู้สึกเหงาทำให้คิดว่าถ้ามีเพื่อนร่วมทางมาด้วยก็จะดีจะได้คุยกันแก้เหงาคืนนั้นอากาศออกจะเย็นและฝนก็ตกเป็นฝอยทำให้ถนนชื้นแฉะผมกำลังคิดอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องทันใดนั้นสายตาผมดูไปข้างหน้ารถไกลออกไปเท่าที่ไฟใหญ่น่าจะส่องถึงผมมองเห็นชายผู้หนึ่งกำลังเดินหันหลังมุ่งตรงไปข้างหน้าสวมเสื้อแบบชาวนานุ่งกางเกงครึ่งท่อนเดินอยู่กลางละอองฝนผมเกิดความสงสารขึ้นมาที่แกต้องเดินตากฝนเพราะทางระยะนี้ห่างไกลจากหมู่บ้านมากคิดว่าเราควรจะสงเคราะห์รับแกขึ้นรถไปส่งยังจุดหมายปลายทางของแกคงจะไม่ไกลนักเพราะไปทางเดียวกันเมื่อคิดแล้วผมเร่งรถไปจนทันร้องบอกว่าคุณจะไปไหนขึ้นมาบนรถผมจะไปส่งอย่าเดินตากฝนเลยเมื่อแกเหลียวหน้าหันมาดูผมก็เห็นหน้าถนัดเป็นชายแก่ๆ แต่สิ่งที่แปลกก็คือผมเห็นขนคิ้วสองข้างของแกไม่เหมือนกันเพราะข้างหนึ่งหงอกขาวและอีกข้างหนึ่งยังดำแกหยุดหันมาถามว่าเรียกข้าเหรอผมรีบเปลี่ยนคำแทนชื่อตามอายุบอกว่าครับเชิญคุณลุงขึ้นมาบนรถผมจะไปส่งแล้วผมก็เอียงตัวเอื้อมมือไปเปิดประตูรถให้แกรีบขึ้นมาเมื่อแกขึ้นมานั่งเรียบร้อยผมก็ปิดประตูรถเข้าเกียร์เดินทางต่อไปทันใดนั้นชายชราพูดขึ้นว่าเอ็งนี่มันใจดีจริงว่ะที่มีแก่ใจหยุดรับคนแก่อย่างข้าพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจฟังแล้วรู้สึกพิกลแต่ผมก็ไม่สนใจจึงบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงโบราณว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าผมเดินทางมาคนเดียวจะได้คุณลุงเป็นเพื่อนคุยระหว่างทางวันหน้าวันหลังผมอาจต้องพึ่งคุณลุงก็ได้เสียงชายชราหัวเราะในลำคออย่างชอบใจพูดว่าจริงๆเองมันคนซื่อใจดีข้าชอบเองแล้วก็หัวเราะต่อไปทำให้ผมนึกในใจว่าชายสูงอายุผู้นี้เป็นใครกันนะดูท่าทางพูดจาคล้ายกับผู้มีอำนาจแม้จะใช้คำพูดอย่างชาวบ้านชนบทธรรมดาของผู้เฒ่าที่ใช้คำพูดกับลูกหลานแต่ผมก็ไม่ถือสาอะไรในคำพูดตรงไปตรงมาของแกนึกว่าผู้เฒ่าสูงอายุชั้นปู่ชั้นตาเราควรให้ความเคารพเพราะอายุเราก็รุ่นลูกหลานของแกคิดแล้วก็มีความสบายใจเมื่อผมหยิบซองบุหรี่เปิดออกมายื่นให้แล้วบอกว่าคุณลุงเชิญสูบบุหรี่สิครับเสียงชายชราหัวเราะและพูดว่าข้าไม่สูบยาหรอกโว้ยเองสูบของเองได้ตามใจผมจึงพูดว่าผมต้องขอโทษด้วยที่คุณลุงไม่ชอบผมก็ยังไม่สูบเหมือนกันพูดแล้วผมก็ปิดซองบุหรี่เก็บใส่กระเป๋าเสียงชายชราพูดว่ารถของเองมันไม่สวยเหมือนรถคนอื่นเขาแต่เองมันใจดีใช้ได้พูดแล้วก็หัวเราะชอบใจผมจึงได้ตอบว่าจริงครับลุงรถของผมรูปร่างไม่สวยเพราะเป็นรถรุ่นเก่าแต่มันก็ซื่อสัตย์ดีไม่เคยเสียกลางทางเลยครับผมวิ่งได้ตลอดคืนตลอดวันขอเติมน้ำมันอย่าให้มันหมดถังเท่านั้นเสียงชายชราหัวเราะชอบใจพูดว่าเองมันดีแต่ข้าขอเตือนเองอย่าประมาทของอะไรมันไม่แน่นอนพลางชี้มือไปข้างหน้าแล้วบอกว่าโน่นถึงหัวดงตรงต้นไม้ใหญ่มากๆเองหยุดรถข้าจะลง
เมื่อรถมาถึงต้นไม้หนาทึบตามชายชราบอกผมก็หยุดรถเอียงตัวเอื้อมมือไปเปิดประตูรถให้ชายชราลงเมื่อแกลงจากรถแล้วก็ร้องบอกว่าข้าไปก่อนนะโว้ยถ้าเองมาแถวนี้นึกถึงข้าบ้างนะแล้วแกก็หัวเราะอย่างน่ากลัวผมก็ได้แต่รับปากว่าครับคุณลุงแล้วก็ยกมือไหว้แต่ชายชราไม่ได้หันมามองแกรีบก้มหน้าหันหลังเดินดุ่มๆเข้าไปในดงไม้หายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่เย็นจับใจผมก็ไม่ได้ถามชื่อชายชราผู้นั้นและแกก็ไม่ได้บอกคงจำได้แต่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นแกเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หลังจากนั้นผมก็นั่งมาในรถคนเดียวคิดอะไรต่ออะไรตลอดทาง

ภายหลังต่อมาอีกหลายเดือนผมก็ต้องเดินทางโดยรถยนต์ไปในเส้นทางสายนี้อีกและคราวนี้ก็ไปคนเดียวเช่นกันการเดินทางไปถึงแถวนั้นก็เป็นเวลาดึกมากผมก็อดคิดถึงชายชราไม่ได้นึกถึงคำพูดของชายชรานึกถึงเสียงหัวเราะคล้ายคนเสียสติและเยือกเย็นของแกแล้วก็อดนึกถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วคืนนั้นผมขับรถใช้ความเร็วสูงเวลานั้นมีผมคนเดียวและรถคันเดียวในท้องถนนในยามดึกเพราะไม่มีรถตามหลังและรถสวนทางมาในความสงัดอากาศเยือกเย็นทำให้ผมเร่งความเร็วตลอดเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่ได้นึกได้ฝันว่าอากาศเยือกเย็นยามดึกเช่นนี้จะเกิดอุบัติเหตุยางล้อหน้าซึ่งไม่เคยมีวี่แววว่าชำรุดเลยก็เกิดระเบิดดังปังเสียงสนั่นหวั่นไหวล้อหน้าซึ่งยางนอกยางในเสียหายใช้ไม่ได้หมดลมอย่างกระทันหันรถก็สายไปมาพวงมาลัยสั่นผมกุมพวงมาลัยไม่อยู่เพราะยางเส้นที่ระเบิดนั้นไม่มีลมสะบัดตามล้อที่หมุนผมไม่สามารถจะบังคับพวงมาลัยไว้ได้ตามปกติรถหันตัวหมุนขวางถนนหน้ารถกำลังจะวิ่งพุ่งดิ่งลงไปตกข้างถนนสติผมยังดีคิดว่าถ้าผมเหยียบห้ามล้อรถจะต้องคว่ำก่อนตกถนนไฟหน้าฉายไปทางข้างถนนผมใจหายหมดนึกภาวนาถึงคุณพระอยู่ในใจและคิดว่าถ้าไม่ตายก็ต้องไปนอนหยอดน้ำข้าวต้มในโรงพยาบาลแน่ทันใดนั้นในนาทีสุดท้ายความสว่างของไฟหน้าทำให้ผมมองเห็นชายชราจำได้เพราะคิ้วข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งดำพอดีแกยืนขวางหน้ารถริมขอบถนนใช้มือดันรถไว้ไม่ให้ตกตาผมไม่ฝาดสติผมยังดีผมต้องร้องตะโกนออกไปสุดเสียงด้วยความตกใจกลัวรถจะชนแกตกถนนตายว่าคุณลุงหลีกเร็วประเดี๋ยวรถชนตกถนนแต่แล้วผมก็ได้ยินชายชราหัวเราะอย่างเยือกเย็นอย่างเคยได้ยินในยามดึกสงัดพลางร้องบอกว่าเองจะตายอยู่แล้วยังเป็นห่วงคนอื่นอีกนี่แล้วก็หัวเราะตามเคย

ต่อจากนั้นผมก็หมดความรู้สึกเพราะสิ้นสติรู้สึกลางๆเหมือนหัวพุ่งเข้าชนของแข็งอย่างแรงแล้วสลบไปทั้งที่มีพวงมาลัยค้ำตัวอยู่จะชนได้อย่างไรผมก็อธิบายไม่ถูกว่าพอรถวิ่งไปจดขอบถนนก็หยุดอย่างกระทันหันผมไม่ทันได้ระวังตัวหัวจึงพุ่งออกมาชนของแข็งภายในรถประกอบด้วยความตกใจจึงทำให้หมดสติก่อนจะหมดสติผมนึกว่าผมต้องตายแน่ไม่นึกว่าจะรอดพ้นความตายได้อย่างปาฏิหาริย์เพราะจากขอบถนนไปสู่พื้นล่างสูงพอที่จะพลิกคว่ำพลิกหงายไปหลายทอดกว่าจะถึงพื้นดินล่างนึกแล้วหวาดเสียวน่ากลัวที่สุดในชีวิตผมไม่สามารถลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันผมสลบไม่ได้สติจนรุ่งเช้าพระอาทิตย์ขึ้นท้องฟ้าสว่างนกกาออกหากินบินผ่านไปส่งเสียงร้องในอากาศเสียงไก่ขันมาจากที่ไกลๆผมค่อยๆรู้สึกตัวคล้ายเหมือนตื่นจากนอนหลับธรรมดาอากาศเช้าทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นแต่ก็ยังจำเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นตกใจที่สุดในชีวิตเหมือนตื่นจากฝันร้ายสู่ความรู้สึกปกติเมื่อผมลุกขึ้นเปิดประตูรถเดินออกมารู้สึกว่าร่างกายทุกส่วนปกติธรรมดาไม่รู้สึกเจ็บปวดในส่วนใดส่วนหนึ่งผมมองเห็นชาวบ้านหลายคนมามุงล้อมดูรถของผมก่อนที่ผมจะรู้สึกตัวเมื่อได้ยินการพูดจาและท่าทางของชาวบ้านเหล่านั้นทำให้ผมพิศวงประหลาดใจคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นว่าเมื่อคืนกูได้ยินเสียงเหมือนปืนใหญ่กูรีบวิ่งมาดูนึกว่าอย่างไรก็คงเกิดเรื่องรถยนต์คงชนกันหรือไม่ก็คงตกถนนแต่กูวิ่งมาถึงก็เห็นรถยนต์อยู่อย่างนี้มันแปลกโว้ยอีกนิดเดียวมันก็จะตกถนนอยู่แล้วแต่ไม่ยักกระตกว่ะอีกคนหนึ่งสอดขึ้นว่าคนมันยังไม่ถึงที่โว้ยถ้าคนถึงที่ป่านนี้เน่าไปแล้วกูว่าอีกคนหนึ่งสอดขึ้นว่าเมื่อคืนนี้เสียงระเบิดกูก็รีบวิ่งมาดูเหมือนกันแต่กูเห็นว่ารถไม่เป็นอะไรกูยังเห็นว่ามีคนเดินอยู่รอบๆรถเมื่อเห็นว่ามันไม่เป็นไรกูก็เลยกลับบ้านเมื่อฟังชาวบ้านพูดกันแล้วผมก็ยิ่งสงสัยมากขึ้นผมมาคนเดียวแต่ชาวบ้านมองเห็นมีคนเดินรอบๆรถมันจะเป็นจริงไปได้หรือเมื่อผมสงสัยจึงได้สนทนากับชาวบ้านดูว่านี่พี่ชายอยู่บ้านแถวนี้หรือเมื่อคืนได้ยินเสียงและเห็นอะไรบ้างชายในกลุ่มคนหนึ่งตอบว่าจ้ะพวกเราอยู่แถวนี้แหละเมื่อคืนนี้พวกเราได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนปืนใหญ่จึงวิ่งมาดูเห็นรถไม่เป็นอะไรเลยเห็นนายนอนอยู่ในรถแล้วเพื่อนของนายอีกคนหนึ่งเดินอยู่รอบๆ รถฉันเห็นแล้วเลยกลับไปนอนผมรีบถามต่อไปว่าพี่ชายวิ่งมาทำไมดึกๆแล้วเห็นคนเดินรอบรถนั้นรูปร่างอย่างไรชาวบ้านผู้นั้นตอบว่าเราวิ่งมาดูเผื่อว่ามีรถชนกันหรือรถคว่ำตกถนนถ้ามีคนบาดเจ็บล้มตายเราก็จะช่วยกันส่วนเพื่อนของนายหน้าตาเป็นอย่างไรเห็นไม่ค่อยชัดเพราะเห็นดำตะคุ่มตะคุ่มเดินไปเดินมาผมได้ฟังแล้วยิ่งสงสัยหนักขึ้นจึงบอกชาวบ้านเหล่านั้นว่าฉันมาคนเดียวฉันสลบไม่ได้สติอยู่จนกระทั่งเช้าที่พี่ชายเห็นคงจะเป็นพวกชาวบ้านแถบนี้กระมังชายชาวบ้านผู้นั้นร้องบอกว่าไม่ใช่พวกเราแน่ๆคราวนี้ผมสังเกตเห็นเมื่อแกพูดแล้วก็ชำเลืองดูนาฬิกาข้อมือเรือนทองของผมอย่างเสียดายแต่แล้วผมก็นึกขึ้นมาได้จึงถามชาวบ้านว่านี่พี่ชายรู้จักชายรูปร่างไม่สูงไม่ต่ำอายุราว80ไหมแต่ท่าทางยังแข็งแรงว่องไวเหมือนคนอายุ40แต่หน้าแก่มากแล้วชาวบ้านในกลุ่มนั้นรู้สึกทึ่งมากแล้วบอกว่าคนแก่รูปร่างที่ว่านี้พวกบ้านเราไม่มีเห็นมีแต่ตากงอายุราว80ต้องถือไม้เท้ายันตัวจะก้าวทีละก้าวก็ลำบากไปไหนมาไหนไม่ไหวแล้วคงอยู่แต่ในบ้านรูปร่างอย่างที่บอกไม่เห็นมีผมจึงบอกต่อไปว่าลักษณะของชายแก่ที่ฉันพูดนี่ผิดกว่าคนอื่นคือคิ้วข้างหนึ่งขาวอีกข้างหนึ่งดำจำง่ายเมื่อคืนแกยังมาที่นี่ผมยังไม่ทันพูดจบชายกลุ่มนั้นก็อ้าปากตาโตร้องขึ้นว่าฮะนั่นเจ้าพ่อปูนี่อีกคนหนึ่งทำท่าขนลุกทั้งตัวลูบคลำแขนแล้วดึงผ้าขาวม้าที่ห่มตัวอยู่ดึงกระชับให้แน่นรัดตัวขึ้น
กริยาแสดงว่าไม่สบายใจด้วยกันทุกคนผมจึงถามว่าเจ้าพ่อปู่ที่ว่านี้เป็นใครนะพี่ชายช่วยบอกหน่อยเถิดเสียงชายชาวบ้านพูดอย่างไม่เต็มปากว่าเจ้าพ่อปู่เป็นผีไม่ใช่คนมีอภินิหารและศักดิ์สิทธิ์มากเมื่อชายกลุ่มนั้นพูดแล้วต่างก็ทยอยกันกลับทิ้งความงงๆไว้ให้ผมขบคิดแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนก่อนที่ผมจะหมดสติจำได้ว่ายังไม่ได้ปิดสวิตช์ไฟหน้ายังเปิดเครื่องยนต์ยังไม่ดับนึกกลัวว่าไฟในหม้อแบตเตอรี่คงหมดพอนึกแล้วก็ตกใจกลัวรถจะเดินทางต่อไปไม่ได้จึงรีบเปิดประตูเข้าไปคลำดูสวิตช์ก็เห็นปิดเรียบร้อยดีนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าผมได้ปิดตอนไหนปิดอย่างไรเมื่อเปิดสวิตช์แล้วก็เดินเครื่องดูเครื่องก็ติดเรียบร้อยทำให้ผมเบาใจขึ้นมากรีบเข้าเกียร์ถอยหลังให้ห่างจากขอบถนนแล้วก็รีบเอาแม่แรงมายกล้อหน้าเพื่อถอดยางเส้นที่ระเบิดออกเอายางอะไหล่มาเปลี่ยนใส่ใหม่เพื่อจะได้เดินทางต่อไป

แต่แล้วก็มองเห็นชายผู้หนึ่งกำลังขี่รถจักรยานผ่านมาดูท่าทางดีแสดงว่าเป็นคนมีความรู้ผิดกว่าชาวบ้านทั่วไปผมจึงขอร้องถามชื่อหมู่บ้านและตำบลชายผู้นั้นมีนิสัยดีตามที่เข้าใจไม่ผิดรีบลงจากรถจักรยานจูงเข้ามาข้างถนนใกล้รถผมแล้วก็ชี้แจงอธิบายให้ทราบถึงตำบลหมู่บ้านและได้ทราบว่าชายผู้นี้เป็นครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลนักผมจึงถามถึงเจ้าพ่อปู่ที่ชาวบ้านเอ่ยถึงและอธิบายรูปร่างลักษณะให้ทราบครูใหญ่ผู้นั้นนิ่งอึ้งไปผมจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวผมในเวลากลางคืนเล่าถึงนาทีสุดท้ายระหว่างความเป็นกับความตายเจ้าพ่อปู่ได้มาช่วยโดยยันรถไว้ไม่ให้ตกถนนครูใหญ่ผู้นั้นนิ่งฟังผมเล่าด้วยความสงบและสนใจครู่หนึ่งแล้วก็ใช้ความไตร่ตรองจึงพูดว่าเจ้าพ่อปู่องค์นี้ท่านเฮี้ยนมากมีอภินิหารอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านที่มีศีลธรรมทั่วไปในตำบล นี้และเป็นที่เกรงกลัวของพวกทุจริตผมว่าคุณเคราะห์ดีมากที่เจ้าพ่อปู่ได้ช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของคุณไว้มิฉะนั้นคุณจะต้องลำบากแน่เพราะเวลาที่คุณไม่ได้สติไม่รู้สึกตัวมีหวังว่าทรัพย์สินที่ติดตัวคุณก็จะถูกปลดออกจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวถ้าไม่ได้เจ้าพ่อปู่คอยคุ้มครองป้องกันนับว่าคุณเป็นคนโชคดีเพราะพวกที่มายืนล้อมรถคุณอยู่ตอนเช้าๆนั้นผมทราบว่าล้วนแต่ตัวร้ายๆทั้งนั้นถ้ามันรู้ว่าคุณสลบและไม่มีเจ้าพ่อปู่คุ้มกันคงจะเหลือแต่กางเกงในติดตัวเท่านั้นพวกนี้ใจร้ายมากผมกล่าวคำขอบคุณครูใหญ่ที่มีความกรุณาชี้แจงอธิบายให้ผมทราบได้เล่าเรื่องอภินิหารของเจ้าพ่อปู่ให้ผมฟังทำให้ผมขนลุกขึ้นมาเกิดความเลื่อมใสนับถือเจ้าพ่อปู่ยิ่งขึ้นยกมือไหว้ระลึกถึงพระคุณเจ้าพ่อปู่ที่ได้ช่วยให้ผมรอดพ้นภัยจากอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนในครั้งนั้นต่อจากนั้นมาผมก็ไม่ประมาทเมื่อผมจะเดินทางไกลครั้งใดผมก็จะต้องตรวจดูยางล้อหน้าก่อนอื่นไม่อยากให้ประวัติศาสตร์เกิดซ้ำรอยขึ้นอีกเพราะไม่แน่ใจว่าคราวต่อไปเจ้าพ่อปู่ท่านจะใช้อิทธิฤทธิ์อภินิหารช่วยเหลือคุ้มครองอีกหรือไม่

หลังจากผมรอดจากอุบัติเหตุวันนั้นเป็นต้นมาผมเกิดเคารพเจ้าพ่อปู่ผู้มีพระคุณอันใหญ่ยิ่งของผมได้จัดการทำบุญใส่บาตรอุทิศแผ่กุศลไปให้ท่านบางครั้งผมมีปัญหายุ่งยากไม่สบายใจก็จุดธูปเทียนระลึกถึงท่านจิตใจก็สบายดีนี่แหละครับเรื่องที่ผมเล่ามานี้ได้ประสบกับตัวผมเองแต่ไม่ทราบว่าความเห็นของคุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเรื่องราวของผมแล้วข้าพเจ้าได้ฟังคำถามพิจารณาดูแล้วจึงตอบว่าเป็นธรรมดาเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์มีอภินิหารเช่นนี้ย่อมจะมีผู้ที่ไม่เชื่อเป็นธรรมดาในความรู้สึกของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกันคนอื่นเขาอาจไม่เชื่อแต่ผมเชื่อแน่นอนไม่มีข้อสงสัยอะไรเพราะผมก็เคยประสบเหตุการณ์มาหลายครั้งจึงไม่มีปัญหาอะไรจะต้องคิดทั้งผมยังไม่เคยทราบว่ามีบางท่านขับรถไปท้องถนนชนบทที่ห่างไกลเวลาค่ำคืนมีชายลึกลับขอโดยสารระหว่างทางแต่แล้วผู้ขอโดยสารก็หายไปเฉยๆโดยไม่ได้ลงจากรถเช่นนี้เป็นต้นทั้งผมยังเคยทราบว่ามีบางท่านรับคนแปลกหน้าขึ้นไปนั่งบนรถแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานแต่คนอื่นมองไม่เห็นตัวไม่ได้ยินเสียงผู้โต้ตอบของชายลึกลับคงได้ยินแต่เสียงผู้ขับคุยไปหัวเราะไปชี้มือชี้โม้โบเบ้ไปข้างเดียวทำให้คนอื่นมองเห็นว่าเป็นคนบ้าคุยอยู่คนเดียวหัวเราะคนเดียวนี่ก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์น่าคิดและเรื่องของคุณก็เห็นจะเข้ากันกับเรื่องนี้

ผมยังมีเรื่องที่น่าพิศวงในคนที่ไม่เชื่อคือผมมีเพื่อนรักใคร่นับถือผู้หนึ่งได้สนใจในหนังสือผมมากเมื่ออ่านแล้วก็ส่งไปให้บุตรชายและบุตรสะใภ้อ่านแต่ทั้งสองบอกว่าไม่เคยเชื่อในเรื่องวิญญาณเลยเพราะเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลต่อมาดึกคืนหนึ่งบุตรสะใภ้กลับจากธุระเมื่อจะกลับบ้านต้องเข้าซอยก็นึกกลัวขึ้นมาเพราะต้องเดินเข้าซอยไปอีกไกลรถก็เข้าไม่ได้จะเดินเข้าไปก็ไม่มีเพื่อนจึงนึกถึงวิญญาณที่ไม่เคยนึกมาก่อนและนึกถึงบิดาที่ถึงแก่กรรมไปแล้วก็พูดขึ้นคนเดียวว่าถ้าวิญญาณมีจริงขอให้วิญญาณของคุณพ่อไปส่งหนูถึงบ้านสิหนูจึงจะเชื่อพูดแล้วก็ตัดสินใจหักห้ามความกลัวเดินเข้าไปในซอยทันทีครั้นมาถึงบ้านสามีก็ออกมาเปิดประตูรับแต่แล้วก็เห็นคนยืนอยู่ข้างหลังภรรยาจึงรีบเชิญให้เข้าไปนั่งในบ้านภรรยาเองก็สงสัยกิริยาท่าทางของสามีจึงบอกว่าใครที่ไหนกันฉันมาคนเดียวสามีชี้ไปทางหลังภรรยาแล้วว่านั่นใครล่ะที่มาส่งเธอแต่พอภรรยาหันหน้าไปดูข้างหลังภาพนั้นก็หายไปนี่แหละครับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ก็ไม่เชื่อเป็นธรรมดาเราก็เหมือนกัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลึกลับมหัศจรรย์อภินิหารในโลกนี้ยังมีอีกมากและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีศีลธรรมอยู่ในพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าเคยได้ฟังคำสั่งสอนในทางธรรมะจากวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์และการรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพียงหวังสร้างบารมีต่อไปจะเห็นได้ทุกครั้งผู้ประกอบกรรมทำความดีมีศีลธรรมย่อมจะได้รับความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้รอดพ้นได้จากอำนาจอันลึกลับมหัศจรรย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอแต่ก็ยังไม่เคยปรากฏว่าผู้ประกอบกรรมชั่วใจบาปหยาบช้าเคยได้รับความคุ้มครองป้องกันภัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เลยเป็นเรื่องที่น่าคิดเรื่องหนึ่งการที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้เพียงแต่จะให้ท่านรู้แต่ไม่ประสงค์จะให้ท่านเชื่อเพราะการเชื่อง่ายนั้นย่อมจะไม่เกิดผลดีถ้าไม่พิจารณาถี่ถ้วนก่อนเรื่องวิญญาณเป็นปัญหาใหญ่ของโลกทุกชาติทุกภาษายังถกเถียงกันผู้ที่เคยมีประสบการณ์ก็เชื่อและผู้ไม่เคยมีประสบการณ์เลยก็ไม่เชื่อยังเป็นเรื่องลึกลับตั้งแต่ครั้งโบราณตลอดมาจนปัจจุบันนี้

านผู้ฟังครับหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลสำหรับสัปดาห์นี้เสนอตอนผู้คุ้มครองผ่านไปแล้วจบบริบูรณ์เรียบร้อยครับท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณบางเรื่องไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ว่างั้นไปนะครับบางคนบอกเอ้ยเราเชื่อวิทยาศาสตร์เราเชื่อเหตุและผลมากกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ก็อย่าลบหลู่แต่บางท่านบอกว่าเชื่อโดยที่ไม่มีข้อติอะไรเลยเพราะว่าอาจจะเคยเจอมาด้วยตัวเองหรืออะไรแบบนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านทอเลียนนำมาเขียนเรียบเรียงจากการที่ได้รับการบอกเล่ามาอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียนพิบูลจะเป็นตอนอะไรเราจะกลับมาติดตามกันวันนี้เวลาของร้อยเรื่องมาเล่าหมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอาทิตย์หลังข่าว17 นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง18 นาฬิกาขอบคุณคุณชัยศิลป์คนคล่องด้วยนะครับที่นำเรื่องดีๆมานำเสนอให้ฟังกันอีกสักครู่เทียบเวลา18 นาฬิกาแล้วหลัง18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติมีรายการดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันต่อไปก็เป็นรายการสาระบันเทิงนะครับเพลงเพราะๆสาระดีๆเย็นนี้ที่ 92.5 ส่วนร้อยเรื่องมาเล่าผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
1: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
2: เคย
1: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
2: เคย
1: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
2: ก็เคย
1: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
2: เคย
1: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
3: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
4: ร้อยละ60ของคนนั่งทำงานและใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆมีภาวะเสี่ยงต่ออาการออฟฟิศซินโดรมหากไม่ระวังอาจส่งผลระยะยาวถึงวัยสูงอายุเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ลุกยืดเหยียดทุกชั่วโมงจัดท่าทางการนั่งให้เหมาะสมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงของการสะสมอาการออฟฟิศซินโดรมป้องกันดูแลตัวเองให้พร้อมเพื่อสุขภาพที่ดีสู่ชีวิตสูงวัยที่แข็งแรงและมีคุณภาพ
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:02 ถึงเวลา 19:00 เราจะกลับมาพบกันนะครับพูดคุยเรื่องข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับตามแต่ประเด็นที่หยิบยกมานะครับซึ่งในแต่ละอาทิตย์นะหัวข้อผมก็จะคัดเลือกหัวข้อนะครับธีมของรายการก็จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนะครับเพราะบางทีเราเล่นธีมรายการคล้ายๆกันทุกอาทิตย์นะบางทีมันก็น่าเบื่อท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วผมเล่นข่าวเรื่องทีมฟุตบอลนะครับก็พูดเรื่องของฟุตบอลโลกไปนะครับก็นำเสนอทีมที่เป็นเต็งแชมป์นะครับมีความสามารถมีนักเตะคุณภาพสูงนะครับทีมก็จะออกไปทางกีฬาเหมือนข่าวกีฬาเลยท่านผู้ฟังที่ผมใช้นะครับมาถึงในอาทิตย์นี้นะครับในอาทิตย์นี้นั้นเป็นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับแม่แป๊บเดียวเองท่านผู้ฟังจะหมดเดือนอีกแล้วนะครับจะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะครับหรือว่าเรามองดูปฏิทินอีกทีอ้าวนี่ก็ครึ่งปีแล้วท่านผู้ฟังมีเรื่องราวต่างๆมากมายมีประเด็นให้พูดคุยนะครับเราก็ผ่านประสบการณ์ต่างๆในปีนี้นะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในปีนี้สุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรนะครับต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีถ้าเกิดเรามองย้อนไปในสมัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นนะท่านผู้ฟังหรือว่าเรายังเรียนหนังสืออยู่เรื่องของสุขภาพจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่นำหน้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งบางทีสิ่งที่นำหน้ามาเป็นอันดับที่หนึ่งนั้นจะเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของ

0: ความรักหรือเรื่องของกิจกรรมงานอดิเรกต่างๆนะครับการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนของเราแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับอายุของเราก็มากขึ้นสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าหลังอายุ30ไปร่างกายของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนผ่านนะครับโรยราความเสื่อมของเซลล์ของภูมิคุ้มกันต่างๆท่านผู้ฟังอย่างตัวผมนี่ชัดเลยเมื่ออายุเข้า30นะครับภูมิคุ้มกันตกเลยนะครับวันไหนที่นอนไม่พอนี่เผชิญปัญหาทันทีนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพท่านผู้ฟังเช่นกันนะครับดูแลรักษาสุขภาพไม่ว่าจะมีเป้าหมายในชีวิตเรื่องใดอย่างไรมีกิจวัตรในชีวิตประจำวันแบบไหนนะครับเรื่องที่เราจะไม่ดูแลไม่ได้เลยคือเรื่องสุขภาพของเราเองนะครับเพราะว่าจิตใจที่แจ่มใสเกิดจากร่างกายที่สมบูรณ์ผมยังจำคตินะครับมอตโต้นี้มาตั้งแต่สมัยที่เรียนประถมนะครับครูโรงเรียนประถมให้มอตโต้นี้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นว่าทำไมจะต้องไปแคร์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ได้เห็นมอตโต้นี้ว่าสุขภาพที่แจ่มใสอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดร่างกายของเราไม่ดีสิ่งที่ตามมาก็คือสุขภาพจิตที่แย่ตามไปนะครับหรือว่าอีกมอตโต้หนึ่งที่ผมนึกขึ้นได้นะท่านผู้ฟังก็คือมอตโต้คุณอยู่อย่างไรนะครับ you are what you eat ภาษาอังกฤษก็คือ you are what you eat ก็คือคุณกินอะไรคุณก็ได้แบบนั้นนะครับก็จริงท่านผู้ฟังเรื่องของอาหารการกินเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับบางทีในเวลาในช่วงเวลาของวัยที่ยังเด็กอยู่เรากินอาหารอะไรก็ได้ท่านผู้ฟังปิ้งย่างนี่กินทุกอาทิตย์กินเกือบทุกวันนะครับกินอะไรก็ได้อย่างนั้นพออายุมากขึ้นโอ้โหเรื่องของปิ้งย่างน้ำหนักต่างๆนี่เปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะครับในวันนี้ผมเลยจะนำมาสู่การเข้าประเด็นข่าวสารบ้านเมืองนะครับในเรื่องของประเด็นเรื่องสุขภาพนะครับซึ่งจะมีการพูดตั้งแต่เรื่องในทางนโยบายของทางภาครัฐนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆซึ่งในช่วงนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังดูข่าวก็น่าจะได้ผ่านตานะครับในเรื่องของโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคอีโบลานะครับซึ่งเป็นโรคที่มาจากทวีปแอฟริกานะครับจากทางประเทศดีอาร์คองโกนะครับซึ่งผมอ่านข่าวนี่ผมก็ติดตามดูตลอดนะว่าอีโบลาตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เคลื่อนไปแบบไหนบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้ผมก็จะนำข่าวเรื่องอีโบลามาเล่าข่าวให้ทุกท่านได้รับฟังเช่นเดียวกันนะครับก่อนไปอีโบลานะครับผมก็เห็นนโยบายนะครับของรัฐบาลในการที่จะผลักดันแนวคิดแบบสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับเพื่อพร้อมรับมือและเฝ้าระวังโรคระบาดและวิกฤตด้านสุขภาพในอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งในข่าวนี้นั้นเป็นการแถลงนะครับว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79นะครับที่นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตนะครับในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาและได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยด้วยท่านผู้ฟังก็คือหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันนะครับซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทที่สำคัญในการผลักดันในถ้อยแถลงนี้นะครับโดยถ้อยแถลงนี้สำหรับประเทศไทยนั้นก็ได้ย้ำจุดยืนในการสนับสนุนระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือวิกฤตนะครับสำหรับหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี้นะครับจริงๆประเทศไทยสามารถผลักดันหลักนี้ได้นะครับโดยผ่านหลายๆโครงการอย่างเช่น30 บาทรักษาทุกโรค ก็คือท่านที่มีบัตร30บาทหรือบัตรใดๆนะครับที่เข้าขายก็สามารถไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาในราคาที่สามารถเข้าถึงได้นะทางการแพทย์ซึ่งบางทีการรักษาตนเองนั้นก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับแต่ว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านี้นะครับก็เป็นหลักประกันที่ทำให้คนไทยทุกคนสามารถรักษาที่โรงพยาบาลได้นะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้นะครับในประเทศไทยก็ผลักดันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่แต่ในประเทศแต่ทีเดียวท่านผู้ฟังแต่ว่าผลักดันให้เป็นวาระระดับโลกอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพและความไว้วางใจในทางสาธารณสุขระดับโลกซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านระบบสาธารณสุขรวมถึงโรงพยาบาลการรักษาการบริการต่างๆนะครับไทยพร้อมทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับและประเทศสมาชิกอย่างสร้างสรรค์เพื่อผลักดันการปรับโฉมสาธารณสุขโลกให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับมีความครอบคลุมทั้งยังมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอีกด้วยนะครับยืนยันว่าความร่วมมือด้านสุขภาพคือสะพานเชื่อมสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและรับมือกับวิกฤตในอนาคตนะครับอันนี้น่าสนใจมากๆที่เขาบอกว่าการร่วมมือด้านสุขภาพเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญก็คือถ้าเกิดเราพูดไปอีกนะท่านผู้ฟังการร่วมมือครั้งนี้เปรียบเสมือนนโยบายเชิงการทูตนะครับหลายๆสัปดาห์ผมจะนำเสนอนโยบายทางการทูตหลายๆด้านนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราคุ้นเคยก็จะเป็นนโยบายด้านการศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยระหว่างกันนะครับหรือว่านโยบายในเชิงของการอุดมศึกษานะครับนโยบายในเชิงของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะครับที่เราได้แลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ระหว่างกันนะครับทำให้แต่ละประเทศนั้นได้มีองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นที่พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับและในตรงนี้เขาก็บอกว่าการสาธารณสุขการรักษาความร่วมมือด้านสุขภาพนี้ก็เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับผมว่าน่าสนใจมากๆตรงนี้ท่านผู้ฟังนายพัฒนานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้เข้าร่วมประชุมคู่ขนานด้านนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลกอีกด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยก็ได้ผลักดันแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวอย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการระบบสุขภาพของมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการเฝ้าระวังและการตอบสนองต่อโรคระบาดและภัยคุกคามทางสุขภาพรูปแบบใหม่อีกด้วยนะครับรัฐบาลไทยได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายสำคัญทั้ง3ด้านนะครับได้แก่การผลักดันให้ประเทศสมาชิกสามารถนำกรอบความร่วมมือระดับโลกไปปฏิบัติได้จริงในระดับประเทศนะครับการพัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังแบบบูรณาการระหว่างภาคส่วนและการสร้างแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืนนะครับโดยการสร้างแหล่งเงินทุนนี้จะเป็นการเน้นการลงทุนด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าอีกด้วยนะครับและเราก็ต้องจับตาดูนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ไปฝรั่งเศสก็จะมีการพูดคุยกันหลายๆแง่นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าเราก็จะสนใจในแง่ของประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับว่าจะมีการติดต่อค้าขายหรือว่ามีการทำสัญญาระหว่างกันอย่างไรกันบ้างและได้ประโยชน์อะไรกันบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันเรารอติดตามนะครับเพราะว่าคุณอนุทินนะครับไปที่ฝรั่งเศสนะครับเราก็รอข่าววันนี้ที่ออกรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะท่านผู้ฟังก็ท่านอนุทินนะครับคุณอนุทินก็กลับไม่ทันเราก็รอข่าวทีเดียวเลยนะครับผมก็จะรวบยอดทีเดียวเพราะว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับในการนำมาเล่าซึ่งผมก็เชื่อว่าข่าวต่างที่เป็นรายการนะครับในวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ทั้งสัปดาห์เนี่ยก็จะนำประเด็นนี้มาเล่นเช่นเดียวกันนะท่านผู้ฟังอ่ะต่อไปที่เรื่องของการติดตามของการระบาดของโรคอีโบลานะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นก็ยังบอกว่ายังไม่พบการระบาดในไทยนะครับประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันนะครับเพราะว่าทางสาธารณสุขก็มีแนวทางในการรับมือเช่นเดียวกันแม้ว่า อาการของโรคนี้จะมีความรุนแรงเป็นอย่างมากนะท่านผู้ฟังโดยตรงนี้นะครับก็ได้มีการเปิดเผยจากทางรัฐบาลว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตุรีทางตะวันออกของประเทศ DR คองโกนะครับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาตินะครับทางรัฐบาลก็ได้กำชับให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับโรคอีโบลานี้นะครับเป็นโรคที่มีความร้ายแรงอย่างมากเดี๋ยวผมจะนำเสนอนะครับว่าไวรัสอีโบลานี้มาจากไหนนะท่านผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ไวรัสที่เพิ่งถูกค้นพบในปี2ปีนี้นะครับแต่ว่าถูกพบครั้งแรกมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2519นู่นแล้วนะครับที่ประเทศดีอาร์คองโกนะในปัจจุบันแต่ว่าในตอนนู้นเขาเรียกว่าเป็นประเทศซาอีท่านผู้ฟังชื่อเดิมของโรคอีโบลานะครับก็คือโรคไข้เลือดออกอีโบลาเนื่องจากมีการค้นพบเชื้อไวรัสในแม่น้ำอีโบลาอีโบลาเขาก็เรียกตามชื่อแม่น้ำนะท่านผู้ฟังที่ค้นพบโรคนี้นะครับโรคอีโบลานะครับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นตระกูล EVD นะครับซึ่งตระกูลนี้ก็มักพบในเขตป่าร้อนชื้นโดยเชื่อว่าแหล่งของเชื้อนะครับมีพาหะมาจากค้างคาวและก็ลิงนะครับติดต่อมาสู่คนแต่ติดต่อยังไงท่านผู้ฟังโดนกัดอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นเชิงนั้นนะครับโดยอาการของโรคอีโบลานั้นนะครับเขาก็ถือว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงนะครับมีการติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะครับการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตนะครับโรคอีโบลานี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19 นะครับปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนะครับเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกตินะท่านผู้ฟังเอาจริงๆก็ดูยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นอาการเหมือนที่เราเป็นหวัดเป็นไข้กันธรรมดาเลยนะครับในช่วงเริ่มต้นของโรคอีโบลานี้นะครับเมื่อมีอาการรุนแรงนั้นก็จะมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนนะครับก็จะสามารถทำให้มีการสัมผัสแยกกักและก็ควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดต่อทางอากาศบางชนิดนะครับสำหรับการรักษานั้นในปัจจุบันยังไม่มีการค้นพบวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสอีโบลานะครับส่วนวิธีการรักษาที่ทำได้ในขณะนี้ก็คือการประคับประคองและใช้ยาต้านเชื้อโรคนะครับเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะครับโรคอีโบลานะครับก็เป็นโรคที่เราก็ต้องดูต้องสังเกตตัวเองนะท่านผู้ฟังว่ามีอาการเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้อ่ะทั่วโลกก็รู้แล้วแล้วก็เตือนทาง WHO ก็เตือนโรคนี้เป็นโรคที่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็ให้ทุกประเทศได้เฝ้าระวังนะครับส่วนมากถ้าเกิดจะติดเนี่ยเขาก็จะติดตามการเดินทางข้ามประเทศเสียมากกว่าแต่บางทีการเดินทางข้ามประเทศเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่การเดินทางแบบถูกกฎหมายแต่อย่างเดียวเหมือนตอนโรคโควิด-19นะครับก็มีการเดินทางข้ามประเทศถ้าเกิดเดินทางแบบถูกกฎหมายมาทางตม.นะครับได้รับการคัดกรองที่สนามบินอย่างถูกต้องนะครับมีการตรวจพาสปอร์ตมีการตรวจวีซ่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายตรงนี้รอดยากมากท่านฟังถ้าเกิดมีอาการเนี่ยเขาก็จะมีการกักตัวแต่ส่วนมากที่มีอาการติดกันนั่นก็คือการเข้ามาในประเทศแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือบางทีเรียกว่าผีน้อยนั่นเองท่านผู้ฟังตรงนี้จะเป็นในลักษณะของการแอบเข้าเมืองนะครับหรือว่ามีพาสปอร์ตปลอมนะครับตรงนี้ก็มีการร่วมมือกันระหว่างคนที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในทุน แล้วก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนนะครับที่เรียกร้องผลประโยชน์นะครับซึ่งตรงนี้ก็นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นโทษนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้คนในประเทศของเรานะครับเพราะว่านำเข้าโรคที่มีความรุนแรงนะครับส่งผลที่ผู้คนต้องเดือดร้อนนะครับจากโรคในตรงนี้นะครับต่อมาเราอยู่ในเรื่องของสุขภาพนะจากเรื่องของอีโบลาผมก็พยายามที่จะหาข่าวนะว่าเอประเทศไทยมีการผลักดันอะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อบ้างนะครับผมก็ไปเจองานอภิปรายงานหนึ่งซึ่งผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเป็นงานอภิปรายนะครับในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่18นะครับที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับประเด็นที่เขาพูดคุยกันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจยุคใหม่สร้างสุขภาวะไทยอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เขาก็มีประเด็นในการพูดคุยกันในเรื่องของการผลักดันระบบ PEPS นะครับ PEPS ก็คือตัว PABS นะเขาเรียกว่า PEPS การผลักดันระบบ PEPS ในข้อตกลง WHO นะครับเพื่อแบ่งปันวัคซีนและยาหากเกิดโรคระบาดใหญ่นะครับซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะครับในการพูดคุยกันก็มีหลากหลายภาคส่วนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาร่วมการพูดคุยเพื่อประโยชน์นะครับให้เราได้รู้ว่าปัจจุบันนั้นภาครัฐได้ผลักดันระบบ PEPS นะครับในการแบ่งปันวัคซีนและยากับประเทศต่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยคนแรกก็คือคุณสุขภักดิ์บาเน็ตนะครับซึ่งเป็นนักการทูตชำนาญการนะครับที่ปรึกษาคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวากระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ได้กล่าวถึงความคืบหน้าและบทบาทของประเทศไทยต่อการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยการระบาดใหญ่ของ WHO ที่ดำเนินการมากว่า3ปีนะครับและหลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้นะครับที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับซึ่งในการเจรจานี้นะครับก็จะมีการเจรจาข้อบทสำคัญนะครับภายใต้กลไก INB นะครับซึ่งการเจรจาร่างการเจรจาต่างๆก็ได้สำเร็จไปแล้วนะครับเป็นส่วนมากสาระสำคัญคือการสร้างระบบการเข้าถึงเชื้อและการแบ่งปันผลประโยชน์หรือว่าระบบ PEPS นั่นเองท่านผู้ฟังระบบ PEPS คืออะไรผมขออธิบายระบบ PEPS ก่อน PEP เขาคือระบบที่มีการจัดการการเข้าถึงเชื้อโรคและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมนะครับโดยเขามีหลักการที่สำคัญนะครับก็คือการแบ่งปันเชื้อโรคระหว่างกันการแบ่งปันเชื้อโรคในที่นี้ไม่ใช่ว่าเอาไปแพร่เชื้อในประเทศอื่นๆเหมือนสงครามเชื้อโรคในยุคสมัยก่อนในยุคกลางหรือว่าในยุคต่างๆนะครับที่มีการทำสงครามกันอะไรอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังการเข้าถึงเชื้อโรคและการแบ่งปันก็คือการนำเชื้อโรคนะครับมาศึกษานะครับนั่นก็คือการแบ่งปันตัวอย่างเชื้อและข้อมูลรหัสทางพันธุกรรมนะครับอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทั่วโลกศึกษาวิจัยซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีเชื้อโรคหรือว่าโรคของตัวเองนะท่านผู้ฟังอย่างเรื่องโรคอีโบลานะครับที่มีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศดีอาร์คองโกนะครับซึ่งตรงนี้ทางดีอาร์คองโกก็อาจจะแบ่งปันตัวอย่างของเชื้อโรคกับประเทศอื่นๆนะครับเพื่อให้ประเทศอื่นๆร่วมกันที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยนะครับทำวัคซีนต่างๆเพื่อจะได้นำมาสู่การป้องกันในระยะต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องของการแบ่งปันเชื้อโรคเรื่องถัดมาของระบบ PEPS นะครับสำหรับจุดประสงค์หลักก็คือการแบ่งปันผลประโยชน์การแบ่งปันผลประโยชน์ในที่นี้นะครับก็คือนำข้อมูลของเชื้อโรคนี้ไปพัฒนาเป็นวัคซีนยาและชุดตรวจภายใต้ระบบ PEPS นะครับซึ่งกำหนดให้ผู้ผลิตหรือบริษัทยาที่ได้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ต้องจัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพนะครับเช่นวัคซีน 20% ของที่ผลิตได้แบบเรียลไทม์นะครับกลับมายัง WHO แล้วจากนั้นทาง WHO ก็จะกระจายไปให้ประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศต่างๆได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมอีกด้วยนะครับโดยหลักการนี้หลักการ PEPS เนี่ยเขาเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำท ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะครับที่ทางประเทศรายได้น้อยถ้าเกิดเราดูข่าวต่างประเทศบางทีประเทศรายได้น้อยนะครับไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะครับไทยนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันระบบนี้ในเวทีโลกนะท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าการผลักดันนี้นะท่านผู้ฟังถ้าเกิดเรามองในแง่ของการที่เหมือนเราร่วมกันสร้างโครงข่ายป้องกันโรคระบาดพยายามที่จะสร้างเครือข่ายทางสาธารณสุขสร้างเครือข่ายทางสุขภาพทั่วโลกนะครับนอกจากจะเป็นการป้องกันโรคอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีแล้วท่านผู้ฟังนี่ยังเป็นกลยุทธ์ทางการทูตอีกหนึ่งอย่างของไทยนะจริงๆไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องการทูตทางการแพทย์เท่าไหร่เพราะการแพทย์กับการทูตมันจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงท่านผู้ฟังแต่ผมอ่านเรื่องของระบบแพปนะครับแล้วก็เรื่องของทางรัฐบาลที่เขาจะผลักดันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับในเวทีระดับโลกผมเริ่มเห็นทิศทางเพราะถ้าเกิดเรามีการทูตเชิงสุขภาพที่ดีนะผลประโยชน์จริงๆมันก็ไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการทูตเพียงอย่างเดียวการแพทย์เพียงอย่างเดียวท่านฟังแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในมิติต่างๆมิติทางเศรษฐกิจมิติทางการศึกษามิติทางเทคโนโลยีมิติทางการทหารความมั่นคงนะครับหลายๆมิติเลยที่จะมาพร้อมกับการผลักดันในตรงนี้นะครับซึ่งโอ้ตรงนี้ผมนำเสนอข่าวผมก็รู้สึกว่าประเทศไทยนี่มีวิสัยทัศน์นะเรื่องนี้ต้องมีวิสัยทัศน์ก็ต้องว่ากันตรงๆนะครับต้องชื่นชมก็มีการพูดคุยกันนะครับในการประชุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีประเด็นที่สำคัญไม่ว่าจะการผลักดันกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าถึงระบบแพปส์ในตรงนี้ที่เป็นมุมมองของทางสาธารณะได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมสนใจนะครับในเรื่องนี้ผมสนใจเพราะว่าก็มีหลายๆท่านได้พูดคุยนะครับทางด้านนายสัตวแพทย์อธิวัตรปริมสิริคุณาวุฒินะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ได้กล่าวว่าบทเรียนสำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของไทยนะครับก็คือความรวดเร็วในการจัดการนะครับแต่ความรวดเร็วในที่นี้มาจากภาคส่วนเดียวไม่ได้มาจากภาครัฐหรือโรงพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนจากภาคประชาสังคมเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่จะทำได้อย่างรวดเร็วและขับเคลื่อนไปได้ร่วมกันนั้นนะครับต้องพึ่งพาหลายๆภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราจะเดินหน้าเป็นกระต่ายขาเดียวไม่ได้ท่านผู้ฟังต้องเดินไปด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นไปนะครับในเรื่องของการป้องกันโรคระบาดนะครับในการเสวนาครั้งนี้นะครับก็มีการพูดคุยนะครับโดยอีกท่านหนึ่งนะครับที่มีมุมมองที่น่าสนใจมากๆก็คือมุมมองจากพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโณนะครับเป็นพระจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีนะครับพระอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าในสถานการณ์โควิด-19 ทางวัดก็ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยดูแลประชาชนทั้งด้านร่างกายและในเรื่องของจิตใจอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะความเครียดที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์โรคระบาดนะครับจึงในวัดเนี่ยเขาก็เลยจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นนะครับแต่ก็มีข้อขัดแย้งภายในต่างๆว่าทางวัดทางพระก็จะควรจะเปิดรับประชาชนหรือไม่นะครับแต่ทางวัดก็ได้ใช้ข้อมูลการระบาดในการตัดสินใจให้มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีการคัดกรองอย่างเคร่งครัดนะครับจากประชาชนพื้นที่ต่างๆก็มีการคัดกรองมีการป้องกันโรคนะครับตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าเวลามีโรคระบาดเกิดขึ้นในอนาคตจริงๆก็มีหลายภาคส่วนแต่อีกหนึ่งภาคส่วนที่สำคัญท่านผู้ฟังก็คือพื้นที่ในบ้านของท่านนั่นเองในท้องถิ่นของท่านนั่นเองท่านอาจจะเคยได้ยินมอตโต้ของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะบวรบ้านวัดโรงเรียนนะครับสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่สำคัญ นะครับปัจจัยที่สำคัญในการที่เราจะเข้าถึงเรื่องราวต่างๆหรือเราจะเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ต้องเข้าถึงส่วนท้องถิ่นของเรานะครับบ้านวัดโรงเรียนนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะวัดหรือโรงเรียนก็เป็นสถาบันหลักในสังคมในท้องถิ่นจริงๆนะครับเวลาจะเกิดมีการแบ่งปันอะไรมีเรื่องของโรคระบาดหรือแม้แต่ว่าสถานการณ์สู้รบนะท่านผู้ฟังถ้าเกิดได้ดูข่าวเนี่ยจะเห็นว่าวัดมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับมีความสำคัญในฐานะสถาบันของการเป็นศูนย์รวมสิทธิประโยชน์ไม่ใช่แค่การเป็นศูนย์รวมทางจิตใจอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ยังเป็นศูนย์รวมของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับมีการประสานกันกับเครือข่ายชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมต่างๆนะครับแพทย์ประจำตำบลนะครับซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นโครงข่ายเดียวกันที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเวลามีการเกิดขึ้นของโรคระบาดเนี่ยผมเชื่อว่าจากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าเราต้องมีการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเหนียวแน่นนะครับไม่ว่าจะทางนโยบายของทางรัฐบาลที่เป็นอยู่เป็นนโยบายใหญ่ๆนะครับแล้วก็นโยบายในเชิงปัจเจกในเชิงชุมชนในเชิงบุคคลนะครับของท่านว่าควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดโรคระบาดในตรงนี้นะครับก็ได้เห็นหลายๆมิตินะท่านผู้ฟังสำหรับการเกิดโรคระบาดนะครับต่อไปเป็นเรื่องของ World Economic Forum นะครับเขาก็บอกว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพนะท่านผู้ฟังถือว่าเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของระบบสุขภาพโลกนะครับจุดอ่อนที่สำคัญในที่นี้หมายถึงคนทั่วโลกยังมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ไม่ได้เยอะมากนั่นเองท่านผู้ฟังก็คือถ้าเกิดเรารู้มากเรารู้ข้อมูลเรื่องสุขภาพเราก็จะมีวิธีการกินวิธีการนอนวิธีการใช้ชีวิตวิธีการปฏิบัติวิถีชีวิตให้ไกลจากโรคนะครับอ่ะเราจะไม่นอนน้อยเราจะดื่มน้ำเราจะออกกำลังกายเราจะมีวิธีการบริหารความเครียดเราจะเลือกอาหารที่ทานอย่างถูกต้องถูกสุขอนามัยและถูกกับสุขภาพของท่านผู้ฟังในช่วงเวลานั้นๆ นะครับท่านผู้ฟังตรงนี้ World Economic Forum นะครับเขาก็ระบุว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพถือว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญของระบบสุขภาพโลกอีกด้วยนะครับพร้อมชี้ว่าหากลดประชากรที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพต่ำลง 25% ใน40ประเทศนั้นจะช่วยประหยัดงบสุขภาพได้ถึง 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยราว 10,000 ล้านล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวอันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดคนเรามีความตระหนักรู้ในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็จะลดลงเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังแปลอย่างนี้โดยทาง World Economic Forum นะครับเขาก็เผยแพร่บทความ Health Literacy นะครับ5 lesson for better everyday health นะครับเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีข้อมูลสำคัญนะครับในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนทั่วโลกนะครับซึ่งข้อมูลชุดนี้นั้นก็ระบุว่าปัจจุบันเกือบ1ใน4ของประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกนะครับมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต่ำนะครับทำให้เข้าถึงการทำความเข้าใจรวมถึงการประเมินและใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อการดูแลตัวเองได้ยากนะครับผลดังกล่าวจึงส่งผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับและยังมีผลกระทบต่อกระบวนการรักษาอีกด้วยทั้งก่อให้เกิดการวินิจฉัยที่ล่าช้านะครับและต้นทุนสุขภาพที่จะสูงขึ้นมากในระยะยาวของแต่ละประเทศนะครับทั้งบทความนั้นก็ได้อ้างข้อมูลของการวิจัยของ Economist Impact นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเฮเลียนเขาเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มุ่งเน้นธุรกิจด้านสุขภาพผู้บริโภคนะครับทางเฮเลียนนี้เขาก็ประเมินว่าหากลดสัดส่วนประชากรกลุ่มนี้ลงได้ 25% ใน40ประเทศก็จะช่วยให้ระบบสุขภาพในภาพรวมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ราว 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับหรือประมาณ 10,000 ล้านล้านบาทต่อปีนะครับ ประเด็นเรื่อง health literacy นะครับก็สะท้อนว่าองค์ความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนแต่ละประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องในเชิงนโยบายอีกต่อไปนะครับแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสุขภาพในแต่ละประเทศอีกด้วยนะครับ World Economic Forum ยังได้ระบุว่าปัญหานี้กระทบหนักเป็นพิเศษต่อกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นผู้ที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง NCD ซึ่งเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการผมก็จะพูดเรื่องของ NCD เพราะว่าเป็นโรคที่มีคนเป็นกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะต่อไปท่านผู้ฟังมีคนพิการมีผู้มีอุปสรรคด้านภาษานะครับและผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับโดยเมื่อระบบสุขภาพพึ่งพาเครื่องมือดิจิทัลมากขึ้นคนกลุ่มนี้ก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกันที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโอ้ตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยนะท่านผู้ฟังผมเคยเจอนะครับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลหรือข้อมูลทางดิจิทัลคือข้อมูลทางดิจิทัลเดี๋ยวนี้เราอาจจะพูดกันในสังคมได้ว่าการหาข้อมูลทางดิจิทัลหรือว่าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะว่าอย่างนั้นข้อมูลในออนไลน์ในโลกออนไลน์เนี่ยทุกวันนี้มันทำได้ง่ายแล้วเราท่านที่ฟังณขณะนี้นะครับทุกวันนี้เราหาข้อมูลได้ง่ายแล้วเราก็ดูไลน์ก็อาจจะมีการส่งไลน์ตามกรุ๊ปไลน์เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ละท่านหรือว่าเราใช้ Facebook ต่างๆนะครับแต่บางที่บางท่านนะครับผมเคยเจอก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้อาจจะเป็นเพราะว่า 1. ไม่มีอินเทอร์เน็ต 2. โทรศัพท์ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนหรือไม่มีองค์ความรู้นะครับไม่มีความรอบรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันหมดท่านผู้ฟังเมื่อไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้ก็จะนำไปสู่การไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำให้ชีวิตนั้นเดือดร้อนมีความทุกข์ยากมากยิ่งขึ้นนะครับบางทีบางท่านนะครับก็ต้องพึ่งสิ่งอย่างเดียวบางท่านฟังแต่วิทยุเพราะว่าฟังมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วฟังจนเป็นนิสัยนะครับและทีวีก็อาจจะมีแต่ว่าอาจจะพังก็ได้นะครับโทรศัพท์ก็ไม่ใช่สมาร์ทโฟนอีกก็ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตส่วนลูกหลานก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็บอกว่ายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาไปความเสี่ยงในเรื่องของการที่จะมีผู้คนถูกทิ้งไว้ข้างหลังนั้นก็มีจำนวนมากนะครับเราต้องเข้าใจว่าในสังคมของเราท่านผู้ฟังไม่ใช่มีแต่คนที่สามารถหาข้อมูลได้อย่างชำนาญอย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้ที่ยังหาข้อมูลไม่ได้ไม่เก่งเช่นเดียวกันอาจจะฟังตามประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านนะครับอาจจะฟังหรือว่าอ่านจากการปิดประกาศตามป้ายในหมู่บ้านนะครับทางผู้ใหญ่บ้านเอาป้ายมาปิดประกาศตอนนี้มีการระบาดของโรคนี้นะครับเรามองแต่ตัวเองไม่ได้นะครับเราต้องมองเพื่อนรอบๆประเทศของเรานะครับยิ่งตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะท่านผู้ฟังยิ่งผู้สูงอายุเยอะในบางพื้นที่ก็มีความเดือดร้อนอย่างมากอย่างในพื้นที่ที่เป็นภูเขานะเวลาผมพูดเรื่องวิทยุนะครับลักษณะของวิทยุที่เป็น FM หรือว่าคลื่นโทรทัศน์หรือว่าคลื่นอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเข้าถึงได้เขาก็ต้องรับฟังคลื่นAM ที่เป็นวิทยุนะครับในพื้นที่นั้นๆ นะครับเวลาเราออกไปต่างจังหวัดเราจูนคลื่นเนี่ยคลื่นมันจะเป็น AM ใช่ไหมท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังบางท่านที่รับสัญญาณในตอนนี้นะครับที่ฟังอยู่ก็อาจที่จะใช้คลื่น AM อยู่นะท่านผู้ฟังในแต่ละจังหวัดต่างๆนะครับในตรงนี้มันโดยตัวพื้นที่นะครับโดยตัวพื้นที่การเข้าถึงข้อมูลมันไม่เท่ากันจริงๆท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลจึงต้องมีหลากหลายนะครับจึงต้องมีหลากหลายซึ่งผมคิดไปในเรื่องของสุขภาพก็เป็นพันธกิจของกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับกรมประชาสัมพันธ์นั้นเวลาที่จะสื่อสารข้อมูลอย่างใน ที่นี้ผมพูดเรื่องข้อมูลของสุขภาพใช่ไหมท่านผู้ฟังก็มีช่องทางในการที่เราจะรับฟังได้หลากหลายรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของวิทยุทั้งในทางวิทยุหรือว่าวิทยุออนไลน์นะครับหรือว่าบางบทความที่เป็นออนไลน์ซึ่งกรมก็ต้องเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นช่องทางในการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้กับผู้คนในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันจริงๆนะครับตรงนี้นะท่านผู้ฟังผมก็พูดให้เห็นภาพขนาดระดับโลกเขายังพูดเลยระดับ World Economic Forum เขาก็ยังแสดงความเป็นห่วงว่าเทคโนโลยีได้พัฒนาไปนะครับความรอบรู้ในเรื่องของสุขภาพของคนนะก็อาจจะน้อยลงก็ได้ท่านผู้ฟังคนเรามันไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่ภูเก็ตอยู่นครราชสีมาเมืองใหญ่ๆอย่างเดียวนี่นะแต่ละบางแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูลจริงๆนะครับก็พยายามนำเสนอข้อมูลนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์จริงๆท่านผู้ฟังอันนี้เป็นระดับโลกทาง World Economic Forum เขานำสถิติมาให้ดูนะครับผมพยายามที่จะหาข้อมูลในระดับของประเทศไทยว่ามีหน่วยงานใดที่เก็บข้อมูลทางสถิติในเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยไว้บ้างนะครับแต่ตรงนี้ผมก็หาไม่เจอซึ่งก็น่าเสียดายนะท่านผู้ฟังผมยังหาข้อมูลตรงนี้ไม่เจอนะครับเพราะว่าคืออยู่ดีๆเราก็จะพูดข้อมูลลอยๆเลยเรื่องของเราเนื้อหาของเราจะพูดลอยๆก็ไม่ได้ท่านผู้ฟังเราต้องมีข้อมูลเชิงสถิติที่อ้างอิงด้วยนะครับโดยสถาบันโดยข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับอาจจะมาจากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานภาครัฐใดๆหรืออาจจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือสูงก็ได้เช่นกันนะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราพูดกันมายาวมากช่วงหน้าก็จะมีเรื่องของNCD ซึ่งคนก็เป็นกันเยอะนะครับโดยเฉพาะมนุษย์ออฟฟิศที่นั่งทำงานในออฟฟิศครับเดี๋ยวกลับมารับฟังรายการต่อไปครับช่วงนี้พักฟังสปอตครับ
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เย็นนี้ที่ 92.5
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ครับช่วงที่2นั้นผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง NCD นะท่านผู้ฟังก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั่นเองนะครับสำหรับโรค NCD เขาก็ พบว่าเป็นโรคที่เป็นโรคยอดฮิตนะท่านผู้ฟังเป็นโรคที่จริงๆไม่ควรใช้คำว่ายอดฮิตเลยแต่ว่าคนก็เป็นกันเยอะนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็ได้เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรค NCD นี้นะครับในการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่7นะครับปี2568ที่พบกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือประชาชนอายุระหว่าง18ถึง34ปีนะครับป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นโดยเมื่อเทียบกับปี2563นั้นพบว่าเพิ่มขึ้นจาก 125.4 เป็น 129.5 และเบาหวานจาก 109.5 เป็น 110.6 นะครับสาเหตุสำคัญของการเป็นโรค NCD คือพฤติกรรมกินเกินนอนน้อยเหนื่อยนิ่งโอ้มาเป็นคำคมเลยแต่เป็นคำคมนี่ไม่ค่อยดีใครเป็นแบบนี้นะครับนอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยกว่า 83.4 นั้นกินโซเดียมเกินมาตรฐานและพบภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 45% อีกด้วยทั้งนี้ปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลต่อการทำลายสุขภาพของประชาชนเท่านั้นทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับอีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนกรมอนามัยจึงนำหลักไลฟ์สไตล์เมดิซีนหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะครับมาเป็นเครื่องมือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน NCD นะครับโดยเชื่อมโยงกับศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็ยังได้เพิ่มเติมว่าสำหรับกลไกการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่นั้นก็คือการเริ่มจากการสร้างในระดับพื้นที่ซะก่อนนะครับก็คือแกนนำสุขภาพระดับอำเภอที่จะเป็นเฮลท์โค้ชนะครับนอกจากนั้นการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพนะครับหรือเฮลท์ลิเทเรซีให้กับประชาชนในชุมชนนะครับการนำหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนมาใช้นะครับก็จะช่วยให้เป็นแนวทางเพื่อพี่น้องประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นนะครับเขาก็แนะนำโดยมี6หลักนะครับให้ลองทำตามดูมีประโยชน์แก้โรค NCD ได้แน่นอนท่านผู้ฟังอย่างที่1ก็คือด้านโภชนาการนะครับก็คือการเลือกอาหารเพื่อลดความเสี่ยง NCD กินผักเพิ่มผลไม้กินธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะครับเลือกโปรตีนคุณภาพดีเช่นพวกปลาถั่วกินหวานน้อยๆหน่อยลดน้ำตาลลดเครื่องดื่มที่มีรสหวานรวมถึงรสโซเดียมด้วยนะครับต่อมาเมื่อเรากินดีแล้วเราขยับร่างกายสักหน่อยท่านผู้ฟังก็คือมีกิจกรรมในการออกกำลังกายนะครับซึ่งก็คือมีการออกกำลังกายในระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ตรงนี้ก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลความดันและเสริมสุขภาพหัวใจอีกด้วยนะครับ150นาทีต่อสัปดาห์นี่ประมาณ60นาที1ชั่วโมง60นาที120นาที2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งเองต่อสัปดาห์โอ้ยผมว่าน้อยมากนะอันนี้เอาแต่เขาก็แนะนำนะครับท่านผู้ฟังจริงๆนี่การออกกำลังกายไม่ต้องออกมาถึงถ้าเกิดท่านอาจจะไม่ค่อยได้ขยับขยื่นร่างกายตัวเองมากเท่าไหร่นะครับเริ่มจากเดินก่อนท่านผู้ฟังผมว่าการเดินเป็นสิ่งที่ไม่ได้ต้องเสียค่าอุปกรณ์อะไรเลยท่านผู้ฟังแต่ว่าโอเคบางท่านอาจจะแบบโอเคเราต้องซื้อรองเท้าสำหรับเดินมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตามแต่ทุกท่านนะครับแต่ว่ายังไงการเดินก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆจริงๆยิ่งทำงานออฟฟิศนะท่านผู้ฟังไม่ต้องเดินไปไหนไกลเลยเดินในออฟฟิศนั่นแหละมันไม่มีที่เดินก็เดินในออฟฟิศนะครับเดินไปเดินมานะครับเดินไปคุยกับเพื่อนเดินเอกสารเดินไปเข้าห้องน้ำเดินไปกินข้าวนะครับพยายามอย่าอยู่นิ่งกับที่ท่านผู้ฟังเพราะว่ายิ่งอยู่นิ่งกับที่สุขภาพเราก็จะยิ่งเสื่อมและก็ยิ่งเป็น NCDได้อีกด้วยนะครับเรื่องการเดินเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับอย่างที่3เรื่องนี้ผมว่าสำคัญและอาจจะสำคัญที่สุดด้วยก็คือการนอนหลับที่เพียงพอนะครับเขาก็แนะนำว่าโดยเฉพาะวัยทำงานเนี่ยควรนอนให้ถึง 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะครับเข้านอนและตื่นนอนให้เวลาใกล้เคียงกันทุกวันนะครับ ลดการใช้หน้าจอก่อนนอนนะครับก็คือโทรศัพท์นี่เป็นไปได้ปิดคว่ำไปเลยท่านผู้ฟังอาบน้ำเสร็จนอนนะครับไม่ต้องดูโทรศัพท์แล้วเพราะแสงของโทรศัพท์ก็จะทำให้มีร่างกายมันนอนไม่หลับอ่ะท่านผู้ฟังบางทีเรามีข้อมูลในหัวหรือว่ามีแสงในหัวมีรังสีที่เขาก็มีการวิจัยมาว่าส่งผลต่อการที่คุณภาพการนอนจะออกมาไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่บางทีที่มีการนอนหลับที่ไม่ดีนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงอย่างนี้อย่างตัวผมเนี่ยอ่ะเปรียบเทียบง่ายๆเห็นภาพนะครับวันไหนนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหวันต่อมาแทบที่จะไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรหรือว่าการที่เราจะโฟกัสในการทำงานงานนั้นจะออกมาไม่ดีท่านผู้ฟังการพูดคุยกับคนบางทีรวมไปถึงการโมโหคนอื่นท่านผู้ฟังลองสังเกตการโมโหผู้อื่นการหงุดหงิดอะไรเนี่ยเรื่องการนอนเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับบางทีเพราะว่าเกิดจากการนอนไม่เพียงพอต่อร่างกายของตนเองจริงๆเรื่องการนอนเนี่ยเราไม่ใช่เด็กท่านผู้ฟังเราไม่ใช่วัยรุ่นแต่อย่างเดิมนอน 3-4 ชั่วโมงก็พอแล้วก็ไปเรียนต่อชีวิตมันไม่มีอะไรและร่างกายมันก็ยังเฟรชมันก็ยังสมบูรณ์นะครับท่านผู้ฟังตอนนั้นก็ยังทำได้แต่ว่าเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยทำงานหรือว่าวัยที่เกษียณแล้วท่านผู้ฟังซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเป็นวัยที่เกษียณนะครับในการฟังที่มาได้ฟังผมในตอนนี้นะครับก็จะมีวิธีการจัดการการนอนซึ่งบางทีอาจจะคุ้นชินเราทำงานนะวัยทำงานตั้งแต่อายุ20ต้นๆจนถึง60เกษียณนะครับนอนน้อยมาตลอดนอนมา 5-6 ชั่วโมงต่อคืนพอมาเกษียณแล้วก็ยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆนอนน้อยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนกันดีกว่านะท่านผู้ฟังเพราะว่านอนก็ควรนอนให้ได้ชั่วโมงที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งตอนนี้ก็มีการออกตารางจริงๆถ้าเกิดเราสามารถที่จะหาข้อมูลได้นะท่านผู้ฟังในช่วงวัยอายุหรือว่าโดยน้ำหนักตัวต่างๆเนี่ยเขาจะมีการสัมพันธ์กับการนอนเขาก็จะมีการแนะนำว่าควรนอนกี่ชั่วโมงนอนตอนนี้ตื่นตอนไหนนะครับเขาจะก็จะมีตารางชัดเจนซึ่งผมว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็หลายครั้งผมก็ใช้ตารางในลักษณะนี้ในการควบคุมการนอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ตนเองนั่นเองนะครับอันนี้อย่างที่3ก็คือมีการนอนที่ดีท่านผู้ฟังเรื่องที่4ก็คือการจัดการความเครียดนะครับการจัดการความเครียดนั้นผมว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องมีวิธีการเข้าใจกับความเครียดเสียก่อนท่านผู้ฟังคือเราไม่สามารถหนีความเครียดพ้นน่ะพูดง่ายๆคือยังไงชีวิตมันก็ต้องมีเรื่องเครียดอะฮะเรื่องเครียดมันเป็นสิ่งที่มันต้องเข้ามากระทบกับจิตใจของเราอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะอยู่กับความเครียดยังไงนะครับอยู่แบบหงุดหงิดผู้อื่นอยู่แบบหงุดหงิดตัวเองหรือว่าอยู่แบบเข้าใจความเครียดซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่แบบเข้าใจความเครียดได้ท่านผู้ฟังก็จะมีอารมณ์ในการลดทอนความเครียดแล้วก็จะนำไปสู่การหาวิธีในการที่เราจะจัดการความเครียดอย่างไรนะครับอาจจะไปออกกำลังกายการออกกำลังกายคือที่สุดแล้วของการจัดการความเครียดท่านผู้ฟังหรือว่าวิธีที่เบสิกที่สุดในการจัดการความเครียดนะครับนั่งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกลำดับลมหายใจของตนเองมีสติอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือการนั่งสมาธินั่นเองแต่นี่คือการนั่งสมาธิเนี่ยผมไม่ได้พูดในเชิงของกิจกรรมในทางธรรมที่วิเศษอะไรแบบนั้นนะท่านผู้ฟังอันนี้ผมพูดในการนั่งสมาธิในเชิงของการออกกำลังกายนะครับท่านผู้ฟังในเชิงของการออกกำลังกายในเชิงของการบริหารความเครียดในเชิงของสุขภาพการจัดการกับมัดกล้ามเนื้อต่างๆเพราะการหายใจของเรานั้นสัมพันธ์กับมัดกล้ามเนื้อต่างๆบนใบหน้าที่เราเขม็งเกลียวมาตลอดเวลาในเรื่องในระหว่างคิ้วนะครับในช่วงของขมับต่างๆเวลาเราเครียดเนี่ยตรงนี้มันจะขมวดใช่ไหมท่านผู้ฟังแล้วมันก็จะเครียดนะตรงนั้นนะครับเราก็จะมีความเครียดเราต้องคลายเพราะฉะนั้นเราต้องคลายโดยการที่โอเควิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการกลับมาอยู่กับตนเองแล้วก็ลองนั่งหายใจเข้าหายใจออกนะครับอันนี้เรื่องของวิธีการจัดการความเครียดอย่างที่5ก็คือมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีนะครับ ดยมีเครือข่ายครอบครัวเพื่อนหรือชุมชนในเรื่องนี้จริงๆแล้วบางทีในชีวิตของความเป็นคนเมืองนะท่านผู้ฟังผมก็เข้าใจเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในเมืองเช่นเดียวกันบางทีสถาบันของเพื่อนที่เราจะได้พูดคุยพบปะกันเราไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นนะครับไม่ได้เจอบ่อยหรือว่าครอบครัวอย่างนี้นะครับบางทีบางท่านครอบครัวไม่ได้อยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังเวลาจะพูดคุยเราไม่บางทีเราไม่สามารถที่จะพูดคุยได้ตลอดเวลานะครับในเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดต่างๆนะครับตรงนี้เราก็จะต้องหาคอมมูนิตี้หาผู้คนหรือหาชุมชนที่เหมาะกับตัวเรานะครับให้ได้ท่านผู้ฟังซึ่งมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายรายการผมไม่น่าจะแนะนำทันนะตรงนี้แต่จริงๆมีนะท่านผู้ฟังลองหาข้อมูลดูนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสารเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงนะครับงดการสูบบุหรี่จำกัดหรือเป็นไปได้หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะครับรวมทั้งลดการสัมผัสสารพิษเช่นฝุ่น PM 2.5 นะครับแค่นี้การป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ก็จะลดน้อยแล้วก็หายไปผมอ่านเนี่ยผมก็มองนะผมก็ว่านี่มันเป็นสิ่งที่จริงๆเขาก็ถูกนับเป็นชื่อโรคนะแต่ว่าในสมัยก่อนนะท่านผู้ฟังมันก็คืออาการปวดอาการเครียดธรรมดานะครับแต่ว่าในปัจจุบันผมในอดีตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีชื่อเรียกกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่โรค NCD แต่ว่าเราก็เพียงรู้ว่าเวลาเรามีปัญหานี้เรามีความเครียดโอเคเราไปเดินเวลาเรามีความเครียดเราไปออกกำลังกายเวลาเรารู้สึกนอนไม่พอโอเคเราต้องกลับมาพัฒนากลับมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้เข้ากับสุขภาพของเรานะครับเพื่อประโยชน์กับสุขภาพของเราเองนะท่านผู้ฟังจริงๆเรื่องแบบนี้ใครทำใครได้ทำเองก็ได้เองท่านผู้ฟังเรื่องของสุขภาพไม่เข้าใครออกใครนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เข้าโรงพยาบาลน้อยหรือเป็นไปได้ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยอันนั้นดีเลยครับสุขภาพดีเพราะว่ารู้วิธีการนะครับซึ่งในรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงคลื่นที่รับสัญญาณเครือข่ายต่างๆนะครับผมก็พยายามนำเสนอข้อมูลนะครับเพื่อไปถึงทุกท่านนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้ที่ผมนำเสนอในเรื่องของสุขภาพนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันนี้รายการเจนนี้ที่ 92.5 โดยผมชโลธรสัญญาขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
6: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนกระทรวงคมนาคมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาวเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟลำเลียงกำลังพลของกองทัพปากีสถานแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือทวิภาคีร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งยกระดับการส่งออกสินค้าสู่ตลาดพรีเมียมในจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนไทยจีนพร้อมผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดพรีเมียมในจีนโดยไทยเสนอใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจีนต่อยอดสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมสนับสนุน SME ไทยเข้าถึงตลาดจีนผ่านไทย National Pavilion บนแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องตั้งคณะทำงานร่วมผลักดันข้อหารือสู่การปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่และอำนวยความสะดวกการส่งออกปุ๋ยเคมีจากจีนมายังไทยภายในปีนี้ประชาชนและผู้ประกอบการเตรียมพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสคาดว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างเป็นรูปธรรม
2: หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วันแรกในวันพรุ่งนี้นางสาววิรันพัฒน์ศรีเสมาเมืองหนึ่งในประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าในวันนี้กล่าวว่าได้รับทราบมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลแล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้
3: ก็รู้สึกว่าช่วยประชาชนในยามที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีค่าครองชีพสูงแล้วก็รวมถึงว่าช่วยผู้ประกอบการได้แบบว่าขายของได้ดีขึ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเตรียมกดเลยค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วพลาดไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเดี๋ยวต้องมีจะกดให้ได้เลยค่ะ
2: นายศิระมหินอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวด้วยว่าหนึ่งในมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก
4: ช่วยค่าครองชีพได้เยอะอยู่เนาะแบ่งเบาภาระนิดหน่อยเนาะก็ยังดีก็รัฐบาลก็ดีอยู่เนาะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ยังดีนะ
2: ทางนี้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.thaichoythaiplus.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1122กด2ในส่วนของร้านค้าโทร02-111-1122กด3หรือสอบถามผ่านธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคม

0: กรมสั่งปิดจุดลักข้ามทางรถไฟย่านลาดกระบังทันทีหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายพร้อมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อวางมาตรการป้องกันระยะยาว
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาย่านลาดกระบังเป็นเหตุให้หญิงอายุ21ปีเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าจุดดังกล่าวเป็นทางลักข้ามที่ชุมชนนำแผ่นคอนกรีตมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางผ่านแม้มีป้ายเตือนแต่สภาพพื้นที่ถือเป็นจุดอับสายตาซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วและมีความพยายามจะปิดทางแต่ได้รับการคัดค้านจากคนในพื้นที่เนื่องจากต้องเดินทางอ้อมอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงคมนาคมจึงจำเป็นต้องสั่งปิดจุดลักข้ามดังกล่าวทันทีจนกว่าจะมีการปรับปรุงได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจจุดลักข้ามในพื้นที่ชุมชนทั่วประเทศเพื่อเป็นแนวทางป้องกันสำหรับมาตรการในระยะต่อไปกระทรวงคมนาคมจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยบนเส้นทางรถไฟทั่วประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกรณรงค์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังอย่างเคร่งครัดก่อนข้ามทางรถไฟเพื่อสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันสร้างวินัยจราจรใหม่ชะลอหยุดมองก่อนข้ามทางรถไฟทุกครั้งโดยเฉพาะการหยุดรถให้ห่างจากทางข้ามในระยะ5เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดหากทุกคนเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะสามารถลดความสูญเสียให้กลายเป็นศูนย์ได้ทางนี้จังหวัดลพบุรีได้บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนรวมถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในจุดเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดทางรถไฟจะมีความปลอดภัยสูงสุดขณะที่กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามดัดแปลงรถเพื่อบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานผิดกฎหมายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ
2: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกแจ้งเตือนเจ้าของรถกระบะห้ามหลงเชื่ออู่ที่รับดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดเนื่องจากการดัดแปลงรถในลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ผิดกฎหมายแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบนท้องถนนโดยมีข้อห้ามสำคัญที่ห้ามทำเด็ดขาดได้แก่การวอลคัสซีให้ต่างจากมาตรฐานผู้ผลิตการใช้ตัวถังที่ทำจากวัสดุไม่แข็งแรงเช่นพลาสติกหรืออะคริลิกการติดตั้งโครงไฟไม่เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการปรับแต่งล้อและยางให้ยื่นออกมาเกินซุ้มล้ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าแม้จะสามารถเสริมแหนบหรือเปลี่ยนเฝาได้แต่ต้องทำภายใต้หลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกรวมให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดอันตรายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: สสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยกรอบเวลาและขั้นตอนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดว่าจะทำประชามติ3ครั้งก่อนประกาศใช้ภายในปี2572นายนิกรจำนงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยถึงกรอบระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของพรรคว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้โดยรัฐสภาจะพิจารณาลงมติรับหลักการในวาระที่1ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่2และ3ในช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นจะส่งร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติการจัดทำประชามติครั้งที่2คาดว่าจะทำในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2570เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับหากประชาชนเห็นชอบจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อประกาศใช้กรอบกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเข้าสู่ขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ในช่วงเดือนสิงหาคม2570ถึงสิงหาคม2571โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจำนวน45คนและคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นอีก45คนเพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทั้งนี้คาดว่ากระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2571ก่อนเข้าสู่การจัดทำประชามติครั้งที่3ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2572เพื่อให้ประชาชนลงมติรับรองร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำร่างขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและคาดว่าจะสามารถประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้อย่างเป็นทางการในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2572กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการ25จังหวัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงทำหน้าที่ประสานงานขอรับการสนับสนุนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนช่วงหน้าแล้ง
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสภาวะอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกจากการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้รับการขอความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงและประสานบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อความรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวม25จังหวัดให้เร่งส่งเสริมการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงหน้าแล้งได้อย่างทันท่วงทีพร้อมให้ร่วมติดตามเร่งรัดและบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเดินหน้าโครงการชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนนำพลังชุมชนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: พลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรศินดาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตรวจเยี่ยมชุมชนสะพานปูนเพียงอย่างเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจระหว่างตำรวจกับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งโครงการดังกล่าวแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3ระดับประกอบด้วยการเข้าจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดและการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์และการช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสพร้อมย้ำว่าการทำให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงาน
4: โครงการนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไปช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ในเรื่องของการอยู่ในชุมชนไม่ให้มีไฟสลัวหรือว่าไฟส่องสว่างมีติดตั้ง CCTV ผู้เสพจะไม่มีทางเพิ่มระดับเข้ามาให้มีการออกอาการคุ้มคลั่งเราจะนำประสานกับทางสาธารณสุขเพื่อบำบัดนะครับเพื่อให้ชุมชนได้มีความปลอดภัยทางกายสติ
3: พลตำรวจโทอาชญนไกรทองกล่าวด้วยว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปราบปรามยาเสพติดเท่านั้นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบโบราณกาลที่จังหวัดบุรีรัมย์นำบทบาทชุมชนและวัดเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด
5: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฟื้นฟูรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการรุ่นที่9ณวัดจันทราวาสตำบลลำปลายมาศอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฟื้นฟูจำนวน52รายและผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีโดยกล่าวว่าวัดเป็นศูนย์รวมของประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชนอย่างเข้มแข็งจนสามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดได้จำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนถือเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจพร้อมย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านนายจำลองใยไทยสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพอำเภอลำปลายมาศกล่าวว่าปัจจุบันหน่วยงานราชการแทบไม่ต้องลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพราะคนในพื้นที่ช่วยการสอดส่องดูแลขณะที่ก่อนหน้านี้ไม่มีคนเชื่อว่าลูกหลานจะสามารถเลิกยาเสพติดได้แต่เมื่อโครงการดำเนินการไประยะหนึ่งพบว่าจำนวนผู้ติดยาในพื้นที่ลดลงจึงเป็นบทพิสูจน์และทำให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนมากยิ่งขึ้นขณะที่นางประนอมหานประโคนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านว่านพัฒนากล่าวว่าภายหลังผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจบค่ายบำบัดรักษาแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะดูแลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา1ปีพร้อมติดตามและประเมินผลโดยใช้ชุมชนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จชวิสาปทุมมารายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตรวจเข้มสถานบริการในพื้นที่ป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและปลัดจังหวัดอำนาจเจริญนายนิกรทองจิตนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดหรือชุดชกราชสี75และหน่วยงานด้านความมั่นคงออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จำนวน5แห่งการออกตรวจครั้งนี้มุ่งเน้นกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการห้ามเปิดเกินเวลาการตรวจบัตรประชาชนผู้ใช้บริการการป้องกันผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการการป้องกันยาเสพติดอาวุธปืนการพนันและการกระทำผิดอื่นที่อาจก่อให้เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ผลการตรวจพบว่าสถานบริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานในร้านไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: กรมการจัดหางานเข้มงวดตรวจสอบใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าวป้องกันการสวมสิทธิ์และเอกสารปลอมพร้อมเตือนนายจ้างอย่าหลงเชื่อขบวนการผิดกฎหมาย
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตมีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวว่ารัฐบาลยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดโดยกรมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อการสวมสิทธิ์การปลอมแปลงเอกสารและการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามและต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นผลการตรวจทั้งหมดต้องถูกส่งเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงถึงกรมการจัดหางานเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการชี้แจงไม่มีนโยบายให้เด็กใช้โซเชียลมีเดียเน้นเสริมสร้างทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
8: นายจติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่สังคมตั้งข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อชี้แจงจุดยืนและเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกระทรวงโดยยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบและเข้าใจความกังวลของผู้ปกครองและสังคมในเรื่องสกรีนไทม์รวมถึงผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อสมาธิพัฒนาการและสุขภาวะของเด็ก พร้อมย้ำว่าสิ่งที่กระทรวงมุ่งดำเนินการคือการเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลการรู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้หลักการที่ว่าเทคโนโลยีจะต้องเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางชัดเจนว่าการใช้เทคโนโลยีจะต้องเหมาะสมตามช่วงวัยไม่เพิ่มเวลาอยู่หน้าจอโดยไม่จำเป็นและไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดจนไม่สามารถทดแทนห้องเรียนครูหรือการเรียนรู้จากโลกจริงได้นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการนำ AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อให้ครูมีเวลาดูแลนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
10: าตรการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบเงินชดเชยและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่กรณีเสียชีวิตรับเงินเยียวยาเบื้องต้นรวม 2,900,000 บาทต่อรายบวกเงินสมทบเพิ่มเติมกรณีบาดเจ็บขสมกรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลตามจริงตั้งแต่ 80,000 ถึง 1 ล้านบาทหากเกินกำหนดขสมกจ่ายส่วนต่างให้ทั้งหมดพร้อมมอบเงินจากภาคีเครือข่าย 30,000 บาทและกองทุนอุบัติเหตุอีก 20,000 บาทการรถไฟแห่งประเทศไทยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทและจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมตามระดับอาการสูงสุด 50,000 บาทกรณีเข้า ICU สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดโจมตีขบวนรถไฟที่บรรทุกกำลังพลของกองทัพปากีสถานในเมืองเควตตาแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเปชวาในจังหวัดไคเบอร์ปักตุนกวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและบาดเจ็บอีก50รายทั้งนี้ขบวนรถไฟดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งกำลังพลการเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุดเทศกาลวันอีดิดอัตฮาระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้ขณะที่บริเวณแคว้นบาลูจิสถานเป็นพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลปากีสถานกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกองทัพปลดปล่อยบาลูจิสถานที่อ้างว่ารัฐบาลปากีสถานแสวงหาผลประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์โดยไม่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาในหลายพื้นที่ของดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย204รายจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า860รายในแพทย์ชงคาซิยาผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวว่านอกจากดีอาร์คองโกและยูกันดายังมีอีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาอาทิแองโกลาบุรุนดีรวันดาและซูดานใต้ที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นผลมาจากการอพยพของประชาชนจำนวนมากที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วทันนี้เชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งทำให้เกิดเลือดออกอย่างรุนแรงและอวัยวะสำคัญล้มเหลวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนว่าบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 12:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรและเวลา 19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 21 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนนายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
15: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
16: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
15: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
16: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
15: จ ริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
17: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะวันนี้จะชวนผู้ฟังไปลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากันค่ะไปโคราชกันค่ะผู้ฟังเนื่องจากว่ามีการขุดค้นพบกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีนะคะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะพบหลักฐานอะไรบ้างแล้วมีข้อสันนิษฐานที่สำคัญอย่างไรบ้างวันนี้ล่ะค่ะรายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปสำรวจเรื่องนี้กันกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะคะให้เกียรติมาคุยกับเราในช่วงที่2ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยนะคะวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรามอบชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินพร้อมกับเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการให้1รางวัลค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่นะคะ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณประจำเพชรรุ่งจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราจะได้ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกู่ปราสาทหินทรายกันค่ะครู่เดียวนะคะ
7: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
8: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
9: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบา
10: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
12: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
13: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
14: อยากถึงที่หมายเร็วไว
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ลดการสร้างมลพิษ
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ยกระดับคุณภาพชีวิต
15: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
14: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
16: ฉันได้แล้ว
17: ผมก็ได
16: ้ป้าก็ได
18: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ซื้อเลย
10: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
12: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิว สมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2ค่ะวันนี้ค่ะเราจะไปคุยเรื่องของการขุดพบกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีที่โคราชกันค่ะพูดคุยกับคุณวรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะคะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เตยแล้วก็สวัสดีทุกท่านครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้อันนี้น่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับกู่ปราสาทหินทรายอายุกว่า 1,000 ปีที่โคราชนี่ค่ะอันดับแรกเลยก็ขอถามก่อนเลยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการไปขุดพบในครั้งนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นการขุดพบเป็นยังไงคะแล้วก็กู่ด้วยนะคะกู่คืออะไรคะกอสระอูไม่เอกเนี่ยค่ะหมายความว่ายังไงคะ
2: ครับก็พูดถึงเรื่องของการค้นพบก่อนละกันนะครับที่จริงเนี่ยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรของเราเนี่ยมีฐานข้อมูลของโบราณสถานหลังนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2539แล้วครับแล้วก็ไม่ได้มีการศึกษาหรือว่าลงรายละเอียดเลยนะครับแล้วก็จน30ปีผ่านไปนะครับก็คือปี2569เนี่ยเราได้พบโดยบังเอิญอีกครั้งนึงจากการปรับพื้นที่ของเจ้าของที่ดินต้องเล่าที่เตยก่อนว
1: ่
2: าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์เนาะมันมีเจ้าของทีนี้เจ้าของเขาต้องการที่จะปรับพื้นที่นะครับเพื่อใช้ประโยชน์นำไปสู่การค้นพบร่องรอยหลักฐานที่น่าสนใจนั่นก็คือฐานปราสาทด้านทิศเหนือนั่นเองนะครับซ
1: ึ่
2: งตอนแรกที่พบเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นที่รับรู้รับทราบกันนะครับแต่พอเมื่อพบแล้วนะครับก็ได้มีการแจ้งให้สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาของเราลงไปตรวจสอบทีนี้ชื่อโบราณสถานน่าสนใจมากครับเราเรียกว่ากู่ปราสาทหินทรายใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะ
2: กู่เนี่ยก็เป็นเหมือนศาสนสถานของคนในวัฒนธรรมล้านช้างหรือในวัฒนธรรมลาวนะครับส่วนปราสาทเนี่ยเป็นศาสนสถานของคนในวัฒนธรรมขอมหรือว่าเขมรโบราณเพราะฉะนั้นดูแล้วเหมือนจะเป็นคำซ้อนนะครับพี่ก็คือก
1: ู่
2: ก็คือวัฒนธรรมล้านช้างส่วนปราสาทก็คือวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณซึ่งทั้งสองวัฒนธรรมนี้ก็ปะปนกันอยู่นะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทีนี้น่าสนใจว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันในชื่อบุกถ้ำครับพี่เตย
1: บุ
2: กถ้ำในที่นี้เนี่ยเชื่อมโยงกับตำนานพื้นถิ่นนิทานเรื่องเล่าของคนในพื้นที่ที่บอกว่าบริเวณนี้เดิมมันเป็นป่ารกแล้วก็จะมีโพรงนะครับที่มองลงไปเนี่ยแล้วค่อนข้างที่จะลึกนะครับทีนี้เมื่อถึงวันพระใหญ่หรือว่าถึงทุกๆปีที่มันมีการเลี้ยงผีหรือว่าบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก
1: ็
2: จะมีการเอื้อมมือนะครับลงไปหยิบหม้อไหโบราณขึ้นมาประกอบพิธีกรรมซึ่งก็น่าจะเกี่ยวข้องกับหม้อไหในวัฒนธรรมขอมหรือว่าเขมรโบราณนะครับเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่เนี่ยก็จะรู้จักกันในชื่อบุถ้ำมากกว่าครับพี่เตย
1: ค่ะอ๋อนี่เป็นที่มานี่เองนะคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วที่เราพบอ่ะมันอยู่ตรงจุดไหนบริเวณไหนคะพื้นที่ดูแล้วความกว้างความยาวประมาณเท่าไหร่ตอนที่ขุดพบอะค่ะ
2: ตัวโบราณสถานหลังนี้เองนะครับต
1: ั้
2: งอยู่ทางด้านตะวันตกห่างออกจากประตูชุมพลเวลาเราพูดถึงประตูชุมพลก็ให้นึกถึงอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีนะคร
1: ับ
2: มาทางตะวันตกระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรครับซึ่งบริบทของศาสนสถานหลังนี้ไม่ใช่แค่ปราสาทเพียงอย่างเดียวแต่ทางด้านตะวันออกของปราสาทหลังนี้ห่างออกไปประมาณ250เมตรจะมีร่องรอยของสระน้ำโบราณขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบารายนั่นเองซ
1: ึ่
2: งบารายของปราสาทหลังนี้มีขนาดกว้าง200เมตรยาว400เมตรแต่เดิมเลยเนี่ยก่อนที่จะถูกพัฒนาพื้นที่เป็นโรงเรียนเนี่ยนะครับคนในพื้นที่บอกว่าสระน้ำลูกนี้น่าจะลึกประมาณ5เมตรครับพี่เตยเพราะฉะนั้นความกว้าง200เมตรยาว400เมตรลึก5เมตรมีน้ำกี่ลูกบาศก์เมตรลองทุกท่านลองคำนวณดูนะครับสอดคล้องกับศาสนสถานขนาดใหญ่นะครับซึ่งจากการขุดตรวจทางโบราณคดีเมื่อวันที่20ถึง27เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าฐานของปราสาทหลังนี้มีขนาดความกว้าง9เมตรยาว15เมตรใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตัวศาสนสถานเอง เนี่ยก่อด้วยหินทรายสีขาวนะครับซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีคุณภาพของคนในวัฒนธรรมขอมโบราณเมื่อ 1,000 ถึง 800 ปีมาแล้วด้วยแหล่งตัดหินนะครับที่อยู่ใกล้กันกับพื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งตัดหินสี่คิ้วมอจบกนะครับซึ่งถ้าใครเดินทางโดยใช้ถนนมิตรภาพเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่94นะครับแล้วก็มีการส่งผ่านลำน้ำสำคัญอย่างลำตะคองมาเพื่อที่จะมาสร้างศาสนสถานหลังนี้ครับผม
1: ค่ะอันนี้พยายามนึกภาพตามอาจารย์เล่าให้ฟังนะสำหรับใครที่เดินทางไปแถวนั้นบ่อยๆน่าจะนึกภาพออกเหมือนกันนะจากจุดที่ไปพบถูกไหม
2: แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนไปโคราชจะขึ้น M6 ใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: อาจจะไม่ค่อยได้ผ่านอำเภอสี่คิ้วแล้วแต่ถ้าใครยังวิ่งมิตรภาพเส้นเดิมเนี่ยถ้าถึงมิตรภาพกิโลเมตรที่94ซ้ายมือจะเขียนว่าปะมาอำเภอสี่คิ้วเนี่ยขวามือก็จะเป็นแหล่งตัดหินทรายโบราณครับ
1: ค่ะทีนี้ถามนิดนึงพอเราไปเจออยู่บริเวณจุดนั้นแล้วมีการขุดค้นเนี่ยดำเนินการกันยังไงบ้างคะพอเจอปุ๊บเนี่ย
2: นำเรียนพี่เตยอย่างนี้ครับว่าการขุดในครั้งนี้เนี่ยเราใช้คำว่าการขุดตรวจทางโบราณคดีขุดตรวจฮะต่างจากขุดค้นอย่างไรครับขุดค้นเนี่ยอาจจะใช้กับการศึกษาทางวิชาการเนาะคือการขุดลงไปให้ลึกที่สุดจนสิ้นสุดชั้นที่เราพบหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งนักโบราณคดีจะเรียกว่าชั้นวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเราถึงจะหยุดการขุดค้นแต่ขุดตรวจเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาร่องรอยซึ่งในกระบวนการของการศึกษากลุ่มปราสาทหินทรายหรือว่าบูถ้ำแห่งนี้ก็คือการพยายามหาขอบเขตโบราณสถานเพื่อที่จะกันพื้นที่ไว้อนุรักษ์ครับพี่เตยเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าเนินโบราณสถานหลังนี้เป็นเพียงเนินดินที่มีอิฐกระจัดกระจายใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากการปรับพื้นที่ทางด้านทิศเหนือเนี่ยทุกท่านสามารถไปย้อนชมภาพได้ที่ Facebook Fanpage สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะครับซึ่งจะเจอเป็นฐานบัวหินทรายสูงประมาณ1เมตร40เซนติเมตรนะครับจากพื้นใช้งานเดิมนะครับแสดงว่าดินเนี่ยมันจมฐานนี้อยู่ส่วนปราสาทเองเนี่ยจะเป็นปราสาทแบบใดนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราดูจากจำนวนอิฐที่มันมีปริมาณมากๆขนาดนี้เราคิดว่าปราสาทประธานของศาสนสถานหลังนี้คงเป็นปราสาทอิฐครับพี่เตยอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าศาสนสถานหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเทพเจ้าองค์ใดซึ่งจากการขุดตรวจเนี่ยเราพบฐานศิวลึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในศาสนาฮินดูนั่นเองครับความน่าสนใจก็คือว่าความเชื่อพื้นถิ่นเนี่ยสามารถที่จะปกป้องรักษาพื้นที่ตรงนั้นไว้ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนให้ฟังอะครับว่าคนในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตรงนี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์เราคิดว่าเป็นเพียงแค่เนินดินธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนินดินเนี้ยมันถูกซ่อนด้วยฐานขนาด9คูณ16เมตรเอาไว้ซึ่งเป็นฐานปราสาทขนาดใหญ่ครับพี่เตยแล้วก็แต่เดิมเนี่ยเวลาเราพูดถึงร่องรอยของวัฒนธรรมขอมโบราณในย่านเนี้ยนะครับก็คือเมืองนครราชสีมาเนี่ยถ้าทางด้านตะวันตกของเมืองเนี่ยเราอาจจะนึกไปไกลถึงเมืองโบราณเสมาหรือว่าปราสาทบุใหญ่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาแต่ในวันนี้นะครับปราสาทหลังนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งนึงแล้วก็ห่างจากประตูชุมพลหรือเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งน่าสนใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราสันนิษฐานจากขนาดของบาลายและขนาดของศาสนสถานเนี่ยมันไม่ใช่คนแค่หลักสิบหลักร้อยคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่เตยแต่มันต้องเป็นคนหลักพันหรือว่าหลักหมื่นที่ใช้การอุปโภคน้ำจากบาลายลูกนี้แล้วก็ใช้ศาสนสถานนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนครับ
1: ค่ะพบหลักฐานทางโบราณคดีมีอะไรบ้างอะคะ
2: ที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือฐานโยนีที่โอเล่าให้ฟังนะครับเป็นฐานลูกเคารพที่เบื้องต้นก็กำหนดอายุร่วมสมัยกันกับตัวศาสนสถานก็คือพุทธศตวรรษที่16ถึง18ครับโดยในขณะนี้เราด้วยความที่เป็นร่องรอยหลักฐานที่สำคัญอย่างไรครับฐานลูกเคารพนี้เราพอจะอนุมานตัวปราสาทประธานที่ตั้งอยู่บนฐานนี้ได้ถ้าสุดท้ายแล้วเราเปิดหน้าดินเจอ3ฐานแสดงว่าปราสาทประธานหลังนี้คงไม่ใช่ปราสาทหลังเดียวแต่เป็นปราสาท3หลังแต่ถ้าเราเปิดหน้าดินทั้งหมดแล้วเราเจอฐานลูกเคารพฐานนี้เป็นฐานเดียวเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทประธานหลังนี้มีเพียงหลังเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการเคลื่อนย้ายฐานลูกเคารพนี้ไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีระวงศ์ในเมืองนครราชสีมาครับ
1: ค่ะหลักฐานที่ค้นพบเนี่ยมีข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเบื้องต้นยังไงคะถึงจะนำไปสู่ข้อสรุป
2: การที่มีคนเยอะมาก มากๆในพื้นที่บริเวณนี้เราก็ต้องเชื่อมโยงไปกับลักษณะภูมิประเทศอันโดดเด่นของเมืองนครราชสีมาก็คือเราเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่เกลือสินเทาในที่นี้ก็คือเกลือที่เป็นคราบเกลือซึ่งคนโคราชจะเรียกคราบเกลือที่อยู่บนผิวดินว่าขี่กระทาหรือว่าขี้กระทาเนี่ยนะครับโดยกรรมวิธีก็คือเขาจะไปถากคราบเกลือที่อยู่บนผิวดินตรงเนี้ยไปผสมกับน้ำแล้วก็เทน้ำออกแล้วก็เอาน้ำนั้นไปต้มซึ่งเกลือสินเทาเองเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับในการถนอมอาหารของคนโบราณการใช้ลดจุดหลอมเหลวในการถลุงเหล็กรวมไปถึงการฟอกหนังด้วยนะครับซึ่งบริบทของพื้นที่บริเวณนั้นเองเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าในห้วงพุทธศตวรรษที่16-18ที่อาณาจักรเขมรโบราณในเมืองพระนครที่เสียมเรียบกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็นำข้าวเกลือสินเทาเหล่านี้จากที่ราบสูงโคราชลงไปป้อนที่ราบกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคงเป็นแหล่งผลิตเกลือสินเทาขนาดใหญ่ครับจึงดึงดูดให้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมากนำไปสู่การสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่และบารายหรือสระน้ำโบราณขนาดใหญ่ครับผม
1: ค่ะทีนี้เราจะเห็นบ่อยครั้งมากเลยนะอาจารย์ในการขุดค้นพบเนี่ยแล้วก็อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยบริเวณของปักธงชัยบ้างบางทีพี่ไม้บ้างเนาะโคราชนี่เขาบอกว่าคนที่โคราชเจอรู้ดีจะเห็นภาพแบบนี้บ่อยมากนะคะเวลาเขามีการขุดการเจอแล้วก็ดำเนินการเสร็จเนี่ยการจะเก็บหลักฐานที่ขุดคนเนี่ยเขาจะจัดการยังไงบ้างคะ
2: ในเบื้องต้นตอนนี้นะครับก็คือด้วยความที่เราเป็นการขุดเพื่อหาขอบเขตโบราณสถานเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าของที่แล้วล่ะว่าเราจะสามารถกันพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อการอนุรักษ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับสองด้วยข้อจำกัดของเวลาเพราะฉะนั้นหลักฐานสำคัญที่ปรากฏให้เราเห็นก็คือร่องรอยของฐานซึ่งมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาสภาพให้มันคงอยู่อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ต้องกลบทุกหลุมไปก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการเปิดหน้าดินเพื่อเปิดทั้งโบราณสถานต่อไปสำหรับฐานลูกเคารพเองเนี่ยซึ่งมีความสำคัญอย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วเนี่ยก็เคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์ทัศนาแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากรคือถ้าคุณคิดว่าคุณเจอโบราณสถานเนี่ยคุณก็ต้องเช็คก่อนแหละว่าโบราณสถานที่เราคิดว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันตรงตามนิยามความเป็นโบราณสถานของกฎหมายฉบับนี้ไหมเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับก็อย่างเช่นสำนักศิลปากรในพื้นที่เนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยซึ่งผู้นำของแต่ละส่วนงานเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับสองคือถ้าคุณแจ้งโดยความรวดเร็วเนี่ยโบราณวัตถุหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะสามารถพิทักษ์รักษาไว้ได้นะครับไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษาได้เรียนรู้พี่แต่จะสงสัยว่าทำไมร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่นครราชสีมาเราพบเยอะมากนะครับ
1: ส่วน
2: หนึ่งก็เป็
1: นเพราะ
2: ความร่วมมือจากคนในพื้นที่คนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจอแล้วแจ้งเราทันทีเพื่อที่จะได้ไปจัดทำรายงานนะครับเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้ทางวิชาการทางโบราณคดีแล้วก็ประวัติศาสตร์ต่อไปในอนาคตครับ
1: ค่ะคือบางคนจะเป็นห่วงอย่างนี้ว่าสมมติว่านายทุนเนี่ยไปเจอเนี่ยจะลำบากอะไรนะนายทุนบางคนขุดเจอ
2: ต้องแจ้งครับต้องแจ้งถ้ารู้เองจะลำบากกว่านั้นอีกครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงบริบทของผู้คนเมื่อ 1,000 ปีก่อนหรือหลายพันปีก่อนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บริเวณนี้นะครับพี่เตยซึ่งนอกเหนือจากเกลือสินเทาแล้วเนี่ยนครราชสีมายังเป็นที่ราบขนาดใหญ่แล้วก็มีลำน้ำหลายสายก่อนที่พวกเราจะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่นี้จังหวัดนี้เนี่ยร่องรอยของคนที่เข้ามาอยู่อาศัยเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาคือ 3,750 ปีหรือตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนเมื่อ 3,700 ปีก่อนเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่บริเวณนี้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์มาเป็นระยะเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นเราไปไล่ไปนานแล้วเราเห็นเศษหม้อเศษกระเบื้องเนี่ยไม่ต้องตกใจเลยนะครับต้องเป็นร่องรอยของคนโบราณสิ่งนึงที่เป็นประโยชน์มากในปัจจุบันก็คือว่าพอทุกคนมี Facebook ใช่มั้ยครับถ้าเห็นความเคลื่อนไหวที่ดูแล้วน่าจะมีการบุกรุกทำลายโบราณสถานหรือว่าแหล่งโบราณคดีเนี่ยทุกคนก็จะอินบ็อกซ์มาที่ Facebook Fanpage ของสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราได้ทำงานอย่างทันท่วงทีครับพี่เตย
1: ค่ะมีหลายคนเหมือนกันนะคะอาจารย์ที่เขาจะเชียร์แล้วบอกว่าบูรณะมั้ยแล้วก็เปิดให้คนไปเที่ยวชมโคราชมีปราสาทแบบนี้เห็นเขาบอกว่าเยอะแล้วถ้าบูรณะไปมีคนเข้าชมหรือว่าแม้แต่ว่าเขาเอามารวม มกันเหล่านี้คือการจะชมอะไรแบบนี้เขาจะต้องไปเก็บไว้ที่ไหนเราขอเข้าชมได้ไหมอาจารย
2: ์ที่จริงที่เขาคุยกันไว้ว่าจะเรื่องมีการกันพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์เนี่ยที่จริงเขาก็จะสามารถให้สาธารณะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับทีนี้ด้วยความที่เรามีปราสาทเยอะมากใช่ไหมครับพี่เตย
1: ใช่ใช่เยอะมาก
2: เพราะฉะนั้นก็มีปราสาทอีกหลายหลังที่ยังต่อคิวที่จะได้รับการอนุรักษ์อยู่และช่วงนี้กำลังฮิตเรื่องของปราสาทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมครับ
1: กำลังเป็นประเด็นเลยค่ะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นทางกรมศิลปากรเองเขาก็ได้มีการจัด priority แหละครับว่าปราสาทหลังไหนควรที่จะได้รับการอนุรักษ์ก่อนนะครับซึ่งกูปราสาทหินทรายหรือบูทามเองเนี่ยก็หวังใจว่าจะได้รับการอนุรักษ์นะครับให้เราเห็นสภาพเต็มๆสภาพจริงๆเช่นเดียวกันครับพี
1: ่แต่ปกติแล้วเวลาที่เจออะไรแบบนี้ค่ะชาวบ้านแจ้งมาในการดำเนินการของทางสำนักศิลปากรเนี่ยค่ะเขาจะจัดลำดับใช่ไหมคะว่าจะไปอันไหนก่อนอันไหนหลังหรือยังไง
2: ไม่ครับคือเราออกไปตรวจพื้นที่ทั้งหมดเลยครับพี
1: ่
2: ทีนี้ในกระบวนการของการตรวจสอบอ่ะเราต้องทำหมดแหละ 100% แต่พอในเรื่องของกระบวนการของการอนุรักษ์เนี่ยซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องจัดลำดับความสำคัญสักนิดหนึ่งผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับพี่เตยอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของนครราชสีมาแต่เอาอยู่ในพื้นที่ของสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาของเราคือเราขุดแต่งโบราณสถานหลังนึงนะครับชื่อว่าปราสาทหนองตะเป่งที่อำเภอชำนี้จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของที่พักคนเดินทางในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จากเมืองพระนครหลวงไปยังเมืองพิมายอีกหลังนึงอยู่ในระหว่างการบูรณะครับชื่อปราสาทกังแอนเป็นศาสนสถานประจำโรงพยาบาลอยู่ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ก็สามารถแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมกันได้อันนี้เป็นปราสาท2หลังที่เราดำเนินการในปีนี้แล้วก็ปราสาทกังแอนที่โอเล่าให้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการบูรณะครับผม
1: ค่ะท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ฟังบ้างคะเชิญเลยค่ะ
2: ก็ทุกครั้งที่คุยกับพี่เตยนะครับก็จะบอกเสมอว่าถ้าเจอเนี่ยให้รีบแจ้งนะครับเพราะว่ายิ่งแจ้งเร็วเนี่ยการอนุรักษ์พิทักษ์รักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนี่ยก็จะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ให้มันเสื่อมสภาพไปเนาะเพื่อเป็นร่องรอยเป็นมรดกนะครับที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของเราแล้วก็ในพื้นที่นครราชสีมาเองก็มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็เชิญชวนให้ทุกคนมาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมที่นครราชสีมากันนะครับ
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
2: ยินดีครับพี่เตยขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: คุณบรรณพงษ์ปาลกวงศ์ณอยุธยานะคะนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรค่ะเป็นเรื่องของการขุดเจอกู่ปราสาทหินทรายเก่าแก่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะคะตรงนี้เมื่อก่อนน่าจะเป็นชุมชนใหญ่อะแล้วมีคนอยู่เป็นพันๆคนได้ตรงจุดนี้เขาคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะคะแต่พาร์ทที่ฟังแล้วขนลุกก็คือเรื่องของเจ้าของเดิมอะนะที่เขาเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าตั้งแต่สมัยก่อนตรงนี้มันจะเป็นเนินตะกี้ที่คุยกับคุณมณพงศ์มันเป็นเนินแล้วเขาห้ามไปลบหลู่ตรงเนินตรงนี้เด็ดขาดตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเฮ้ยข้างใต้คืออะไรคนในพื้นที่ก็เลยทำเป็นศาลเจ้าตั้งไว้เหมือนให้เคารพกันโดยปริยายก็ไม่ได้ไปขุดนะคะเจ้าของที่ก็เลยสร้างศาลใหม่ให้ด้วยซ้ำเหมือนดูแลพื้นที่นั้นมาตลอดอะค่ะไม่มีใครเอะใจว่าข้างใต้มันจะมีบุตรถ้ำอยู่ตรงนั้นจนวันหนึ่งขายที่เจ้าของใหม่จะทำโครงการอสังหาริมทรัพย์แล้วไปขุดเจอฐานรากเท่านั้นแหละก็เจอเลยค่ะก็เป็นที่มานะคะที่เราเล่าให้ฟังกันบางทีสิ่งที่มันซ่อนอยู่ใต้ดินเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของมันอยู่ก่อนแล้วอะเพียงแค่เราอะยังไม่ได้ไปเปิดเจอเท่านั้นเองแต่รอบนี้เปิดเจอค่ะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะในรายการของเราทิ้งท้ายหน่อยวันนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเรานะคะมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินค่ะแล้วก็ไม่พอนะคะมีเสื้อยืดที่ระลึกจากรายการให้คุณด้วยนะคะจำนวน1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่ก็คือ 119/380 ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือคุณผู้ฟังจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้ค่ะโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะแล้วทางรายการของเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการสบายๆหลังข่าวได้ใหม่ ใหม่สัปดาห์ถัดไปสัปดาห์นี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: โรงเรียนในเรืออากาศนาวมินกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรกรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันประธานาธิบดีอิหร่านระบุจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและใช้ความระมัดระวังอย่างสูงระหว่างการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐรัชนกอินทนนท์ชนะมืออันดับ4ของโลกได้แชมป์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาไลสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรด้วยเวลา 17:29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิตติการณีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพมอมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาณเมนวัดมกุฎกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 9:08 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพราทรงงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสพลวชิรธาดาณวัดสาลีอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหารือผู้แทนองค์กรศิลปะร่วมสมัยของฝรั่งเศสศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบย่านสร้างสรรค์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
2: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปยังฟิเมนโก้ฟาวเดชั่นณเมืองโรแมงวิลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศด้านศิลปะร่วมสมัยซึ่งสถาบันดังกล่าวถือเป็นต้นแบบความสำเร็จการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมสู่ย่านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยที่ผสานพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงนิทรรศการการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อชุมชนไว้ในระบบนิเวศเดียวกันโดยกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อโครงการที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการพื้นที่สร้างสรรค์การทดลองทางศิลปะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนการเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาทิโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินการพำนักของศิลปินและการจัดนิทรรศการร่วมกันนอกจากนี้ยังได้พบกับผู้แทนของเอเชียนาวองค์กรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเอเชียในระดับนานาชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศตุรกีจนถึงนิวซีแลนด์หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศและผลักดันศิลปินร่วมสมัยไทยสู่เวทีโลกซึ่งไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบนิเวศด้านศิลปะ

0: ร่วมสมัยและส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตในระดับสากลมาริชโยรายงาน
1: ประชาชนใช้เวลาในวันหยุดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
2: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางวันเพ็ญช่างนามประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงและยังจดจำพระราชโอวาทที่ทรงให้ความสำคัญกับความพอเพียงพอกินพออยู่การรับและการให้ซึ่งได้ยึดถือมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจนถึงปัจจุบัน
3: ถึงนะพระองค์ท่านสมัยก่อนยายอยู่พญาไทไงลูกแต่เป็นคนโชคดีได้เห็นท่านได้เห็นและการที่จิตพระองค์รักทุกคนเลยและพระองค์ท่านเนี่ยยายจำได้ทั้งหมดมี9ประโยคนะพอเพียงพอดีพออยู่รับแล้วก็มีให้นะคะพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยเก่งมาก
2: เช่นเดียวกับนายบุญมาโอรลาภประชาชนจากอำเภอปางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่ามากราบพระบรมศพทุกสัปดาห์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกนิกรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในทุกๆพื้นที
4: ่เกือบทุกอาทิตย์พอดีถือว่าอยู่ในเขตปริมณฑลด้วยอยู่ที่ปางปะกงฉะเชิงเทราทุกพระกรณียกิจของพระองค์ที่ได้กระทำต่อประชาชนเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดนะโครงการต่างๆของสมเด็จแม่ที่ทำให้ทุกอย่างของประเทศไทยได้มีความสุขและก็เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ชนบทมาถึงส่วนกลาง
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมผ้านุ่งหรือกระโปรงเท่านั้นโดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร1818ชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งเป้า300ชุมชน
5: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับครอบครัวโดยได้จัดกิจกรรมมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับหมู่บ้านและชุมชนปัจจุบันจังหวัดพะเยามีเป้าหมายผลักดันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน308แห่งซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมอบธงสัญลักษณ์ไปแล้ว23หมู่บ้านครอบคลุมประชาชนกว่า 2,019 ครัวเรือนสอดรับกับนโยบายยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมุ่งเป้าให้ทุกชุมชนในจังหวัดพะเยาเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพนางสาวเทียมพวงยอดที่เมนวัดบ้านกระต่ายดอนตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากระทรวงคมนาคมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการให้ตรวจสอบและยกระดับมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและชุมชนให้มีสัญญาณเตือนป้ายจราจรและอุปกรณ์กั้นทางรถไฟที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนวีระชัยศิริกาสปท.ศรีสะเกษรายงาน
1: กรมควบคุมโรครายงานผลคัดกรองคนไทยที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีโบลาเบื้องต้นไม่พบอาการแต่ให้เฝ้าระวังต่อเนื่อง21วันนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากการที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคมส่งผลให้หลายประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดมาตรการคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากเขตติดโรคอีโบลาจากข้อมูลเมื่อวันที่22พฤษภาคมพบผู้เดินทางจากประเทศดังกล่าวเข้าไทยจำนวน10คนแบ่งเป็นประเทศยูกันดา8คนและคองโก2คนทั้งหมดผ่านการคัดกรองอาการป่วยแล้วไม่มีอาการใดๆแต่เจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งคุมไว้สังเกตให้ต้องรายงานอาการป่วยต่อเนื่องจนครบ21วันแจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางหากจำเป็นต้องเดินทางควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีไข้หรืออาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางอีกทั้งยังเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกักกันและคุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมิติด้านการต่างประเทศให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศไทยมีความเหมาะสมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบถ้วยพระราชทานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีพร้อมผลักดันศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทย
7: นายนภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามสามบุรีณตลาดฟิชวิลเลจบ้านโป่งราชบุรีชูศักยภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งสู่ศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามของไทยพร้อมผลักดันมูลค่าการส่งออกทะลุ 1,000 ล้านบาทต่อปีโดยมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงาม7ชนิด26กลุ่มชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวม9ถ้วยและมอบรางวัลกว่า 1,367 รางวัลเพื่อยกระดับมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสร้างเครือข่ายธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยสุภาพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามโครงการนำสายสื่อสารลงดิน Single Last Mile ยกระดับเมืองอัจฉริยะ
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินและนำสายเคเบิลสื่อสารลงดินภายใต้แนวคิด Single Last Mile ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อยกระดับภูมิทัศน์เมืองเพิ่มความปลอดภัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับเมืองอัจฉริยะโดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยมีเป้าหมายลดปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังบนเสาไฟฟ้าพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจากข้อมูลการดำเนินงานพบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนครัวเรือนพื้นที่ประมาณ 5,400 ครัวเรือนและมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,960 ครัวเรือนขณะที่โครงการ Single Last Mile สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายได้แล้ว 1,699 จุดคิดเป็นร้อยละ16ของพื้นที่เป้าหมายผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐบาลเตือนผู้เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารมีโทษปรับสูงสุด 100,000 จำคุกสูงสุด5ปีฐานนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์และกดรีพอร์ตไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะ
9: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำผิดต่อกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงที่สุดย้ำว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ4ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ5ที่วางหลักไว้ว่าบุคคลที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือเป็นข้อมูลลามกอนาจารก็จะมีความผิดด้วยเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: 20นาฬิกา18นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีอิหร่านเปิดเผยระหว่างการประชุมร่วมของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านกับพลเอกอาซิมมูเนียผู้บัญชาการกองทัพปากีสถานระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐละเมิดพันธสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีการโจมตีอิหร่านในระหว่างการเจรจาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งถือเป็นสาเหตุของความไม่ไว้วางใจสหรัฐของประชาชนชาวอิหร่านประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านดำเนินการเจรจาโดยอาศัยความสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับประเทศพันธมิตรรวมถึงปากีสถานโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและการเจรจากับสหรัฐต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงพร้อมย้ำว่าสงครามไม่เป็นประโยชน์ต่อใครและจะนำมาแต่ความสูญเสียในภูมิภาคตะวันออกกลางและทั่วโลกประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าในวันนี้กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อินเวที่มีแนวคิดทางการเมืองอย่างสุดโต่งการเกลียดชังผู้หญิงการเหยียดเชื้อชาติและการใช้คำพูดปลุกระดมความเกลียดชังการกระทำยั่วยุและล้อเลียนนายโรมูฮยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในพิธีดำลึกวันครบรอบการเสียชีวิตประธานาธิบดีอีเจมยองกล่าวเพิ่มเติมว่ายังคงมีความเห็นต่างในประเด็นที่ว่าการแสดงออกที่เป็นการยุยงให้เกิดความแตกแยกและความขัดแย้งในสังคมผ่านการล้อเลียนและการดูหมิ่นควรจะรับการคุ้มครองภายใต้เสรีภาพของการแสดงออกหรือควรถูกลงโทษทางกฎหมายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเหตุการณ์ที่สตาร์บัคร้านกาแฟและเครื่องดื่มสัญชาติสหรัฐในเกาหลีใต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากการจัดงานวันรถถังเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันครบรอบของการเรียกร้องประชาธิปไตยในเกาหลีใต้เมื่อปี2123ซึ่งประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยถูกกองทัพปราบปรามอย่างรุนแรง สำนักข่าวท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า1,800,000 ล้านดองหรือประมาณ 2,400 ล้านบาทต่อปีเพื่อจูงใจประชาชนสำหรับการคลอดบุตรท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่สตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือสตรีที่มีบุตรอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีซึ่งหากนโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามมองว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างเร่งด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงด้วยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก 2.1 ต่อผู้หญิง1คนเมื่อปี2564ลดลงมาอยู่ที่จำนวนเด็ก 1.91 คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดการว่าจำนวนจะลดลงอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีน2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-15 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์รายการแรกในปีนี้ของรัชนกอีกด้วยด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกแพ้หลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน0ต่อ2เกม 16-21 และ 17-21 จบรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศสายตะวันออกคลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้นิวยอร์กนิกส์108-121ทำให้หลังจบนัดที่3นิกส์ขึ้นนำ3-0เกมและหากในเกมหน้านิวยอร์กนิกส์เอาชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีศึกฟุตบอลเดฟเบย์โพคาวเยอรมันรอบชิงชนะเลิศบาเยิร์นมิวนิกแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาลนี้เอาชนะสตุตการ์ด3-0คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่21และยังเป็นการคว้าดับเบิ้ลแชมป์ในฤดูกาลนี้อีกด้วยการแข่งขันฟุตบอล EFL Championship Playoff รอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมฮัลล์ซิตี้เฉือนเอาชนะมิดเดิลโบรวูดวิท1-0จากการทำประตูของโอลิเวอร์แม็กเบอร์นีในนาทีที่90+4คว้าตั๋วเลื่อนชั้นกลับขึ้นไปเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีได้สำเร็จจากการแข่งขันเซปักตะกร้อเวิลด์คัพรายการ E-Star เซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่สนามติติวังสากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดชายระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียที่ทีมชาติไทยตัดสินใจ walk out ออกจากการแข่งขันเนื่องจากการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมของผู้ตัดสินชาวสิงคโปร์โดยนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวภายหลังจบการแข่งขันว่าก่อนการแข่งขันสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติได้มีการเปลี่ยนตัวผู้ตัดสินโดยเฉพาะและมีอย่างน้อย3จังหวะสำคัญที่เห็นว่าเป็นการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมจึงตัดสินใจไม่แข่งขันต่อซึ่งหากจะยื่นเรื่องประท้วงก็คงไม่เกิดผลเนื่องจากสหพันธ์เป็นผู้แต่งตั้งผู้ตัดสินเองและหลังจากนี้สมาคมอาจต้องพิจารณาทบทวนการส่งทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมแข่งขันหากสถานการณ์ยังคงเป็นลักษณะเดิมโดยอาจจะส่งเพียงทีมเยาวชนเข้าร่วมเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทนภายหลังสโมสรปัตตานี FC ได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ฤดูกาลหน้าได้สำเร็จหลังดวลจุดโทษเอาชนะหนองบัวพิชยะ FC 5-4ซึ่งในวันนี้สโมสรได้จัดขบวนรถแห่ฉลองการเลื่อนชั้นอย่างยิ่งใหญ่โดยได้เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้นณสนามเรนโบว์สเตเดียมวนรอบเมืองปัตตานีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในฐานะที่ปรึกษาสโมสรปัตตานี FC เปิดเผยถึงทิศทางของทีมในอนาคตระบุว่าการเลื่อนชั้นในครั้งนี้มีเป้าหมายคือให้ยืนระยะในลีกสูงสุดให้ได้นานที่สุดซึ่งความสำเร็จของปัตตานี FC ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความสำเร็จทางด้านกีฬาแต่คือความสำเร็จในการหลอมรวมลมหายใจของคนในพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวและเตรียมผลักดันให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเมืองและที่สำคัญจะใช้กีฬาสร้างสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชระเมธี
16: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า 1. โอบอ้อมอารี 2. วจีไพเราะ 3. สงเคราะห์ประชาชนและ 4. วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
17: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
19: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาและเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์กับผมขณะนี้กำลังท่องโลกอยู่กันคนละมุมโลกคุณวิกรมอย่างที่ทุกท่านทราบได้เดินทางไปจีนมาแล้ว2เดือนเสร็จๆผมมาอเมริกาช่วงนี้ฉะนั้นเราอยู่กันคนละซีกแต่ก็สนทนาเจรจาเรื่องระดับโลกได้โดยเฉพาะเมื่ออยู่คนละซีกจีนพญามังกรพญาอินทรีฝั่งอเมริกาที่ทรัมป์เพิ่งไปเยือนเสร็จกลับมาเนี่ยเราจะต้องตีความวิเคราะห์กันอย่างไรบ้างฉะนั้นเราแยกร่างกันไปคนละแห่งเลยคุณวิกรมไปประเมินดูสิพญามังกรก็พอใจไหมที่ท่านทรัมป์มาเยือนผมก็จะมาเรียบเรียบเคียงเคียงอยู่แถวใกล้ๆทำเนียบขาวมาดูสิว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์แฮปปี้ไหมที่ได้ไปพบปะกับท่านสีจิ้นผิงสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับเฮียยุนครับ
1: โอ้โหนี่วันนี้ใส่หมวกผมใส่หมวกเพราะอากาศที่นี่เย็นจากอากาศเมืองไทยร้อนอบอ้าวมากมาถึงปะทะกับ10องศาเนี่ยนะก็เลยหวัดกินเข้าไปเลยกำลังพยายามที่จะหายให้เร็วที่สุดคุณวิกรมนี่ก็อยู่เมืองจีนมาสบายหลายเดือนแล้วนี่นะ
2: เอ้ยไม่ถึงเดือนกว่า
1: ๆแ
2: หละผมออกจากกรุงเทพมาเมษาวันที่6วันนี้ก็เดือนเสร็จ
1: ๆแต่ว่าสำคัญมากนะในการไปเยือนปักกิ่งของทรัมป์เนี่ยมีความหมายมากผมสังเกตว่าท่านสีจิ้นผิงนี่จิบชวนจิบชาเข้าไปในจงหนานไห่เนี่ยคุณพิกรมต้องวิเคราะห์หน่อยทำไมจึงชวนคุณทรัมป์เดินสวนแล้วก็ชี้กุหลาบ กุหลาบดอกใหญ่มากทรัมป์ชอบมาตกใจบอกโอ้โหไม่เคยเห็นกุหลาบดอกใหญ่ขนาดนี้เลยปกติท่านจะเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาท่านจะพามาอย่างนี้ไหมสีจิ้นผิงรู้ทันทีเลยจิตวิทยาสงสัยทรัมป์ต้องการได้รับฟังบอกว่าต้องท่านเท่านั้นผมไม่เคยเชิญผู้นำชาติอื่นเข้ามาอย่างเดินอย่างนี้เลยสีจิ้นผิงเลยบอกว่าท่านเป็นคนแรกแล้วถ้าท่านชอบกุหลาบนะเดี๋ยวเอาเม็ดกลับไปปลูกที่ทำเนียบขาวเพราะว่าโรสการ์เดนของทำเนียบขาวดอกมันไม่ใหญ่ขนาดนี้คุณไม่กลมผมก็ไปดูนะที่ทำเนียบขาวของเขาเรียกโรสการ์เดนใช่ไหมล่ะสวนกุหลาบในไวท์เฮาส์มันไม่สวยเท่ากับจงหนานไห่เว้ยแล้วจงหนานไห่นี่มันคืออะไรคุณวิกรมต้องเล่าแล้วว่าทำไมถึงพิเศษนักการที่สีจิ้นผิงชวนทรัมป์ไปเดินสวนในจงหนานไห่
2: คืออย่างนี้ผมก็เนี่ยเพิ่งออกจากร้านอาหารมาแล้วก็วันนี้ซดเมาไถไปเยอะเลยนะวันนี้ผมไม่รู้ก็คุยกับเฮียยุนนี่จะคุยรู้เรื่องขนาดไหน
1: รู้สิแม
2: ่แต่การที่ผมไปซดมาอย่างเงี้ยก็เป็นเพราะว่าคู่สนทนาซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็อยากจะละลายบรรยากาศให้เรามีความรู้สึกว่าไม่เครียดเพราะถ้าเกิดว่าเรามานั่งคุยกันแบบหน้าปะทะหน้าเนี่ยมันเครียดฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยโดนเหมาไถามานะผมว่าผมน่าจะเล่นเหมาไถไปตั้งครึ่งขวดได้มั้ง
1: คนเดียวอ่ะ
2: คนเดียวแล้วเขาก็แบ่งมาแต่คราวนี้เหมาไถของคนนี้เขาเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่าร่ำรวยใหญ่โตมากร่ำรวยใหญ่โตฉะนั้นเขาก็เลี้ยงเหมาไถแบบที่มีคุณภาพผมเคยนั่งคุยกับประธานของเหมาไถนะที่มากรุงเทพนี่เขาก็บอกว่าถ้าจะดื่มเหมาไถที่ดีอร่อยต้องดื่มอายุอย่างน้อย15ปี
1: โอ้โห
2: วันนี้ผมไปซดเหมาไถ
1: อายุ
2: ผมก็คิดว่าน่าจะอย่างน้อยน่าจะ10ปี
1: โอ้เว้ยรสชาติมันต่างยังไงวะ15ปี10ปี
2: คือ15ปีเนี่ยเฮียยุนนะมันหอมมันนุ่มแล้วมันกินแล้วมันไม่ทำให้คอเนี่ยนะมีแรงเสียดทาน คือมันล่วงไปในลำคอแบบแล้วนุ่ม
1: โอ้
2: แล้วลื่นไหลแบบดีแล้วหายใจออกมานะ
1: โอ้
2: หายใจออกมานี่กลิ่นมันใช้ได้เลยฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมไปเนี่ยถูกละลายบรรยากาศได้เหมาไถซึ่งนักธุรกิจจีนเขาชอบทำกันแต่ฉีเนี่ยเขาชวนทำไปเนี่ยคือทำเนี่ยดูหน้าตาแกเครียดนะ
1: เครียดเพราะว่ามาครั้งนี้ต้องได้อะไรกลับบ้านไง
2: ไม่รู้ว่าอซอไม่มาหรือเปล่า
1: ทำไมอซอไม่มา
2: เออคือทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนติดอซอนะเพราะว่าแก่แล้วไงตอนหนุ่มๆแกก็ไม่ค่อยติดหรอกแกก็ไปเลี้ยงพระอะไรของแกไปเรื่อยเปื่อย
1: ใช่ใช่ใช
2: ่วันนี้เนี่ยทรัมป์ไม่มาแม่อซอทรัมป์ไม่มาเขาก็เลยเนี่ยท่านฉีนี่ก็พาไปเดินสวนสวนเนี่ยต้นไม้เนี่ยตอนเดินสีเขาก็จะคุยไปคือบรรยากาศมันเหมือนกับละลายบรรยากาศ
1: ใช่
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็มองกันได้ว่าเหมือนกับสมัยก่อนลีแกนกับแทชเชอร
1: ์ใช่
2: ก็จะต้องขี่ม้าไงเห็นไห
1: ม
2: ขี่ม้าแล้วคุยกันก็เหมือนกันนะผมเนี่ยก็เดินไปในสวนแล้วก็คุยกับแขกมันจะรู้สึกว่าบรรยากาศดีแล้วก็มีเรื่องคุยจีเขาก็คุยบอกเฮ้ยดูสิต้นไม้เนี่ยอายุตั้ง200-300 ปีเนี่ย
1: อ
2: ันนี้ก็สะท้อนว่าขนาดต้นไม้ที่เมืองจีนนะอายุมากกว่าอเมริกาเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเปรียบเลยว่าเฮ้ยต้นไม้ว่าอายุยังมากกว่าหรือข้อหนึ่ง
1: อ
2: ันที่สองเขาก็บอกเฮ้ยหรือเห็นไหมไอ้ต้นไม้เนี่ยสองต้นเนี่ยมันประกบกันไอ้นั่นก็หมายความว่าเอ้ยคนเราที่อยู่ในลักษณะที่ต่างกันก็สามารถที่จะร่วมมือกันได้ก็สะท้อนให้เห็นว่าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะร่วมมือกันได
1: ้
2: นะเขาก็เลยพาไปดูแล้วก็บรรยากาศก็ดีคุยกันอธิบายไปอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติ
1: ทุกอย่างมันมีความหมายแง่ปรัชญาเลยนะสำหรับจีนนะ
2: คือจีนเนี่ยคุณสุทธิชัยรู้ไหมว่าภาษาจีนเนี่ยมันมาจากซิมโบลิก
1: ใช่คือเป็นตัวสัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆใช่ไหม
2: เช่นม้าเขาก็จะเขียนเป็นรูปตัวม้าเลยนะมีขามีหาง
1: มี
2: อะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นก็ตรงเนี้ยที่เขาก็มองให้เห็นว่า
1: เออ
2: มันเป็นภาษาที่มีลักษณะนะลักษณะที่จะเห็นได้ว่าม ีความหมายฉะนั้นต้นไม้ที่เขาพามาดูก็มีความหมาย
1: ต้นไม้นี้400 ปีต้นนี้200 ปีเปรียบเทียบเห็นว่าไงรู้ไหมอเมริกาของคุณเพิ่ง250 ปีต้นไม้นี้แก่กว่าประเทศคุณอีก
2: ตอนนั้นเขาเรียกว่าโคลัมบัสมานะต้นไม้ที่นี่มีแล้วไงโคลัมบัสยังไม่ได้มาฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างคือคนจีนนะอุณหภูมิชัยคนจีนอีมองอะไรเนี่ยจะมองเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยคนจีนนี่อีมองอะไรจะทำอะไรเนี่ยโอ้ยแกก็จะต้องมองประวัติศาสตร์เขาจะมองอะไรต่ออะไรจิปาถะอันที่สองนี่เขามองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ฉาบฉวยทำอะไรก็แล้วแต่อารมณ
1: ์
2: ฉะนั้นมาที่เดินอยู่ในสวนเนี่ยมันต้องสุขุมลุ่มลึก
1: เออ
2: ใช่ไหมเอ้าคุณชัยเวลาไปเดินอะไรดูอะไรเนี่ยคุณชัยจะค่อยๆพินิจพิจารณา
1: ใช
2: ่ไม่กระโชกโฮกฮากวันนี้เนี่ยเฮียทรัมเนี่ยก็ไปเจอมุกนี้ของเฮียสีเนี่ยนะดูไหมว่าเขาเนี่ยสุขุมลุ่มลึกไปเยอะเลย
1: ใช่นิ่งเลยนะไม่รู้จะไว้วันก็ไม่ได้
2: อันนี้มันจะลงแดงเอานะ
1: เออ พราะว่าจะโวยวายจะชี้หน้าจะด่าคนนี้คนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าสีจินบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจิบชาก่อน เราค่อยๆเดินดูดอกไม้ค่อยๆเดินดูต้นไม
2: ้
1: เอออันเนี้ยทรัมป์ไม่ค่อยเคยชินอยู่แล้วประเภทชงช้างประเภทต้องแอคชั่นตลอดเวลานี่กลับกลายเป็นว่าเดินเล่นไว้เดินเล่นเดินคุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องมิตรภาพคุยเรื่องความจริงใจคุยเรื่องประวัติศาสตร์นี่โอ้ทรัมป์ไม่ทรัมป์ผมว่าอึดอัดพอสมควรนะแต่ต้องทำเพราะมาครั้งนี้กลับบ้านมือเปล่าไม่ได้
2: เฮียยุนดูสิว่างวดนี้ไปเนี่ยท่าทางของทรัมป์นี่เปลี่ยนไปแบบ180องศาเลยไหม
1: สงบนิ่ง
2: ถามว่าสงบนิ่งเพราะอะไรเพราะเฮียชีเนี่ยอีหน้าตาจะแบบประเภทเงียบๆเขาเรียกว่าหน้าตาแบบเรียบเย็น
1: เรื่องใช่
2: เหมือนยิ่งกว่าหน้าแป้งตางูอีกนะแป้งตางูนี่เอาไว้พิกกี้ฮิตใช่ไหม
1: ใช
2: ่เอาไปทาแล้วจัดใจเย็นไหมเพราะมันเย็นไง
1: เย็นวับ
2: ครับครับงวดเนี้ยต้องทำใจเย็นๆเพราะว่าครับงวดเนี้ยมาเนี่ยผมก็ลองมองอยู่สองอย่างนะนายยุนว่าทรัมป์นี่เปลี่ยนท่าทางเพราะทรัมป์เนี่ยก็ไม่พูดถึงเรื่องที่รู้ว่าสีไม่พอใจไม่ชอบ
1: ใช่
2: นะเขาไม่พูดเลยเรื่องอะไรที่ว่าทำให้จีนไม่พอใจเขาไม
1: ่
2: ข้อหนึ่งข้อที่สองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาทำอะไรให้ในสิ่งที่เขาคิดว่าเออนึกว่ามีโอกาสจับมือกันไหม
1: ใช
2: ่จับมือเพื่ออะไรเอ่ยคุณพิชัยคิดว่าถ้าเกิดอเมริกากับจีนเนี่ยจับมือกันแล้วเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นในโลกนี
1: ้ถ้าจับมือจริงจังนะจริงใจด้วยนะก็สันติภาพจะเกิดได้
2: ใช่ไหม
1: โลกจะสงบได
2: ้วันนี้ที่ดูสิไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรต่ออะไรลบลาฆ่าฟันกันเนี่ยถ้าเกิดว่านะทรัมป์กับสีจับมือกันได
1: ้
2: สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ผมเชื่อว่าไม่เกิดข้อหนึ่งก่อนนะข้อที่สองเนี่ยนะมันจะเป็นการลดภาระของนะโลกไปเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้นทุนของการพัฒนาโลกเนี่ยมันจะลดลงไปอย่างเรียกว่าเรียกว่าหนักเรียกว่าโอ้โหอย่างกับนกปีกหักเลย
1: ร่วงลงเลยร่วงลง
2: ร่วงอย่างมหาศาล
1: ครับ
2: คราวนี้มันอยู่ตรงนี้ผมมองนะวันนี้ถ้าคุณสุทธิชัยหรือท่านผู้ชมผู้ฟังลองช่วยเขียนคอมเมนต์มาว่าถ้าเกิดพร้อมกับสีจับมือกันปึ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นความสงบสุขไหมความขัดแย้งย่อมน้อยลงไหมเอ่ยนะอันที่สามถ้าเกิดว่าเป็นงี้เอายกตัวอย่างคุณที่ชัยคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่มีอาการแบบนี้ไต้หวันมีอาการแบบนี
1: ้
2: หรืออิสราเอลก็ดีมีท่าทางแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดทรัมป์กับสีจับมือกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไหม
1: เปลี่ยนแน่นอน
2: แล้
1: วจะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่โลกน่าจะถอนหายใจได้สะดวกกว่าเยอะ
2: คุณวิชัยคิดว่าต้นทุนของโลกเนี่ยจะลดลงไหม
1: นานลดลงไม่ต้องสร้างอาวุธก็ม
2: ี
1: เงินเหลือที่จะพัฒนาประเทศเยอะแล้ว
2: แล้วถ้าเกิดต้นทุนที่มันไม่มีประโยชน์อะไรลดลงสิ่งที่จะตามมาคือ GDP ไหมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไห
1: ม
2: วันนี้เนี่ยไอ้ที่โลกเรากำลังมีปัญหาเนี่ยผมถามว่ามาจากใครใช่ไหมเฮียทรัมป์กับเฮียฮูยีไปตืบอิหร่านใช่หรือเปล่าถ้าเขาไม่ไปตืบอิหร่านเนี่ยคนที่ชัยคิดว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในวันนี้ไหมของโลกเนี่ยเศรษฐกิจโลก
1: ใช่ทำช่องแคปเฮอร์โบสปิดที่ยุ่งกันทั้งโลกเลยเนี่ยน้ำมันก็ไม่มีแก๊สก็ไม่มา
2: ปุ๋ย
1: ก็ไม่มี
2: ผมเดินอยู่ที่จีนเนี่ยคนจีนตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถบเลยนะ
1: เจ๊งกันเพราะ
2: ว่า เศรษฐกิจที่จะส่งออกเนี่ยนะโดนอเมริกันตื้บไ
1: ปอ๋อใช่
2: ก็ต้นทุนสินค้าก็สูงขึ้นฉะนั้นบริษัทต่างๆในจีนนี่ตอนนี้ก็เจ๊งกันเป็นเรียกว่ามหามโหฬารเลย
1: นี่คือส่วนใหญ่ระดับกลาง SME หรือว่าระดับ
2: ทั้งประเทศ
1: ใหญ่ทั้งประเทศเลยเหร
2: อเออคราวนี้ประเทศไทยล่ะคุณพิชัยวันนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยล่ะนะแต่สิ่งที่เราจะเห็นในประเทศไทยคือร้านอาหารก็เจ๊งร้านขายของก็เจ๊งบริษัทเล็กน้อยแหละใหญ่น้อยอะไรเจ๊งหมดฉะนั้นมาจากอะไรมาจากเฮียทรัมป์คนเดียวอ่ะถ้าไม่มีเฮียทรัมป์สองเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเป็นไบเดนอ่ะเป็นไบเดนก็แล้วกันวันเนี้ยมันจะส่งผลกระทบอย่างนี้ไหม
1: มันก็มีแต่คงไม่แรงขนาดนี้ไบเดนนโยบายก็ต่อต้านจีนนะแต่ก็ต่อต้านแบบมีรูปแบบประเภทคุยกันก่อนประเภทไม่ฟันธงประเภทไม่ชี้หน้าด่ากันประเภทไม่ส่งทหารไปถล่มอิหร่านโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วถล่มเสร็จแล้วจะทำยังไงตอนนี้ทรัมป์แกหาบันไดลงลำบาก
2: เขาเรียกว่าขี่หลังเสือไห
1: ม
2: เสือทรัมป์เนี่ยขี่หลังเสืออิหร่านไหมคุณทิชัยว่าใช่ไหมผมกำลังมองอยู่สองอย่างนะวันนี
1: ้
2: สีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทรัมป์เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็หาเรื่องจีนแล้วก็หาเรื่องอิหร่านใช่หรือเปล่า
1: ใช่
2: เออหาเรื่องเขาไปทั่วหมดเลยถามว่าวันนี้กำตามสนองไหมทรัมป์ที่มาหาสีเนี่ยเพราะว่าจะมาขอให้สีช่วยไปพูดคุยกับอิหร่านบอกเฮ้ยใจเย็นๆนะเรื่องกับอเมริกาไม่ควรทะเลาะกันฉะนั้นงวดนี้ทรัมป์ไปที่หาสีก็เพราะต้องการไปอะไรไปจับมือกับสีอาจจะพูดว่าเอ้ยว่าไม่ง้อไม่มีปัญหาว่าจัดการอิหร่านจบได้เมื่อใดว่าอยากจะจบก็จบได้แต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นยังไงทรัมป์จะร้องเพลงรอไปอีกขีนะอีกขีงวด
1: แล้ววันนี้อีหลานทรัมป์ครั้งนี้ไปเอาใจเริ่ม I'm on it's an honor to be your friend you are great leader คือชื่นชมสีรับแต่ผมไม่ได้ยินสีเรียกทรัมป์ว่า friend นะเพิ่งอยู่นะไม่ได้ยิน
2: ไม่มี
1: เ
2: ออปกติแล้วเนี่ยคนจีนนะมารู้จักกันครั้งหนึ่งปั๊บเขาบอกเออบักเจอครั้งที่สองเราเพิ่งอยู
1: ่เราเพิ่งอยู่เลยนะครั้งที่สองนี่นะ
2: เออทรัมป์นี่ไม่มีและไม่มีเราเพิ่งอยู่อ่ะ
1: เออ
2: เป็นเราโถอ่ะ
1: เราโถคือ
2: เออคือเป็นคนแก่ไง
1: เออ
2: เออไม่ใช่เพื่อนเก่าแก่
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เพื่อนเก่าแก่แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามาดูนะอะไรก็แล้วแต่ที่ทรัมป์ทำมันเป็นเรื่องเมื่อวานนี
1: ่
2: แต่ถ้าเรื่องพรุ่งนี้ทรัมป์บอกว่าเฮ้ยมาจับมือกับสีคุณยายคิดว่าถ้าจีนกับอเมริกาเนี่ยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วอยู่กันอย่างสันติสุขคุณทิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: โลกมันก็จะเป็นโลกที่ทุกคนหาโอกาสสร้างความเจริญก้าวหน้าหาความสุขมากกว่าที่จะตั้งหน้าตั้งตาว่าจะฆ่ากันจะทะเลาะกันจะเอาชิงไหวพริบซึ่งกันและกันแย่งทรัพยากรกันยังไงนะมันจะคนละโลกเลยใช่ไหม
2: คือมันอย่างนี้ ผมยังมองว่าไม่รู้อันนี้เป็นมุมมองของผมนะเฮียหยุดนะผมมองว่าโลกเราเนี่ยทำไมมันจะต้องมาทะเลาะกันแล้วการทะเลาะกันเนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียไหมเฮียหยุด
1: ใช
2: ่แต่มนุษย์ทำไมจะต้องมาทะเลาะฆ่าแกงกันเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นพวกกินสัตว
1: ์
2: ฉะนั้นก็จะมีอารมณ์จะมีความโหดเหี้ย
1: ม
2: คุณวิชัยก็ว่าเป็นไปได้ไหมโลกเราเนี่ยจะทำไมอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับตอนสมัยหลังสงครามเย็นตอนนั้นจำได้ไหมหลังสงครามเย็นเนี่ยโอ้เซ็นอะไรกันไปแล้วโลกก็อยู่ในความสงบสุขแต่วันนี้เนี่ยถ้าสีจับมือกับทรัมป์เนี่ย คุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยจะได้รับอิทธิพลจากความคิดของสีไม่มากก็น้อยถูกต้องไห
3: ม
2: แล้วเราก็จะต้องมาร่วมมือกันการที่ร่วมมือกันเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายนี่ทำไมล่ะแฮปปี
3: ้
2: และคนข้างๆก็แฮปปี้โลกทั้งโลกวันนี้ก็แฮปปี
3: ้อืมอืมใช่
2: นะ
3: แต่
2: ถ้าเกิดว่าจับมือกันได้เราก็คิดว่าโลกนี้ก็จะอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไห
3: ม
2: วันนี้วันนี้ซานาเอะเขาก็โอ้โหไประดมทุนไปอะไรต่ออะไรล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยคนจีนเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยต้องการที่จะมีความสงบสุขเพราะเขาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมประเทศจีนเนี่ยปี1962นะที่มีปัญหากับอินเดียแล้วก็หลังจากนั้นจีนก็มีปัญหากับเวียดนามแต่มีปัญหากับเวียดนามก็เพราะว่าบิ๊กจิ๋วโทรไปหาเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าเวียดนามเนี่ยมันเดินข้ามชายแดนกัมพูชามาละฉะนั้นจีนก็เลยต้องสั่งสอนจำได้ไหมเติ้งเสี่ยวผิงบอกว่าสั่งสอนถ้าไม่มีเวียดนามนะทำอย่างนั้นเนี่ยถามว่าจีนก็จะไปสั่งสอนเวียดนามไหม
3: ใช่
2: ไม่มีอ่ะจีนเนี่ยเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมเพราะเขาอยากจะทำสิ่งนี้อย่างเดียวแต่อเมริกาเนี่ยตั้งแต่สงครามเกาหลีมาเนี่ยมีแค่6ปีเท่านั้นเองที่ไม่ได้ทำสงครามฉะนั้นทรัมป์เนี่ยด้วยการที่ทรัมป์นั่งอยู่เฉยๆก็ไปจับคนนั้นนะไประเบิดคนนี้อะไรต่อฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยควรจะต้องจับมือแล้วนั่งพูดคุยกับสีเพราะว่าจีนไม่ใช่เป็นประเทศที่ไปลุกลานประเทศคนไหนถ้าเกิดสองคนนี้จับกันได้นะผมว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยมันก็จะไม่มีความขัดแย้งกับจีนและถ้าไต้หวันเนี่ยนะยื่นข
3: ้อ
2: นะเสนอกับจีนเฮ้ยว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นยังไงคุยกันผมว่าสิ่งที่เป็นสันติสุขก็จะเกิดอยู่ในช่องแคบไต้หวัน
3: ใช
2: ่เออฉะนั้นเลยเราก็มามองว่าเอ๊ที่จริงมันเป็นเรื่องของคนสองคนเท่านั้นเองนะถ้าสีเนี่ยนะเราซดเหมาไถกันนะ
3: นะ
2: อยู่ที่บ้านเขาอ่ะทรัมป์ก็โอ้โหทรัมป์นี่แกก็นักซดนะ
3: แกไม่กินเหล้าก
2: ินถ้าเกิดเพื่อเป้าหมายเพื่อเป้าหมายมาเมืองจีนก็ต้องสดหมองไทยฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแค่คนสองคนจับมือกันโลกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมก็คาดหวังว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะคนสองคนมันไม่ได้มีอะไรที่จะยุ่งยากไปกว่าความเข้าใจกันแล้วจับมือกัน
3: ซึ่งเป็นไปได้ไหมจะเกิดขึ้นได้ไหมต้องมีกรรมการไหมคุณวิกรม
2: ถามว่าใครจะมาเป็นก
3: ็
2: คือเรื่องของความเป็นจริงแต่ผมคิดว่าสีเนี่ยเอาเพราะวันนี้จีนเขาต้องการจะทำธุรกิจเขาต้องการที่จะเติบโตอีก15ปี20ปีแล้วค่อยมาคุยกับอเมริกาวันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะไปทะเลาะกับอเมริกาถ้าทรัมป์จับมือตรงนี้ได้แล้วก็บอกเอ้ยเอางี้ลือกับว่าจับมือกันนะแล้วก็ไปบริหารประเทศอื่นที่กำลังมีปัญหาเช่นยูเครนเช่นอิหร่านเช่นตะวันออกกลางถ้าเกิดคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดทรัมป์จับมือกับสีจิ้งผิงเนี่ยสิ่งที่ผมเอ่ยมาเนี่ยมันน่าจะจบไหม
3: ใช่น่าจะจบนะน่าจะจบ
2: แล้วดูสิช่องแคบไต้หวันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะมีความสุขใช่ไหมเราถ้าเกิดว่าในเอเชียไม่มีปัญหาอะไรประเทศไทยเป็นไงก็ทำธุรกิจอย่างเดียว
3: สงบ
2: นี่แหละครับนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ว่าเราบอกว่าถ้าสีกับทั้งจับมือกันนี่โลกเปลี่ยนหมดเลย
3: น่าคิดมากน่าคิดมากฉะนั้นต้องคอยจับประเด็นต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โลกเปลี่ยนสีต้อง ตัดบทสั้นนิดหน่อยเพราะว่าเราทั้งสองคนเดินทางหาตารางเวลาพูดคุยกันนี่ค่อนข้างสับสนคุณวิกรมก็จะต้องไปเหมาไถผมก็จะต้องไปไถเหมานะไปดูซิว่ามันมีจังหวะเวลาที่จะสนทนากันแต่ว่าล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญทั้งสิ้นเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโลกเปลี่ยนสีนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
7: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงพลังงานผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่

0: ร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นผลักดันการเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศเป็นเชื้อเพลิงมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าและช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดพร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมที่ผลิตก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวส่งผ่านระบบท่อไปยังสถานีในอำเภอน้ำพองมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย98ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของประเทศและก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย181บาร์เรลต่อวันโดยกระทรวงพลังงานพร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนโดยที่โรงไฟฟ้าน้ำพองถือเป็นเสาหลักของการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ระบบไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปและลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศจึงมีนโยบายที่จะผลักดันและเปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนชาววิสาประทุมมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ผลักดันสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติน
5: ายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันประณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกปลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกปลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกปลอดหัวโขนให้เข้าสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งด้านกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมมุ่งดึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการแข่งขันนกปลอดหัวโขนจังหวัดชายแดนภาคใต้ณสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีโดยการจัดงานในครั้งนี้มีการเปิดฟาร์มแพะเลี้ยงสายพันธุ์ดีงานหัตถศิลป์การแกะสลักกรงนกอันปราณีตรวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวกับนกปลอดหัวโขนมีการแข่งขันนกปลอดหัวโขนระดับนานาชาติการจัดแสดงสายพันธุ์นกเป็นเวทีสำคัญของคนรักนกไทยและต่างประเทศเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและสิงคโปร์ซึ่งการจัดงานเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันนกปลอดหัวโขนให้ก้าวสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจระดับนานาชาติทั้งกิจกรรมด้านการแข่งขันเพื่อความสวยงามและความเพลิดเพลินและเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตอย่างมั่นคงช่วยสร้างอาชีพและกระตุ้นรายได้ให้กับร้านค้าร้านอาหารและโรงแรมในพื้นที่ชาวนันท์มาลีรายงาน
3: รูปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโย

0: สมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนั

ถ้าปีหน้าได้ทำทนดนตรีไลฟ์ต่อนี่ผมก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะเชิญศิลปินรุ่นใหม่ๆอย่างที่มารวมมาฟิชลิงเพลงก็ยังคิดถึงที่พี่เขียวได้มีการนำแรปเปอร์ชื่อว่าคุณท็อปคุณท็อปนะครับคุณท็อปวงอะไรแบ็กชีฟนะฮะก็อยากให้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างนี้กันกับคนเพื่อชีวิตที่เป็นรุ่นเก่าๆกันบ้างถ้าได้ทำนะก็ไม่รู้จะได้ทำอีกหรือเปล่าแต่ว่าในปีนี้ก็ดูคนรุ่นอาวุโสไปก่อนก็แล้วกันส่วนเด็กรุ่นใหม่ๆก็น่าติดตามนะน่าสนใจโดยเฉพาะเสียงร้องเพราะดีขอบคุณคุณอ้อยเอเจที่ได้แนะนำเพลงแล้วก็ได้ขอมาทาง Google Form ของทนดนตรีกันในคืนวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพี่ยศรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงวันนี้อยู่ที่สถานีครับยังไม่ได้กลับนิวาสสถานที่บ้านที่เพชรเกษม79น้องแขมก็จะทำรายการสดก็ทำสดอยู่ตลอดแล้วครับแต่ว่าวันนี้ขอทำที่สถานีนานแล้วไม่ได้นั่งดูอยู่กันกับคอนโทรลก็เลยโดยปกติก็จะรีบร้อนแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็พอถึงก็จัดรายการที่บ้านส่งมาที่สถานีแต่วันนี้ขออยู่ที่สถานีกันก็แปลกๆเหมือนกันพอดีต้องตื่นเช้ามืดพรุ่งนี้เพราะว่าต้องอ่านข่าวภาคเช้าตอน6นาฬิกาก็ต้องถึงสถานีตอน 5:40 ก็เลยต้องขอพักค้างที่นี่ก็แล้วกันเนื่องจากว่าเดินทางไกลก็เดี๋ยวก็เดินไปก็มาอีกแล้วไม่กี่ชั่วโมงพักนอนพักไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจารุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วซึ่งตอนนี้จะส่งลิงก์รายการมาให้รับฟังกันได้ทั่วประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยแล้วก็ทางทีมงานนะครับทางคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์เยี่ยมทองเรืองกิจลังการจันทร์วสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบที่ตอนนี้ก็ว่างๆอยู่เลยรีบออกแบบอย่างพลั่งพลูออกมาให้เต็มที่เลยก็เดี๋ยวรออาจารย์ธริศนิดนึงนะครับสำหรับช่วงที่คาราบาวจะมาในเดือนกรกฎาคมซึ่งเขาก็คุณวสันต์ก็ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขก็สีสันสวยสาวสวยช่วงนี้ใช้สีแรงอย่างเพื่อนนะครับก็เดินทางกันเป็นประจำนะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ทีมงานยังบอกไม่หมดใช่ไหมแอดมินช้างน้อยฮัสดินเทพพันสดินนายุทธยาคุณเตจชนะในเมืองคนนี้มนุพันธ์ทีมแสนสมเกียรติแท้มณีและก็ทีมงานทั้งภายนอกภายในด้วยเราเดินทางกันไปนะครับพร้อมด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตก็ยังคิดถึงที่คุณอ้อยเอเจซึ่งเวลามาทุกครั้งก็มักจะมีขนมมาฝากทีมงานเรื่อยๆเลยก็ผมก็เจียดเอาไว้สำหรับรับรองศิลปินศิลปินคราวนี้เดือนพฤษภาคมในวันที่29ก็พี่เขียวคาราบาวซึ่งหลายคนก็ถามว่าจะจองไม่ได้ทันแล้วจะมาจะมีที่นั่งไหมก็ตอนนี้ถึงจะเต็มแล้วแต่ก็ถ้าวันจริงๆเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ครบตามจำนวนหรอกอาจจะประมาณสัก800 700นะฮะซึ่งก็ยังมีที่พอที่จะได้เข้ามานะฮะมาแบ่งๆปันๆกันซึ่งหลายคนก็จะยกเลิกไปในช่วงเวลาที่กลับมาไม่ได้เราก็ให้ท่านอื่นๆนะฮะก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่ได้หนาแน่นเหมือนอย่างคาราบาวหรือว่าน้ำหมูพงเทพคิดว่าคงจะประมาณพอสมควรแต่ที่นั่งเรามี 1,000 ที่นั่งถ้าแออัดนั่นจริงๆเราก็สำรองในการให้เพิ่มเสริมเก้าอี้ส่วนท่านที่ด้านล่างนะฮะที่นั่งอยู่ข้างล่างชมทางจอข้างล่างนี่ก็อาจจะมีอีกบรรยากาศหนึ่งในด้านล่างไม่ต้องขึ้นมาข้างบนอึดอัดก็เดินเปลี่ยนกันไปลงข้างล่างบ้างข้างบนบ้างก็แล้วแต่ครับก็เป็นบรรยากาศแบบนี้สำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนละครั้งก็เหลืออีก3ครั้งถ้านับครั้งนี้ก็เป็น4ครั้งอีก3ครั้งที่เหลือนะครับที่จะต้องพบกันอีก3ครั้งข้างหน้านี้ก็ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเลยวงใหญ่ๆทั้งนั้นไม่ว่าจะทั้ง
ครั้งนี้พี่เขียวกับนัทสิเผือกแล้วก็ครั้งหน้าต่อไปก็นางหงากับเดียวดอกดวงดาวเดียวดายและคารวานน้อยและกรกฎาก็คารบาเต็มบุ๋งและกำลังจะเชิญอาจารย์ธนิตศรีกินดีมาร่วมเป็นแขกรับเชิญด้วยและสุดท้ายก็ปิดท้ายกับมาริโฮน่าซึ่งก็ตั้งใจว่าอยากจะเชิญแขกรับเชิญมาด้วยเหมือนกันจะเป็นใครก็คอยติดตามในช่วงเวลาของทันดนตรีกันต่อไปครับ0816346452ผมจะเดินทางหลังจากที่เสร็จจากทันดนตรีไลฟ์แล้วก็จะเดินทางไปที่พัทลุงลาดใต้โนดกับงานของบ้านวันนักเขียนไม่ใช่วันนักเขียนวันครบรอบของ15ปีบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีของการครบรอบการเสียชีวิตของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์เดี๋ยววันนี้หลัง3ทุ่มครึ่งก็มีรัศมีมณีนินช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่าเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับ The Dose Effect อยากฟังเหมือนกันเรื่องสมองเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดลำนี่จะเป็นยังไงแล้ววันนี้ก็อยากจะฟังเหมือนกันแล้วเขามีอาการเหมือนกันคือ2วันนี้รู้สึกปวดๆที่ข้างกกหูมา2วันแล้วก็มึนๆหัวแต่ว่าความดันไม่ได้ขึ้นสูงวัดความดันดูแล้วแต่ยังไงก็ต้องไปตรวจเช็คสภาพร่างกายกันต่อไปกนกพงษ์คนฟังเสียงฝนครับ

ชื่นใจเย็นชื่นกายยามฝนพรำกลางหุบเขาฝนโปรยไพรสายลมจากแดนไกลพัดยอดไม้โอนเอ็นไหวใบไม้ปลิดปลิวไปกลิ่นดินหญ้าหอมละไมละอองฝนที่โปรยปรายสายลมจากแดนไกลนำฝนมา

0: วันเวลาที่เราเคยได้มีความตั้งใจว่าอยากจะไปทำอะไรหลายอย่างเนี่ยในก่อนที่เราจะยุติบทบาทในชีวิตด้านหนึ่งนะก็เคยตั้งปณิธานในใจไว้ก็จะขอทำตามสิ่งที่เราได้มีความมุ่งมั่นอยากจะไปร่วมงานเคยพูดไว้นานแล้วผ่านไปแค่เดียวหนึ่ง20ปีที่หลังจากที่เริ่มมีงานบ้านนักเขียนที่ภูเขาฝนโปรยไพรหลาดใต้โหนดพัทลุงปีนี้ก็จะได้เดินทางไปสักทีหนึ่งก็ในวันที่6ที่7มิถุนายนแล้วก็ไปพร้อมกันกับอาจารย์ธนิตศรีปรินดีซึ่งก็ที่นั่นจะมีงานทั้ง3วันที่ภูเขาฝนโปรยไพรโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนที่มีการแสดงทางวัฒนธรรมวิทยานาฏศิลป์พัทลุงดนตรีพื้นบ้านดองเงงอัศรีมาลาใต้สวรรค์อาจารย์เทศศรีกินดีและอีกศิลปินรับเชิญพิจอบบรรจบนาแสงธรรมดาตุดนาครไทยลากูลสุเมศสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดือดแม่นและวงราษฎรซึ่งผมก็จะไปดำเนินรายการด้วยในวันนั้นขอบคุณพี่เจนส่งสมพันธ์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ฟังเพลงหุบเขาฝนโปรยไพรของพี่สันมโนดอยู่ในขณะที่เดินทางกลับบ้านก็เป็นเพื่อนกันไปซึ่งคิดว่าคงจะได้บรรยากาศที่จะมีอะไรหลายอย่างมากลับมาหลังจากที่เราเดินทางการเดินทางก็แน่นอนครับก็คงจะเหมือนที่กระดกพงได้เคยเดินทางแล้วก็เคยได้ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรหนังสือกันครับ3ทุ่ม27นาทีก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศของเล่มแล้วเล่มเล่ากับพระรัศมีมณีนินกันในวันนี้เลยครับ
1: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกวันอาทิตย์ 21:30 น.พบกันที่นี่ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ายไปหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วไม่เจอกันสวัสดีครับรัศมีครับคุณรัศมีได้ยินเสียงไหมครับสวัสดีครับรัศมีได้ยินไหมครับสวัสดีจะหายไปอีกอาทิตย์หรือเปล่าสวัสดีครับเงียบเลยหรือว่ายังไม่ได้เปิดใหม่หรือเปล่าสวัสดีครับครับก็ในช่วงทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีเรื่องราวของวรรณกรรมมาฝากกันสำหรับคุณรัศมีมณีนินอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เจอกันนะครับปีนี้อาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองสุดล้ำสุดล้าสุดล้ำให้สมองให้เป็นสมองสุดล้ำจากสุดล้าให้เป็นสุดล้ำผมก็จะมีอาการไม่แน่ใจว่าไอ้เรื่องสโตรกเลยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเข้ามาแล้วเชิญเลยนะครับสวัสดีครับหรือว่ายังไม่เข้ามาถ้าไม่เข้ามาจะได้แจ้งเรื่องของข้อมูลข่าวสารของแวดวงวรรณกรรมก็ที่หน้าที่หลังจากคอนเสิร์ตของพี่เขียวคาราบาวครับดนตรีไลฟ์นี่นะฮะผมก็จะเดินทางต่ออีกอาทิตย์หนึ่งไปที่พัทลุงก็จะเป็นงานซึ่งทางพี่เจนสงสมพันธ์แล้วก็ทางสารพิมพ์นาครแล้วก็ทางลานใต้โหนดนะฮะที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีก็ปีนี้ก็เป็นปีที่20แล้วก็เป็น15ปีบ้านนักเขียนฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายค่อยๆก่อร่างสร้างตัวแล้วก็เพิ่มเติมงานศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าจะเป็นแลนด์มาร์คให้กับใครหลายๆคนที่ได้ไปเยี่ยมไปเยือนแล้วก็ไปพบปะกันทั้งงานของด้านงานเขียนงานวัฒนธรรมฮะปีนี้เขามีศิลปินนักเขียนนานาชาติไทยลาวมาเลเซียเข้าไปร่วมงานด้วยระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนก็มีนันทศิลป์พัทลุงอัศรีมาลาอ๋ออัศรีบอกไม่ได้ยินเหรอครับไม่ได้ยินเสียงครับทุนชัยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับได้ยินหรือยังสวัสดีครับอัศรีได้ยินไหมบอกไม่ได้ยินเสียงเกิดอะไรขึ้นโปรแกรมของเราฮะก็จะมีกิจกรรมอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วก็ถ้าอยู่แถวนั้นกันก็คงจะได้เจอกันในช่วงวันที่ผมเดินทางไปวันที่6แล้วก็7มิถุนายนเข้ามาได้ไหมครับสวัสดีครับสัญญาณน่าจะยังเข้ามาไม่ได้บทกวีรำลึกกนกพงษ์ที่ดาโตด็อกเตอร์ลิมสวีทินเขียนเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยครับสงสัยสัญญาณยังไม่เข้ามาฮะแล้วก็วันที่ผ่านมาก็จะมีการประมูลหนังสือของกนกพงษ์จากสำนักพิมพ์นาครด้วยแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยที่หลักใต้โหนดในวันที่7มิถุนายนก็มีเขาจำหน่ายเป็นบัตรโต๊ะให้นั่งทานอาหารได้ด้วยนะฮะก็มีโต๊ะ VIP 4,000 บาท5ที่นั่งธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งเหมือนกันโต๊ะธรรมดาแล้วก็บัตร250สำหรับการเข้างานหุบเขาฝนโปรยไพรที่หลักใต้โหนดบ้านนักเขียนที่พัทลุงครับสัญญาณไม่เข้ามานะฮะสวัสดีครับรัศมีครับรัศมีได้ยินไหมครับรัศมีต้องพูดหน่อยครับสัญญาณถ้าไม่มีก็เดี๋ยวคงจะต้องหลังไมค์คุยกันต่ออย่างนั้นเพลงที่ผมเตรียมไว้ในช่วงนี้เป็นเพลงในล็อกที่2แล้วกันคุณชัยที่เตรียมไว้เพลงใบไม้ที่คุณขอมาทาง Google Form นะฮะที่ได้ส่งไว้ให้แล้วก็อีกหลายเพลงที่ทาง0816346452จาก101บอกว่าอยากแค่ฟังก็ดีใจแล้วเพราะว่าได้แค่ฟังผู้มีปัญญามาร้องเพลงใช้คำดีนะครับจาก101แล้วก็จากสุราษฎร์ธานีบอกขอเพลงหานที่บอกเฮ้ยนะฮะที่บอกร้องปะหย่อนย้อนใช่ไหมฮะปะหย่อนย้อนแล้วก็จากเยอะเลยนะฮะตอนนี้เพลงที่ขอมาทาง
Google Form เนี่ยนะฮะที่ส่งเอาไว้ให้แห่งไหนที่ใจอยู่นะวงมงคลทกโอ้นานๆมีคนขอเพลงนี้สักครั้งหนึ่งคุณปราดปอนปอนนะฮะแล้วก็วงกัมปานีด้วยนักเดินทางโอ้มายังไงเนี่ยคุณเป็ด ND 91ก็คิดอยู่เหมือนกันนะกัมปานีนี่ติดต่อทางพี่อองสุรศรีไว้เหมือนกันเดี๋ยวไว้คงจะได้ประสานกันนะครับก็มีเพลงใบไม้นะหมูที่คุณตู่ขอมาจากดินแดงก็มอบให้ในช่วงนี้สำหรับเพลงใบไม้และเพลงที่ค้างไว้เมื่อวานนี้เพลงน้ำฝนครับ

0: ทีนี้รัศมีเข้ามาต้องใช้โทรศัพท์เพราะว่าทางไม่ได้ยินเสียงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดทางเทคนิคอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถสื่อสารกันได้ค่ะตอนนี้โอเคค่ะได้ใช้เทคนิคพิเศษ
0: ได้ได้ได้ก็ไม่ได้เจอกันอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์ที่แล้ว
1: ครับ
0: ไปไหนมา
1: เออก็อาทิตย์ที่แล้วเหรอคะไม่แน่ใจค่ะอาทิตย์ที่แล้วน่าจะไปต่างจังหวัดนะคะ
0: ครับครับก็เดี๋ยวมีเรื่องนี้เกี่ยวกับสมองอีกแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะคือไปได้หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาค่ะซื้อมาเพราะประโยคอะไรพี่โยลองเดาดูสิคะ
0: เรื่องสมองสโตรกใช่ไหมใช่ไหม
1: ไม่ใช่สโตรกแต่ว่ามันเป็นปัญหาของทุกคนเลยค่ะคือพอเห็นประโยคนี้นะตัดสินใจ
0: ครับ
1: ซื้อทันทีเลยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาของพี่โยด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจ
0: เรื่องอะไรความทรงจำหรือไงเรื่องความจำ
1: อย่างนี้ค่ะคือเขาบอกว่าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่โหยหาขนมหวานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชินกับการเลื่อนดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนหรือว่าอ่อนใจกับนิสัยผัดวันประกันพรุ่งจนอ่อนใจตัวเองแล้วก็เกิดความเครียดสะสมแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความเครียดที่มันสะสมนี้เนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีใครคุณบ้างไหมคะโหยหาขนมหวานอยากกินอะไรหวานหวานแล้วก็ชอบเลื่อนดูหน้าจอมือถือแล้วก็จนอดหลับอดนอนอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: แล้วบอกสมองมันล้าใช่ไหม
1: ใช่และมันมาจากไอ้ตัวสารเคมีตัวหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในสมองของเรานั่นก็คือตัวโดปามีนค่ะพอเห็นประโยคนี้ใช่ไหมทันทีเลยค่ะโอเคซื้อเลย อยากรู้เหมือนกัน
0: โอเคโอเคเอางั้นเดี๋ยวขอถ้าให้รัศมีดำเนินการต่อเลยนะสำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องของสมองล้าเนี่ยนะฮะผมก็ไม่รู้เป็นอะไรกันเพราะว่ารู้สึก
1: เป็นไหมครับพี่โย
0: มันไม่ได้โหยหาของหวานมากนักนะแต่ว่ามันจะมึนๆแล้วก็ปวดตรงที่แถวๆกกหูมา2วันละครับแล้วก
1: ็
0: ปวดเส้นเลือดแล้วก็ในสมองเนี่ยแหละแต่ว่าวัดความดันมันไม่ได้สูงนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ดูครับ
0: ครับครับอ้าวลองฟังดูแล้วกันเนาะพอดีเดี๋ยวจะต้องญาติลงไปอ่านข่าวก่อนนะครับปล่อยแล้วก็จะเหมือนกันนี่ต้องรอวันนี้อยู่สถานีทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าต้องค้างที่นี่พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้ามืดนะฮะ
1: ค่ะพี่โยก็โซบิซี่มากๆเลยนะคะเอาละค่ะก็มาอยู่กับช่วงเล่มแล้วเล่มเล่ากับหนังสือที่ชื่อว่า The Dose Effect นะคะเป็นหนังสือแปลนะคะเป็นหนังสือแปลของสำนักพิมพ์ How To ค่ะเขียนโดย TJ Power นะคะคุณพันประวีอากนิษฐาพิชาติแปลค่ะก็เป็นหนังสือใหม่นะคะน่าจะใหม่ล่าสุดเลยมั้งเพิ่งออกมาได้ประมาณช่วงมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับสมองค่ะคือหนังสือที่เกี่ยวกับสมองออกมาเยอะนะคะแล้วเรื่องของสมองนี่มันก็เป็นอวัยวะสำคัญมากนะมันเป็นศูนย์บัญชาการของมนุษย์เราใช่ไหมคะสมองมันก็มีอยู่หลายส่วนเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวกับสมองคนที่มีโรคหรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแน่นอนนะคะเราก็ต้องหาความรู้เยอะหน่อยแล้วเมื่อหาความรู้แล้วก็เอามาแบ่งปันเนาะเพราะยังไงก็ตามไม่ว่าจะมีโรคหรือว่าจะไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับสมองแต่เราก็ต้องดูแลสมองค่ะสาเหตุที่ดิฉันเจอหนังสือที่เกี่ยวกับการดูหน้าจอมือถือจนอดหลับอดนอนไม่เป็นอันทำอะไรนะทำไมถึงผัดวันประกันพรุ่งทำไมต้องโหยหาขนมหวานทำไมถึงโหยหาการช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งเล่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วกิจกรรมต่างๆเหล่านี้พอทำแล้วเนี่ยคือตอนทำมันจะรู้สึกแบบฟินเนี่ยแล้วก็เสพติด ต่เมื่อทำไปแล้วจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่น่าเลยอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยมัวแต่เนี่ยมัวแต่ดูหน้าจอมือถือมัวแต่อะไรอ่ะช้อปปิ้งออนไลน์มัวแต่กินขนมอะไรประมาณนี้นะคะในหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยค่ะเรามันจะมีตัวสารเคมีอยู่4ตัวนะคะซึ่งมันมีความสำคัญมากกับการดำเนินชีวิตของเราอาจจะเป็นชื่อที่ออกแนววิชาการหน่อยๆแต่ดิฉันคิดว่าเราน่าจะคุ้นเคยอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าหลังๆก็มีคนพูดถึงเยอะอย่างตัวแรกนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการที่เราชอบกินขนมหวานนะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ตัวนี้ก็คือตัวโดพามีนสารเคมีแห่งแรงจูงใจตัวโดพามีนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำงานหนักการใช้ความพยายามการลงมือทำอะไรบางอย่างแล้วพอทำแล้วเนี่ยไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยมันจะสร้างความสุขคือทำแล้วจะรู้สึกอิ่มใจปิติแบบอีตอนที่ทำเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามอาจจะเหน็ดเหนื่อยเนาะลำบากลำบนแต่พอทำแล้วมันจะให้รางวัลอันนี้คือตัวโดพามีนแต่ถ้าไม่ได้ทำไปทำอย่างอื่นแทนมันจะให้ความรู้สึกแย่เป็นสิ่งตอบแทนตัวที่สองก็คือออกซิโทซินสารเคมีแห่งความผูกพันค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าบางทีเวลาที่เราผูกพันกับใครสักคนหรือว่าหลายคนมันมาจากไอ้ตัวนี้ค่ะออกซิโทซินเนี่ยมันจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนที่เรารักแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีความรักนี่มันก็เกี่ยวกับสารเคมีนะสารเคมีที่อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะตัวที่สามซีโรโทนินนะคะสารเคมีแห่งอารมณ์และพลังงานซีโรโทนินนี่มันสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมหาศาลในด้านอารมณ์แล้วก็พลังงานแล้วก็มันจะช่วยกระตุ้นให้เราทำพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ตัวที่สี่ตัวนี้คิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนน่าจะคุ้นค่ะเอนโดฟินที่เขาบอกว่าออกกำลังกายแล้วอ้อฟินจังเลยรู้สึกตัวโล่งเบาสบายเล่นกีฬามาหรือว่าไปวิ่งมาอะไรทำนองนี้เนาะมันจะเกิดสารเคมีแห่งการคลายเครียดค่ะเอนโดฟินนี้จะเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมันจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ทำให้สมองรู้สึกสงบแล้วก็ผ่อนคลายวันนี้จะพูดถึงไอ้ตัวโดพามีนเนี่ยนะคะไอ้ตัวของการใช้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยค่ะ The Dose Effect หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อมั้ยสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เรากับการใช้เวลาบนโลกนี้มันแตกต่างกันอย่างมากคือในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยมนุษย์เราใช้เวลากว่า 85% อยู่กลางแจ้งค่ะแต่ในโลกยุคปัจจุบันโลกยุคนี้ค่ะทายสิคะว่าเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กลางแจ้งกี่เปอร์เซ็นต์คะติ๊กตอกติ๊กตอกให้ลองเดาดูนะคะสมัยก่อน 85% อยู่กลางแจ้งชีวิตที่อยู่ในร่มเนี่ยเป็นเพียงชีวิตส่วนน้อยนะเวลาพักผ่อนเนี่ยเฉลยค่ะในโลกยุคปัจจุบันนะคะมนุษย์เราใช้เวลาอยู่กลางแจ้งเพียง 7% เท่านั้นอันนี้โดยเฉลี่ยเนาะแล้วไอ้ระดับโดพามีนที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยค่ะมันคือสารเคมีแห่งแรงจูงใจที่สร้างขึ้นจากการทำงานหนักแล้วก็การใช้ความพยายามไอ้ตัวนี้เป็นเพราะมนุษย์สมัยก่อนนู้นเลยนะคะมันต้องแสวงหาความอยู่รอดที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาตัวนี้ก็เลยมีความจำเป็นต่อมาค่ะสังคมมนุษย์มันก็มี วิวัฒนาการตามลำดับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันชีวิตมนุษย์มันก็เปลี่ยนไปอย่างมากปัจจุบันนี้มนุษย์เข้าถึงอาหารที่แปรรูปแล้วก็มีน้ำตาลสูงจริงไหมคะระดับโดพามีนตามธรรมชาติในร่างกายของเรามันก็เลยเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นพอไอ้ตัวโดพามีนลดลงเนี่ยมันจะทำให้มนุษย์วอกแวกอยู่ตลอดเวลาวอกแวกจากอะไรวอกแวกจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็โซเชียลมีเดียค่ะไอ้ตัวนี้นี่แหละคือสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่เป็นคือเรียกว่าไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันทำงานโทรศัพท์มือถือและโซเชียลมีเดียแล้วระดับออกซิโทซินไอตัวที่เกี่ยวกับการสร้างสายสัมพันธ์มันก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็เริ่มใช้เวลาทั้งหมดอยู่ในที่ร่มแล้วก็นอนดึกจากนั้นไอระดับซีโรโทนินนะซีโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีแห่งอารมณ์แล้วก็พลังงานเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติได้รับแสงแดดแล้วก็กินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปแต่มนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ไอซีโรโทนินมันก็จะลดลงมันก็จะทำให้มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยค่ะมีอาการเหนื่อยนิ่งมากขึ้นเคยได้ยินคำว่าเหนื่อยนิ่งไหมคะนิ่งๆแบบเหนื่อยๆเขาบอกว่าตอนนี้เป็นกันเยอะจากการนั่งโต๊ะทำงานทั้งวันแล้วไอ้ตัวสุดท้ายคือเอนโดฟินมันก็จะลดลงตามไปด้วยในหนังสือเล่มนี้คุณทีเจพาวเวอร์ก็บอกว่ามันเป็นจุดที่สังคมของเราเนี่ยกำลังเป็นอยู่ในขณะนี้เป็นกันหมดเลยนะคะจากประเทศไหนๆเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละแล้วหลายคนก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไปขัดขวางการผลิตสารเคมีสำคัญเหล่านี้ให้เพียงพอแต่ในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าแต่ถ้าคุณเข้าใจในเรื่องนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรและเขาก็มีทางออกให้ด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยค่ะมือถือนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ไปทำลายความสุขสงบตามปกติของชีวิตมนุษย์นะแล้วคือไอสารเคมี4ตัวเนี่ยแต่ก่อนมันจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ซึ่งต้องทำงานกลางแจ้งเพื่อการอยู่รอดของมนุษย์แต่ว่าชีวิตทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องแบบพยายามอะไรมากมายเนาะชีวิตมันเปลี่ยนไปแต่ไอสารเคมีมันยังคงทำงานแบบเดิมแล้วก็ทำงานแบบเดียวกับพฤติกรรมที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยถดถอยยกตัวอย่างเวลาที่เราผัดวันประกันพรุ่งคือไม่ทำในสิ่งที่สมควรทำมัวแต่ไปไถหน้าฟีดอะหน้าจอมือถือเอาจริงๆนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทียังไม่ลุกหรอกดูมือถือก่อนไอ้ที่คิดว่าจะเช็คหน้าเฟซเช็ค TikTok เช็คนู่นเช็คนี่เช็คสัก10นาทีโอ้โหบางทีปาไปครึ่งชั่วโมงหรือบางทีถ้าเกิดว่าวันหยุดเนาะปาเข้าไปเป็นชั่วโมงคือไปแบบไม่ทันรู้ตัวแล้วบางทีก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่สมควรทำแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้สมองมันรู้ค่ะคือสมองเนี่ยมันจะรู้ว่าการที่มนุษย์เลื่อนดูโทรศัพท์ไม่ใช่หนทางสู่อนาคตที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ดังนั้นสมองมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแย่เป็นไหมคะคือดูมือถือไปแบบไปนานเกินอ่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นอ่ะพอทำเสร็จจะรู้สึกว่าตายแล้วทำไมเราแย่จังเลยอันนี้มันมาจากสมอง คือสมองต้องการที่จะทำให้เรารู้สึกแย่แล้วก็ชี้นำให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไอ้ลักษณะอาการแบบเดียวกันเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำตาลในปริมาณมากอย่างบางวันเรากินแบบกินของหวานเยอะเพราะว่ากินแล้วมันก็ชื่นใจเนาะแต่พอกินเยอะเกินไปอย่างเช่นกินข้าวเหนียวมะม่วงเยอะเกินข้าวเหนียวทุเรียนเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่านั่งตลอดวันดื่มแอลกอฮอล์จัดอะไรประมาณนี้พฤติกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ปกติของมนุษย์ยุคใหม่ที่สมองพยายามทำให้มนุษย์เนี่ยพยายามแบบเหมือนรู้ตัวว่าเฮ้ยเบาๆหน่อยนี่คือสิ่งที่สมองพยายามจะบอกดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของตัวที่จะทำในสิ่งที่ใช้คำว่าอะไรดีเบี่ยงเบนไปอีกทางหนึ่งคือแทนที่จะไปอยู่ที่การกินน้ำตาลกินขนมกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงการดูหน้าจอมือถือการผัดวันประกันพรุ่งอะไรประมาณแบบนี้เขาก็เลยเสนอว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะไปหารูปแบบความสุขตามธรรมชาติเพื่อที่จะให้สารเคมีคือโดพามีนมันออกมาตามปกติคือไม่ออกมาเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ทำให้มันจะลดหลังจากนั้นคืออะไรก็ตามที่โดพามีนมันออกมาเยอะเกินไปหลังจากที่มันออกมาเยอะเกินมันก็จะค่อยๆลดลงเกินไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคในความรู้สึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นรูปแบบตามธรรมชาติที่จะทำให้สารเคมีโดพามีนมันเป็นไปตามปกติแล้วก็ทำให้ชีวิตจิตใจของมนุษย์มันยังคงมีความสุขโดยที่ไม่คล้ายๆกับไม่เสียสูญเขาก็เลยนำเสนอนะว่ามันมีอยู่7อย่างค่ะ7อย่างที่ว่านี้เนี่ยคืออะไรบ้าง 1. สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งไม่ใช่มัวแต่แบบเช็คหน้าจอมือถืออย่างเดียว2. เคลื่อนไหวร่างกายเพราะว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันจะมีความเหนื่อยนิ่งอยู่ในที่ร่มไม่ค่อยใช้ชีวิตกลางแจ้ง 3. กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 4. อ่านหนังสือจริงๆนะคะพอช่วงหลังๆมานี้เนี่ยดิฉันเองก็อ่านหนังสือน้อยลงเพราะว่ามัวแต่ไปอยู่กับมือถืออันนี้ใช่เลยนะคะเขาบอกว่าการอ่านหนังสือพออ่านไปได้สัก5นาที10นาทีสมองมันจะทำให้เรารู้สึกแบบอิ่มใจรู้สึกสงบซึ่งจะแตกต่างจากการที่เราอ่านหนังสือจากหน้าจอเขาบอกมันจะคนละเรื่องกันเลยประการที่5ค่ะนอนหลับสนิทซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับมนุษย์ประการที่6ดูแลบ้านเช่นเราพยายามที่จะทำความสะอาดบ้านและในขณะเดียวกันบางทีก็ขี้เกียจแล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวถูบ้านก็ได้วันนี้เรียกว่าตกอะไรอ่ะจัดการสะสางบ้านเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำเสร็จมันจะมีความสุขแบบมีความสุขอะทั้งที่ตอนทำนี่มันก็เหน็ดเหนื่อยเนาะแต่ทำแล้วมันจะแบบได้รางวัลรู้สึกดีมากๆเลยและประการที่7มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะอันที่7เนี่ยก็บอกมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยังคงมีชีวิตอยู่ได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีความสุขจากการที่เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายมนุษย์ก็คงไม่ได้อยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่มันเหมือนเป็นธรรมชาติที่ว่าอ๋อโอเคมนุษย์ต้องการที่จะแบบต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแบบบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นเมื่อทำเสร็จมันจะให้ความสุขก็คือให้รางวัล นั่นเองรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจภาคภูมิใจในตัวเองนี่คือรูปแบบความสุขตามธรรมชาติค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ลึกซึ้งเคลื่อนไหวร่างกายกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอ่านหนังสือนอนหลับให้สนิทดูแลบ้านแล้วก็มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายค่ะสิ่งเหล่านี้นี่มันจะทำให้ตัวโดพามีนแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้แค่เนื้อหาบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังจากเล่มแล้วเล่มเล่านี่ก็ลองไปหาอ่านดูได้ The Dose Effect ค่ะเปลี่ยนสมองสุดล้าให้เป็นสมองสุดล้ำ TJ Power สำนักพิมพ์ How To นะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่โยคะ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าพี่โย
0: ได้ยินเสียงไหม
1: เสร็จจากการอ่านข่าวหรือยัง
0: เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ารัศมีคงจะไม่ได้ยินเสียงผมเพราะว่าผมคงจะปิดเสียงอยู่ที่บ้านเนื่องจากว่าได
1: ้ก็ถ้าใครสนใจก็ลองหาอ่านดูได้นะคะ
0: ครับ
1: สำหรับ The Dose Effect ค่ะ
0: เดี๋ยวให้รัศมีรับสายนิดนึงครับก็จะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มนะฮะครึ่งชั่วโมงที่เราได้มีครับก็ใช้ทางนี้แล้วกันนะนะฮะก็
1: โอเคได้ยินแล้ว
0: มีหลายข้อนะที่ตรงแล้วก็หลายข้อที่คือหลายข้อเนี่ยอย่างสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งนี่ก็พยายามก็มีอยู่นะเคลื่อนไหวร่างกายนี่มีอยู่สำหรับพี่จะกินอาหารทางโภชนาการได้แต่อ่านหนังสือเนี่ยมันจะเป็นข้อเดียวกันว่าตอนนี้อ่านหนังสือน้อยจริงๆนะอย่างที่สมมติว่าแล้วก็อ่านแต่ในมือถือนะฮะเออนะอันนี้ข้อหนึ่งนอนหลับให้สนิทนี่เลิกคุยได้เลยเพราะนอนหลับไม่เคยสนิทเลยตื่นทั้งคืนด้วยนะฮะปัสสาวะไปปัสสาวะบ่อยแล้วก็ดูแลบ้านนี่ทำตลอดนะครับดูแลบ้านทำตลอดอันนี้
1: น่าจะได้คะแนนนำนะคะดูแลบ้าน
0: มีความทำความสะอาดแล้วก็ชอบทำเพราะว่าขยับอยู่ตลอดเวลาเรื่องของร่างกายแล้วก็มุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายนี่แน่นอนครับชัว
1: อันนี้น่าจะได้คะแนนเต็ม
0: เขาว่าทำตลอดนะฮะมุ่งมั่นทำเรื่องของให้บรรลุเป้าหมายอย่างเช่นทนดนตรีไลฟ์เนี่ยก็บรรลุเป้าหมายเต็มที่แล้วพอเสร็จจากตรงนี้เกษียณแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นอีกกำลังจะมีเป้าหมายใหม่สำหรับการไปทำงาน
1: ค่ะ
0: ครับก็ขอบคุณมากครับเวลาหมดพอดีนะฮะขอบคุณรัศมีมณีนินแล้วคราวหน้าเราพบกันใหม่ในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หนังสือดีมีชีวิตผลงานทางความคิดผ่านปลายปากการวบรวมเรียงร้อยกลั่นกรองมาเล่าขานผ่านตัวอักษรเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทุกวันอาทิตย์ 21:30 น.พบกันที่นี่ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในไทยด้านอวกาศการบินและพลังงานสะอาดอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กัน

0: ชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีเปิดผลการหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสสนใจมาลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านศูนย์ซ่อมอากาศยานและพลังงานสะอาดในไทยจากมาตรการเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรป
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการหารือกับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส4รายซึ่งเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านอวกาศและการบินและพลังงานสะอาดทั้งบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือ2สนใจให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการตั้งสาขาศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์เพื่อขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาบริษัทผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกสนใจขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยต่อยอดการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ดำเนินการได้ทุกกระบวนการแบบครบวงจรขณะที่บริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่มีการดำเนินกิจการในประเทศไทยด้านผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์มีเงินลงทุนสะสม 2,000 ล้านบาทยังมีแผนขยายกิจการลงทุนในประเทศไทยขณะที่ไทยมีการขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปมาตรการและสิทธิประโยชน์ดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นอุตสาหกรรมการบิน AI ทำให้เอกชนชั้นนำของยุโรปเล็งเห็นโอกาสและศักยภาพของไทยในอุตสาหกรรมดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการสื่อทุกแพลตฟอร์มเตรียมความพร้อมสื่อสารเชิงรุกรองรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
2: ้นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้พร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่9มิถุนายนณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการของคณะรัฐมนตรีในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรับฟังปัญหาติดตามผลการดำเนินงานและผลักดันแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างใกล้ชิดทางนี้เน้นย้ำให้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สื่อสารอย่างเป็นเอกภาพผ่านภารกิจหลัก3ด้านได้แก่การบริหารแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนผ่านแผนปรับตัวสู่อ่าวไทยที่ยั่งยืนวางแผนกลยุทธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงชาวนันมาลีรายงาน
0: คณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารแรงงานและการพัฒนาอาชีพในภาคเกษตร
3: พันตำรวจโทสุริยาบารสันรองประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาลงพื้นที่สวนอุดมทรัพย์ตำบลทุ่งเบญจาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในการเป็นแกนนำสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลโดยมีนายอุดมวรัญญูรัตน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาและเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาทำสวนประจำปี2559ให้การต้อนรับนายอุดมวรัญญูรัตน์กล่าวว่าการบริหารจัดการสวนทุเรียนและผลไม้ในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ในการดูแลต้นไม้เพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้สารเคมีเกินความจำเป็นและในมิติด้านการใช้แรงงานชาววิสาประทุมมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ชาวเขานี่คงไม่เป็นโรคเรื่องของโดสเอฟเฟกต์ที่สมองเกิดปฏิกิริยาต่างๆที่คุณรัศมีมณีนิลได้เล่าไปในช่วงที่แล้วของเล่มแล้วเล่มเล่าในทุกวันอาทิตย์เพราะว่าชาวเขาก็ไปอยู่กลางแจ้งอยู่ที่โล่งๆเดินออกกำลังบ่อยๆก็มีความที่จะเป็นปฏิสัมพันธ์พูดคุยสื่อสารกันสื่อสารด้วยภาษากันทั้งภาษากายทั้งภาษาใจทั้งภาษาจากธรรมชาติที่ใช้ใบไม้อย่างนี้ก็ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เปิดไม่ได้จบก็มอบให้ในต้นชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับผมพิยุทธ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452อยู่กับคุณผู้ฟังกันไปจนถึงเที่ยงคืนในวันนี้แล้วก็ที่ขอมาทาง Google Form แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็ได้ส่งกันมาให้ตอนนี้ก็มีเพลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในไลน์รู้สึกว่าเรื่องของการรับฟังที่ใช้ในเรื่องการออนไลน์นี่ผู้ฟังเราก็มีความพยายามจริงๆครับบอกว่าฟังทางทีวีสดมีเสียงแต่พอปรับวิทยุสดไม่มีเสียงฮะคุณอะไรหนึ่งทีฮะคุณอโนชารับฟังอยู่ที่บ้านม่วงกองฮะตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาฟังผ่านแอปไม่มีเสียงเลยครับอ๋อครับคุณปล่อยขอบคุณเพลงกนกพงเพลงกนกพงคนฟังเสียงฝนก็นะฮะมีพี่ตู่มาด่วนพี่โยอยู่สถานีกลางคุณเลขาแม่ให้คนนู้นมาหาผมทำไมเดี๋ยวผมก็ต้องไปพักแล้วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตีห้าต้องตื่นแล้วก็เข้าเวรเลยพอดีก็จะกลับไปบ้านนี่แหละครับแล้วอีกสองสามชั่วโมงก็ต้องเดินทางมาอีกแล้วก็เลยอยู่ซะเลยพอดีแก้ไขข่าวนี้ก็ต้องมีข่าวสารที่จะต้องเสนอโดยการเพิ่มเติมหรือว่าทันทีทันใดนี่ก็ค่อนข้างจะมีเยอะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันไปนะครับแล้วก็ทางออนไลน์นี่ก็ลองติดต่อทางนันเทคนิคกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่ก็มีความพยายามก็ดีแล้วส่วนที่ท่านที่เข้ามาในไลน์นะฮะก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ยอดก็909ยังไม่ถึงพันสักทีหนึ่งนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิยรุ่งสมัยและทีมงานก็ในคืนวันนี้แล้วก็เพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form ด้วยกับเพลงน้ำฝนที่ค้างไว้เมื่อวานนี้ครับ

0: พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี
1: สี่ทุ่มยี่สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกับเพลงถนนชีวิตที่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้เปิดค้างเอาไว้ก็คุณจรัสที่ขอมาจัดให้แล้วจากสิงหานครได้ฟังแล้ววันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้านั่งฟังเรื่องของทั้งแลนบิดเรื่องของไทยเรื่องที่จะมีการขุดในพื้นที่ที่ให้เป็นเส้นทางเดินเรือแล้วก็เส้นทางที่จะต้องมีการติดต่อค้าขายหรือให้การขนถ่ายขนสินค้าจากที่ต่างๆมาก็ได้รับความรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเราต้องถ้ามีอะไรที่มันจะต้องทำให้พัฒนามากขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องหาทางที่จะให้มีการติดต่อหรือว่าให้คุ้มค่าแล้วก็ทางในประเทศชาติของเราได้ประโยชน์มากสุดแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือนั่งฟังอยู่อันหนึ่งที่สะดุดในความรู้สึกก็คือว่าบ้านเรายังมีดีเรื่องมากมายโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งที่อื่นก็ไม่มีที่อื่นนี่บางทีเราต้องซื้อดินจากบางประเทศเนี่ยมาถมเพื่อจะปลูกพืชผักผลไม้ให้ได้รสชาติที่ดีแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรามีพื้นที่ที่เรามีดินที่ดีมีชัยภูมิที่ดีมีเรื่องของภูมิอากาศที่ดีอยู่ก็ยังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเราก็คงจะต้องได้มีการส่งเสริมเรื่องราวเหล่านี้กันแล้วก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ลืมตาอ้าปากไม่ยากจนอย่างเช่นทุกวันนี้อยู่ให้ได้นะฮะคุณจ๊อกวสันต์บอกพรุ่งนี้โปสเตอร์สีแรงเข้มเป็นไปตามโทนสีของชุดศิลปินนี่จะอ่อนลงก็ได้ก็ไม่ไปด้วยกันจะพยายามปรับให้ซอฟต์ลงนะไม่เป็นไรครับเพื่อนเนี่ยก็จะเข้มก็ไม่เป็นไรก็ตามใช่ตามโทนของศิลปินตอนนี้โทนก็เข้มเนี่ยเพราะว่าแต่ละท่านก็เรียกว่าโอ้โหแบบเป็นประวัติศาสตร์แล้วนะครับทั้งพี่เขียวคาราบาวกับนาซีเผือกซึ่งเมื่อแต่ก่อนในอดีตที่ได้ทำงานด้วยกันมาก็คงจะมีเรื่องราวโอ้ส่งเพลงมาเยอะเลยนานนี่แกเข้มแข็งแข็งแรงเพลงทั้งของพี่เขียวคาราบาวนี่ก็10กว่าเพลงแล้วของน้าอีก20กว่าเพลงเนี่ยไม่สงสารคนดูบ้างเลยอะไรจะลุยถ้าขนาดนี้นะครับแกบอกไม่ได้ถ้ามาทนดนตรีของหนูโยแล้วต้องจัดเต็มฮะก็โอ้เพลงแบบเพลงฟังทั้งนั้นเลยในของคนดันเกวียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมด34เพลงแอดมินช้างน้อยเรียงเพลงให้ลุงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ที่ผ่านมาก็คือส่งมาจากพี่แววคนดันเกวียนก็จะแบบเอียงไปเอียงมาตกขอบอะไรนะตกหล่นไปตรงนั้นทีเขียนไปก็มันแบบมันบรรทัดมันไม่ตรงกันก็เลยให้น้องแอดมินช่างน้อยซึ่งเขาทำงานแล้วนะฮะเผอแป๊บเดียวนี้หนุ่มน้อยนี่ก็ทำงานแล้วก็งานเยอะด้วยนะฮะก็เรียงเพลงมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี่34เพลงนี่กี่ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมงได้ครับก็จุใจกันไปฮะชมฟรีหลายท่านที่จะมาแล้วก็มาชมในวันนั้นคือวันศุกร์ที่29ก็มาเลยนะฮะมากันเลยก็มีที่ว่างซึ่งก็คิดว่าจะมีผู้ที่จองแล้วถ้าไม่ได้มาอาจจะให้สิทธิ์ท่านที่ walk in หรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันก็ตั้งแต่บ่ายสามเริ่มเปิดลงทะเบียนก็ประมาณ3:30แล้วก็รับบัตรที่คุณจ็อกวสันเราได้ออกแบบไว้ให้เนี่ยจะเป็นบัตรเนี่ยจะเป็นภาพของแต่ละครั้งที่เราออกแบบเป็นโปสเตอร์แล้วก็ทำเป็นบัตรที่มีเลขที่เอาไว้เพื่อที่จะให้สุ่มเลขที่ของแต่ละบัตรนั้นในการรับของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดทนดนตรี ของ31ปีก็ที่คุณวัสันต์วงสว่างออกแบบเช่นเดียวกันก็แจกฟรีครั้งละประมาณ30ตัวนะฮะเราก็เหลือเวลาอีกประมาณ4ครั้งที่เราจะได้พบกันก็บัตรนี้ก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะฮะสำหรับท่านที่เดินทางมาชมครับเพลงที่มาสักครู่นี้ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452ก็พูดถึงกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็มอบเพลงนี้ให้ของพี่แอดคาราบาวครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันนะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง
1: สี่ทุ่มสี่สิบห้านาทีมอบให้สองดวงดาวเลยฮะทั้งดวงดาวที่พี่เขียวจะมาร้องให้ฟังกันในเย็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมที่ห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตอยู่ทางที่เดียวกันกับช่อง NBTและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เลยต่อเนื่องกับเพลงที่มาจากงานเขียนทั้งเพลงที่เกิดขึ้นจากงานเขียนเนี่ยมันก็มีกันหลายเพลงเพลงของอมตะที่มาจากงานเขียนของณวัฒน์วรยางกูลผู้ล่วงลับไปจึงรีดกับดวงดาวก็เปรียบเทียบกันดีนะฮะทั้งสิ่งที่อยู่ในพื้นดินที่ต่ำต้อยกับสิ่งที่อยู่บนฟ้าที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่ว่าก็ยังที่จะมองเห็นและไขว่คว้าซึ่งกันและกันก็เป็นแบบนี้เรื่องของผมพอดีมีเพลงเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังโทรมาทาง0816346452จากสุรินทร์บอกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมเข้าในเฟซในอะไรไม่ได้เลยติดตามก็ไม่ได้ไอ้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะขอเพลงหัวใจทศกัณฐ์จำไม่ได้ของใครใครจำได้บ้างแล้วก็จากสุราษฎร์ที่มาสักครู่นี้มีขอตอนยะตะตอนย้อนตะตอนย้อนเนี่ยน่าจะเป็นเพลงหานี่บอกเฮ้ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งของไอซิเผื่อที่พูดถึงเสี่ยวเพลงอะไรนะเพลงถามว่าเป็นหรือเรื่องนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวก่อนดูก่อนว่าเรียนชื่ออะไรชื่อเพลงที่จะแสดงในวันที่29นั้นจะมีเพลงนี้หรือเปล่านะฮะหลายชื่อเพลงที่ส่งเข้ามาให้เพราะว่าเยอะมากเลยเล่นหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวนะฮะมีสระบุรีเลี้ยวขวาด้วยนะครับดอกไม้ในกระจอกสมพรป่าเด็กปั๊มก็ต้องมีอยู่แล้วเอ๊ะเพลงอะไรนะเดี๋ยวรถไฟสายประดังนี่ก็มีด้วยลอยลมบนบทเพลงหมู่บ้านกุหลาบปากสันไม่เพลงไม่มีเพลงนั้นนะเพลงเสียงอีสานใช่ไหมฮะเป็นเสียงอีสานน่าจะมาสักครู่นี้ที่ขอมาทั้ง0816346452อันนี้ที่ขอที่โทรเข้ามาเดี๋ยวผมจะไม่ได้รับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะให้ไว้ในช่วงท้ายของชั่วโมงที่สองกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาเหมือนกันนะครับคงจะปิดท้ายกันในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกันนะครับ

ผมอยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่ท่านก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนเอามาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรนี่ก็จนเป็นวงคาราวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่หนาวแดงอืดว่องสี่คนก็เล่น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกรมชลประทานเฝ้าระวังลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังน้ำหลากจากตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต

0: เพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวในเวลา20นาฬิกาอย่างต่อเนื่องโดยสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแต่อย่างใดแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกทางตอนบนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์ประสานแพลตฟอร์ม Facebook ตรวจสอบมาตรการชุมชนหลังมีการเผยคลิปอนาจารบนโซเชียลแต่ไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคนดูได
2: ้พลตำรวจตีชัดตัดการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยคลิปลามกอนาจารบนโซเชียลมีเดียว่าได้รายงานเรื่องให้ผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วพร้อมสั่งการให้กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบที่อยู่หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตหรือ URL รวมถึงบุคคลที่ปรากฏในคลิปเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบว่าเป็นคนไทยหรืออยู่ภายในราชอาณาจักรไทยจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันว่าจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดจนถึงที่สุดอีกทั้งยังประสานงานกับ Facebook ประเทศไทยเพื่อตรวจสอบมาตรฐานชุมชนของแพลตฟอร์มกรณีไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นคลิปลามกดังกล่าวได้ทั้งที่มีผู้เข้าชมนับล้านครั้งโดยไม่ได้รบหรือระงับเนื้อหาในทันทีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นคลิปอนาจารลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1441และเตือนว่าคอนเทนต์ลักษณะนี้ถือเป็นคอนเทนต์ขยะที่อาจกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใส
3: นายเวทางฟ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือDEฝ่ายข้าราชการประจำกล่าวถึงผลการมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยว่าอันดับหนึ่งเรื่องกรมควบคุมมลพิษเตรียมจัดพิธีสาบานตนประกาศความโปร่งใสซึ่งกระทรวงDEได้ตรวจสอบร่วมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเป็นข่าวปลอมปัจจุบันไม่มีการจัดเตรียมหรือประกาศในลักษณะดังกล่าวทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงานทั้งในการนำเสนอวิชาการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในห้องปฏิบัติการโดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาการโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมอย่างไรก็ตามกระทรวงดีอีมีความห่วงใยประชาชนเรื่องความตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์ขอให้ประชาชนเลือกเชื่อข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นและควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนะ

ันนี้ที่ไปนั่งฟังผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆทั้งการเดินเรือทั้งเรื่องตู้คอนเทนเนอร์การขนส่งโลจิสติกเรื่องเส้นทางของการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ว่าจะขุดเส้นทางทั้งแลนด์มาแลนด์บริดจ์นะครับแล้วก็คลองไทยแล้วก็เส้นทางอื่นๆอีกแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวอย่างเช่นว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะต้องทำยังไงยกขึ้นยกลงเส้นทางที่จะท่าเรือการเดินเรือจากประเทศที่มาแล้วก็ขนตู้สินค้ามาเยอะๆโดยที่ไม่ต้องพักแวะพักแล้วก็ตรงเข้าไปเลยเนี่ยจะใช้มันจะคุ้มค่าอะไรยังไงเขาได้ฟังอย่างเดียวเราก็โอ้ความรู้เขามากมายมหาศาลแล้วก็มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์เส้นทางการเดินเรือต่างๆด้วยมีที่ขอเมื่อวานนี้นะฮะมาดามอ้อยฟังทาง PRD Streaming Platform เว็บของกรมประชาสัมพันธ์ฟังออนไลน์ไม่ได้มา2วันแล้วค่ะเมื่อวานนี้แจ้งมาเรฟูจิแล้วต้นในชั่วโมงสุดท้ายของทนตนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมพิยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงขอบคุณมากค่ะได้ฟังเรฟูจิแล้วเช่นกันครับคุณพัทระ438บอกนักปั้นกระทอนอาจารย์สีเผือกจากงานติดเขาเราเพื่อนกันที่ลพบุรีครับแม่ว่องไวคุณมาเดียวส่งภาพมาให้เลยอาจารย์แข็งแรงก็ดีใจก็หัวใจทศกัณฐ์ต้นฉบับเป็นของพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นคนร้องครับคุณเป็ด ND91 ขอบคุณมากครับก็โหจะดีจะฟังพุ่มพวงดวงจันทร์เลยเหรอไม่ได้จัดลูกทุ่งถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่เข้าเกลียบเพลงเก่าของเจนพบจบกระบวนวันขนาดนั้นไม่ได้เจอนะเจนพบมานานแล้วครับกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ในวันนี้ที่คุณขอมาทาง Google Form นะฮะ Google Form ที่ให้ไว้ก็จะใช้ให้ในชั่วโมงสุดท้ายนี้แล้วก็ทาง0816346452 0816346452ก็เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 เมกะเฮิรตซ์จากส่วนกลางแล้วก็ AM 891 1467กิโลเฮิรตซ์ส่วนภูมิภาคก็คลื่นความถี่ของทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดนั้นๆด้วยครับพร้อมด้วยเพลงที่ยังค้างๆอยู่เมื่อวานนี้มอบให้ในคืนวันนี้ทางโถมโหมแรงไฟ

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่จริง

ป็นศิลปินที่ผมไปเจอตอนเขาใหญ่เมื่อช่วงที่ผ่านมาตอนต้นปีที่ไปเป็นพิธีกรให้กับทาง Road for Life 4วิถีเพื่อชีวิตแต่ก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยสำหรับสมชายใหญ่ยังไงก็อย่างนั้นยังต้องดำรงสภาวะแบบเพื่อชีวิตจริงๆแล้วก็หายจากก็คงจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็สมองก็ได้รับความกระทบกระเทือนแต่ตอนนี้ก็ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีได้ดร.ณรงค์ชูศรีชัยดอนจิริสุพรรณบุรีฟังชัดแจ๋วเลยนอนฟังเพลินดีๆนอนฟังเพลินๆดีขอบคุณครับคุณโยนะครับก็ดีครับในดนตรีทำให้ช่วยผ่อนคลายช่วยเรื่องของจิตใจทั้งสมองก็อย่างที่คุณรัศมีวันนี้นำเสนอไปในช่วง3ทุ่มครึ่งสมองของเรานี่มันก็ซับซ้อนมากจริงๆมันเต็มไปด้วยอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะเราจะเก็บความทรงจำบางทีความทรงจำนั้นก็จะลืมแล้วสุดท้ายพอถ้าอยู่มากๆเราก็จะความจำเสื่อมแล้วก็ลืมไปมันก็ไม่เป็นอะไรที่เราก็คงจะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องกลนั่นเองพอมันใช้ไปนานๆก็อ่อนล้าหมดสภาพของมันไปนะฮะงั้นก็ต้องรักษาไว้ให้ดีอย่างเช่นที่เพลงนี้ที่บอกไว้ปู่ชิวที่คุณขอมาทาง Google Form และที่ลาดกระบังบอกอยากฟังเมื่อวานที่เปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรครับไม่อยากฟังเราก็จัดให้ถึงเพื่อนครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ไม่ทราบว่าเคยยิ้มกลางสายฝนกันหรือเปล่าแต่ผมนี่เคยยิ้มกลางสายฝนมาหลายหนในยามที่ได้เคยไปอยู่ในป่าเขาแล้วมีความยากลำบากหรือว่าเกิดเรื่องราวต่างๆที่จะต้องทำให้บรรลุเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จนั่นก็เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาเหมือนกันก็เป็นพลังในทางที่จะทำให้มุ่งมั่นทำงานในบรรลุเป้าหมายเช่นในที่คุณรัศมีนำเสนอในช่วงที่ผ่านมา The Dose Effect มีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่7ว่ามุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมายให้สมองของเราได้ทำงานตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราได้รู้สึกได้ว่านั่นคือพลังนะครับเหมือนกับยิ้มกลางสายฝนที่นางาได้เขียนขึ้นแล้วทำให้เป็นความรู้สึกว่ามันกับเป็นพลังเป็นแรงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยหรือว่าเจอความยากลำบากอย่างนี้เป็นต้นและตั้งใจว่าจะให้พี่แดงมาเป็นฉากรับเชิญในคอนเสิร์ตของนางงา78ปีในทนดนตรีไลฟ์เดือนหน้าเนี่ยก็พอดีเห็นคิวก็มีทั้งคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วก็เลยเอาไว้วางเว้นไว้ซะก่อนถ้าปีหน้าจะทำหน้าที่ต่อนะฮะก็คงจะได้เชิญศิลปินมาอีกหลายต่อหลายท่านครับยังไม่ได้มาอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นะฮะหรือว่าเอสันติภาพหรือจับทูดูนะฮะพี่จับทูดูอนทวัชชัยชูเหมือนพี่อารักษ์อาภากาศอย่างเงี้ยนะครับอีกหลายคนนะครับศิลปินแล้วอย่างที่พลาดไปอย่างเช่นที่ต้องยกเลิกกันไปไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่เสือธนพลหรือว่าทั้งที่ชยเดชนะฮะเพราะว่าก็เวลาของเรากับการจัดกิจกรรมต่างๆก็ต้องคอยหลีกคอยเลี่ยงกับเรื่องถ้าไปตรงอะไรกันกับงานของทางราชการกันก็ต้องหลีกต้องเลี่ยงกันนะฮะของเรานี่ก็เสียวๆเกือบๆจะไม่ได้จัดอยู่เหมือนกันในเดือนนี้ก็ได้จัดแล้วครับก็ยังมีงานชนอยู่ในช่วงนั้นนะฮะรู้สึกจะเป็นงานใหญ่ๆอยู่หลายงานด้วยครับก็เป็นช่วงที่หลายเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งทาง Google Form แล้วก็ทาง0816346452นะฮะแล้วผมก็ช่วยจัดเพิ่มเติมให้ด้วยครับก็เต็มที่ที่คุณได้ขอกันไว้ว่าจะเป็นทั้งไม้เมืองที่จัดให้แล้วดวงจำปานะฮะแล้วก็สักครู่ที่ผ่านมาตะวันล้าจะหล่มสักก็ได้ฟังกันหลายคนก็นึกถึงครูสันผู้จากไปแล้วก็ได้เคยร่วมกิจกรรมต่างๆกับทนดนตรีแล้วเคยได้เดินทางร่วมกันกับครูสันอย่างนี้เป็นต้นอ่านเรื่องของบทความเรื่องของครูสันนะฮะคุณพัดเขียนมาครับเพลงเพราะๆคืนนี้นอนหลับฝันดีครับพี่น้องคุณอ้อยเอเจครับก็ทั้งที่ได้เลือกกันมาแล้วก็ที่ผมได้เลือกให้ด้วยฮะก็จะได้สอดคล้องกันแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดก็ได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ยังมีบทเพลงเพื่อชีวิตที่ให้คุณได้ฟังกันอีกฮะก็อีกสักช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับ

34ปีเหตุการณ์เดือนพฤษภาแล้วก็เพลงที่สหายกระแดงขอมาคอยเพื่อนมอบให้แล้วเราคงจะปิดท้ายกันในคืนวันนี้สำหรับทนดนตรีโดยผมพิญโยรุ่งสมัยและก็คุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงทีมงานของเราต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรียนกิจหลักการจันทร์วัชรวงศ์สว่างมณิภาเทียมแสนเตือนใจชมันในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนะอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางผมพิญโยรุ่งสมัยจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าและวันศุกร์ที่29เราพบกันกับทนดนตรีไลฟ์ในเดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและนักสิเพื่อคนดันเกวียนคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามทนดนตรีขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณไปก่อนลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียง

วันขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวก

ขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการประธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่ง รายการประธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณรัชนกขาวทองคุณเสกสรรบัวคลื่นมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็ไปเกิดประโยชน์ด้วยความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ทางไลฟ์สดก็มีผู้ฟังหลายท่านมีคุณวรรณพรของนุ่นปันเอกรุชาติอ่อนอุ่นจิตแล้วก็คุณรุ่งพลผู้เจริญแล้วก็คุณพรทิพย์สองนามหรือผู้เจริญก็ได้รับฟังบ่อยตอนนี้รับฟังบ่อยรับฟังบ่อยตอนนี้จะได้ลาภแล้วอีกไม่กี่วันจะได้ลาภแล้วถ้าธรรมชาติไม่ล้มจะก่อนก็ความกรรมมาไปส่วนได้ก็ได้แต่ลาภก็คือธรรมะศรัทธาในบุญกุศลเป็นลาภในน้องใจกวางอยู่สองคนก็คือคุณรุ่งพลผู้เจริญในกวางไม่ได้ขาดกับทุกวันและคุณพรทิพย์ผู้เจริญก็น้องอยู่ที่ซอยวัดม่วงกรุงเทพแล้วก็ท่านอื่นๆอีกอาจารย์มาเนตรสมบัติแล้วอีกหลายท่านกำลังรับชมรับฟังทางไลฟ์สดอยู่วันนี้จะพูดเรื่องนิทานสูตรนิทานสูตรว่าด้วยเรื่องกรรมกรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญกรรมในพระสูตรกรรมในพระวินัยกรรมในอภิธรรมพูดถึงกรรมในพระสูตรเนี่ยเหตุให้เกิดกรรมในพระสูตรในอังคุตตรนิกายติกานิบาตให้ตั้งแต่ไรกวางเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติก่อนจะพูดเรื่องกรรมนี้ก็ขอประกาศการบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อพรั่งยินดีก็อย่างอีก2คืนคืนวันนี้วันที่19คืนวันที่20และพอ21ก็ทำจำนักกิจศพที่วัดจึงคีรีตำบลปากแพรกอำเภอสวีจังหวัดชุมพรก็เวลา 13:00 นหรือบ่ายโมงจึงประกาศมาให้ท่านผู้กองได้ทราบได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลกันที่บ้านในไร่ตำบลปากแพรกนั่นแหละก็รู้แห่งกันทุกคนแหละแล้วก็ทำจำนักกิจศพในวันพฤหัสนี้ที่จะถึงนี้ท่านผู้กองตอนนี้แม่ชีสุมาลีก็ไม่เคยได้ขาดก็รับฟังอยู่ด้วยพระพุทธองค์ตรัสไว้เรื่องกรรมละเอียดลึกซึ้งคำพิรภาพยากทางผู้แสดงยากทางผู้ระดับพระองค์ได้ตรัสไว้นิดในนิทานสูตรว่าตีนิมานิภิกขเวนิทานานิกรรมานังสมุทัยายะดังนี้ที่อาตมานำมาพูดเป็นบาลีก็ประต้องการบันทึกเข้าในโทรศัพท์แล้วจะได้ปลดฟังเองด้วยปลดฟังเองอีกนะไม่ใช่ว่าพูดในเขาควางแล้วอาตมาจะไม่ควางควางควางไปหลายหลายเที่ยวถ้าฟังหลายเที่ยวมันก็ช่วยความจำเพิ่มความจำขึ้นจึงได้บัตรบันทึกมาเป็นพระบาลีลงในโทรศัพท์เดี๋ยวท่านผู้ฟังรังเกียจว่าแม่พูดแต่บาลีไม่รู้เรื่องอันว่าก็แปลให้เท่าที่แปลได้นะแต่ถ้าข้อใดสงสัยแปลไม่ได้ก็ต้องถามผู้รู้อาจารย์มาประสาทัตถาอาจารย์เนรเนี่ยไอ้คนควางธรรมะถ้ามีผู้รู้ควางผู้มีปัญญาควางคนพูดก็ได้เปรียบ
พราะว่าถ้าคนไม่รู้ฟังผิดก็ไม่รู้ถูกก็ไม่รู้มันก็แหมมันก็ไม่ดีเท่ากับผู้รู้ฟังด้วยอ่ะไอ้ผู้ไม่รู้ก็ต้องฟังก็ต้องการให้รู้และผู้รู้ก็ต้องฟังฟังแล้วจะได้รู้เพิ่มเติมอ่ะไม่ใช่ว่ารู้ทั้งหมดอาตมาก็ไม่ใช่ว่าจะรู้ทั้งหมดแล้วท่านผู้ฟังทั้งหมดก็ไม่ใช่รู้ทั้งหมดมันรู้เป็นบางส่วนนะถ้ารู้ทั้งหมดต้องเป็นพระพุทธเจ้ารู้จำได้ทั้งหมดต้องเป็นพระอานนท์หรือพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พูดเรื่องกรรมแล้วก็พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าตินิมานิภิกขเวนิทานานิกรรมานังสมุทยายะซึ่งแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำต้นเหตุสามนี้เพื่อความเกิดขึ้นเพราะมูลแห่งกรรมกรรมปัจจโยหรือเหตุปัจจโยต้นเหตุสามอย่างนี้เพื่อความเกิดขึ้นเพราะมูลแห่งกรรมกรรมถ้าไม่มีเหตุเกิดไหมก็ไม่เกิดหนึ่งเหตุของกรรมสองกรรมสามผลกรรมนี่เป็นถึงละเอียดอ่อนนะพูดสวีแล้วแต่สวทไม่ได้ยินนะชุมพรไม่ได้ยินหนึ่งต้นเหตุของกรรมสองกรรมสามผลของกรรมนี่ท่านดังนี้ไม่จบหาพ้นไม่จบพูดจนถึงวันทุกข์แต่ว่าไม่รู้จบวันไหนไม่รู้ดูก่อนที่ทุกทั้งหลายทำต้นเหตุสามนี้เพราะความเกิดขึ้นเพราะมูลแห่งกรรมต้นเหตุสามคืออะไรมันต้องมีต้นนะและต้นมันก็ต้องมีเหตุต้นมาจากไหนก็มาจากมูลมาจากเมล็ดเห มือนต้นทุเรียนต้นมะพร้าวต้นปาล์มมาจากเมล็ดนะเอาต้นเหตุแห่งกรรมถ้าไม่มีต้นเหตุมันก็ต้นเหตุถ้ามาต้นเหตุอันไหนเกิดก่อนต้นเกิดก่อนเหตุมันเหตุเกิดก่อนแล้วมาเป็นต้นรวมสองอย่างว่าต้นเหตุ รวมทั้งสองอย่างว่าต้นเหตุมีสามประการตีนิกัตมานิตีนิในคำถามว่ากัตมานิคืออะไรตีนิสามคืออะไรทำตามเมื่อพระเจ้าถามเนี่ยคนอื่นถามไม่ได้ตอบไม่ได้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าอโลโภนิทานังกัมมานังสมุทยายะต้นเหตุสามก็คือโลภะเป็นต้นเหตุของกรรมโทสะโทโสนิทานังกัมมานังสมุทยายะโทสะเป็นต้นเหตุของกรรมแล้วก็โมหะโมโหโมโหนี่ไม่ใช่โกรธนะแต่บาลีว่าโมโหแล้วแกโมหะถ้าโทสะมันโกรธนะไม่โมโหแต่ว่าเราเข้าใจว่าโกรธก็มันเกิดร่วมกันเนี่ยโมโหโทโสโมโหทำไมจึงโมโหเพราะมันมีมูลนะโมโหตามภาษาเขาจะเรียกว่าโกรธไม่พอใจทีนี้มาจากโมหะโมโหนี่มาจากโมหะคือหลงอะเป็นเหตุยังไงเป็นต้นอะเพราะนั้นต้นเหตุของกรรมมีสามประการก็คือโลภะโทสะโมหะในต้นเหตุนะ
สามแล้วก็กรรมเนี่ยกรรมก็มีสามแล้วผลของกรรมก็มีสามไอ้สามสามเก้าอ่ะนี่ต้องฟังให้ละเอียดให้ดีละเอียดแล้วมันจะได้ธรรมะมันจะได้ธรรมารสอรรถรสนะถ้าฟังหยาบคายไม่ได้ต้องแยบคายต้องแยบคายอ่ะอย่าคิดว่าง่ายนะพูดยากแล้วฟังก็ยากด้วยแต่ถึงยากอย่างไรก็พยายามพูดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังง่ายอ่ะต้นเหตุสามแล้วก็กรรมสามแล้วก็ผลของกรรมสามต้นเหตุเรียกอีกอย่างนึงว่ามูลก็ได้กุศลมูลอกุศลมูลกรรมนั้นมีสองฝ่ายกรรมไม่ดีก็สามกรรมดีก็สามกรรมไม่ดีก็เลยคือโลภกรรมโลภะเหตุต้นเหตุของกรรมที่ไม่ดีมีสามว่าโลภะแล้วก็โทสะโมหะ นี่ต้นเหตุของเขาเรียกอกุศลมูลแต่ต้นเหตุของกุศลมูลก็มีสามก็คืออโลภะไม่โลภอาโทสะไม่โกรธอโมหะไม่หลงมันก็มีสามเหมือนกันเลยเพราะนั้นกรรมนี่จำแนกออกเป็น6อย่างเหตุให้เกิดกรรมมี6อย่างก็คืออโลภาเหตุโทสะเหตุโมหะ3แล้วก็อโลภาเหตุอโทสะเหตุอโมหะก็3นี่เหตุ6อย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดกรรม3กรรม3คืออะไรก็คือกรรมก็คือบุญกรรมก็คือบาปกรรมก็คือทำความไม่หวั่นไหวเขาเรียกมาคตกรรมนี่มาคตกรรมถ้ากรรมฝ่ายชั่วก็เรียกว่าปุญญาอปุญญาปิสังขารกรรมที่ไม่ใช่บุญนะมันเป็นบาปก็มีสามเหมือนกันก็คือกรรมที่เกิดจากโลภะกรรมที่เกิดจากโทสะกรรมที่เกิดจากโมหะนี่เป็นต้นเหตุเพราะความเกิดขึ้นเพราะมูลแห่งกรรมเมื่อทำกรรมแล้วได้อะไรก็ได้ผลได้ผลคือวิบากวิบากมีเท่าไหร่ก็มีสามวิบากก็มีสามนะวิบากคือผลของของกุศลก็สามผลของอกุศลก็สามวิบากเช่นกามาวจรวิบากวิบากในกามะจรวิบากก็เกิดเป็นอะไรวิบากในฝ่ายอกุศลก็เกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตอรูปกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าว่าโดยย่อมีสามอย่างนี้แต่กุศลวิบากที่ดีวิบากของกรรมดีก็มีสามก็ได้แก่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมหรือถ้าว่าโดยภูมิแล้วก็กามาวจรภูมิถ้าเป็นกุศลเนี่ยเป็นรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิกรรมที่บุคคลทำเพราะโลภะโทสะโมหะเกิดแต่โลภะโทสะโมหะเป็นต้นเหตุเป็นเด่นเกิดกรรมอันนั้นย่อมให้ผลในที่ไหนกรรมทั้งหมดให้ผลในที่ไหนอ่ะกรรมทั้งหมดนั้นย่อมให้ผลในที่นั้นน่ะในที่กรรมนั้นย่อมให้ผลในที่อะไรพวกนี้กรรมนั้นย่อมให้ผลในที่ให้ผลที่ไหนให้ผลในที่อัตภาพของบุคคลนั้นเกิดให้ผลในอัตภาพที่เราเกิดนะมันจะให้ผลที่อื่นได้อย่างไรอัตภาพที่เราเกิดเนี่ยเกิดใน
อัตภาพที่ดีอัตภาพไม่ดีถ้าอากุศลกรรมให้ผลในที่ที่เกิดไม่ดีก็ได้แก่ให้ผลในภูมิแห่งเปรตสัตว์นรกอัดเดชสัตว์เดชานะนี่เขาเรียกกรรมให้ผลในที่ที่อัตภาพของบุตรคนนั้นเกิดไอ้คนเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดเป็นคนตลอดทุกภพทุกชาติไม่ใช่มันเกิดเป็นอบายสัตว์ก็มีนี่เรามีบุญนะเนี่ยมีบุญได้ผ่านได้ผ่านมาแล้วผ่านความเป็นสัตว์นรกผ่านความเป็นสัตว์เปรตอสุรกายผ่านความเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วก็นับว่าน่าดีใจอ่ะถ้าเราไม่ผ่านนะมีหวังไหมที่จะได้มาฟังธรรมะที่อาตมาพูดนะถ้าอาตมาลงในดูในนรกมันก็ไม่ได้พูดธรรมะท่านผู้ฟังตกนรกมันก็ไม่ได้พูดธรรมะเพราะนั้นเรามีโชคกันทั้งสองฝ่ายมีลาภกันทั้งสองฝ่ายลาภคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่บกพร่องมีอินทรีย์ไม่บกพร่องอาจารย์อาจารย์เคยพูดเรื่องว่าได้เกิดมาเป็นความไม่บกพร่องของอินทรีย์นี่เป็นสิ่งสำคัญอินทรีย์หกอินทรีย์ห้าก็มีสมบูรณ์พระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมนั้นย่อมให้ผลในที่ที่อัตภาพของบุคคลนั้นเกิดกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดบุคคลนั้นย่อมได้เสวยผลของกรรมในอัตภาพนั้นนี่พูดถึงทั้งสุคติและทุคติกรรมมันละเอียดกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพใดบุคคลนั้นย่อมได้เสวยผลของกรรมนั้นในอัตภาพนั้นมันให้ผลในอัตภาพใดก็กรรมเกิดในอัตภาพใดมันก็ให้ผลในอัตภาพนั้นเป็นทิฏฐะธรรมะเวทนียกรรมคืออัตภาพในปัจจุบันในปัจจุบันนี่เราอยู่ในอัตภาพไหนอัตภาพอนาคตหรืออดีตหรือปัจจุบันอนาคตไม่มีแล้วมีอยู่เคยมีแล้วก็ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแล้วอัตภาพอนาคตมันก็ยังไม่เกิดมันก็ให้ผลไม่ได้ที่เกิดแล้วก็ให้ผลแล้วดับไปแล้วที่ยังไม่ได้เกิดก็ยังไม่ให้ผลเพราะไม่ได้เกิดไม่ให้ผลกับใครเป็นอย่างนี้เป็นต้นน่ะที่ให้ผลอยู่ก็คือทิฏฐธรรมคืออัตภาพปัจจุบันเนี่ยให้ผลเราปัจจุบันเราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์เนี่ยกรรมก็ให้ผลอยู่ในมนุษย์เป็นเทวดากรรมก็ให้ผลในเทวดาเป็นพรหมกรรมก็ให้ผลในพรหมแล้วเป็นสัตว์นรกก็ให้ผลในภูมิแห่งนรกเป็นอสุรกายก็ให้ผลในภูมิแห่งเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ให้ผลในภูมิแห่งสัตว์เดรัจฉานพบภูมิมีจริงถ้าคนมีปัญญาเชื่อความกระสรู้แล้วก็เราจะได้ปัญญาไม่ใช่ไม่มีจริงนะฉะนั้นบุคคลนั้นย่อมได้เสวยผลกรรมนั้นในอัตภาพนั้นนะอัตภาพนั้นอัตภาพที่ตนเกิดทำบาปก็ให้ผลในอัตภาพนั้นทำบุญก็ให้ผลในอัตภาพนั้นเพราะไม่เน่าไม่เสียทิฏฐธรรมะคือให้ผลในปัจจุบันอปรปริยายะคือให้ผลในอัตภาพต่อไปนี่ท่านแสดงไว้อย่างลึกซึ้งคำปีระภาพแต่จะเอามาพูดวันเดียวนี่ให้จบเป็นไม่ได้พูดเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวพูดเรื่อยๆพูดเรื่อยๆขวางเรื่อยๆเพราะนั้นเหตุให้เกิดกรรมก็มีสามแล้วตัวกรรมก็มีสามผลของกรรมก็มีสามเหตุให้เกิดกรรมก็คือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุแล้วก็อโลภะเหตุไม่โลภอโทสะเหตุไม่โกรธอโมหะเหตุไม่หลงเหตุของกรรมชั่วก็คือโลภะโทสะโมหะเหตุของกรรมดีก็คืออโลภะอโทสะอโมหะให้ผลต่างกันและพบภูมิต่างกัน
ภพภูมิต่างกันให้ผลต่างกันแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เกิดในภพภูมิที่ดีเขาเรียกอะไรภพภูมิที่ดีเขาเรียกอะไรสุขติภูมิสุแปลว่าดีภูมิแปลว่าที่ไปคติที่ไปดีขอให้ไปดีอย่างนั้นแหละขอให้พ่อแม่ญาติพี่น้องของเรานี่ปล่อยสู่ภพภูมิที่ดีเราให้พรอย่างนั้นแหละอธิษฐานจิตไว้งั้นเนี่ยเวลาเขาตายไปแล้วขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปอยู่กับเทวดาไปอยู่ในสวรรค์เราว่าอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าคนนั้นทำกรรมไม่ดีถึงจะให้อานุอวยพรอย่างไรมันก็ไปไม่ได้โยมภพภูมินี่ไม่ใช่จะปล่อยกับคำของเราไม่ใช่มันปล่อยกับกรรมของเราไม่ใช่คำของเรามาให้ส่งให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์มันแหมพูดส่งคนให้ปล่อยสวรรค์ส่งคนให้ปล่อยนรกมันส่งไม่ได้หรอกเพราะกรรมเป็นผู้ส่งไม่ใช่ญาติเป็นผู้ส่งญาติส่งแค่ได้แค่เชิงตะกอนวันเผาวันสุดท้ายเขาส่งตามประเพณีโลกอะที่จริงส่งนั้นไปก่อนแล้วจะส่งหรือไม่ส่งมันก็จิตวิญญาณก็ดับไปปฏิสนธิก่อนแล้วอะไม่ใช่ว่ามัวให้เราส่งแล้วจะไปเกิดไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเกิดแต่เวลาขณะที่ดับนั่นแหละแล้วเกิดต่อดับแล้วเกิดดับได้เป็นไงอะแต่เราว่าตามประเพณีประเพณีโลกส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติเนี่ยพูดตามภาษาโมหะมันไม่รู้ว่าพูดตามโมหะมันไม่รู้ว่าแต่พูดความจริงแล้วไม่มีใครสามารถจะส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติได้หรือไม่สามารถไม่ใครจะส่งวิญญาณให้ไปทุคติได้แต่ผู้ที่ส่งสัตว์โลกให้ไปทุคติหรือทุคตินั้นกรรมเป็นผู้ส่งกรรมดีก็ส่งให้ไปสู่สุคติกรรมชั่วก็ส่งให้ไปสู่ทุคติเราไม่มีสิทธิ์นะแต่เราว่าตามเราไปหนีโลกคนนั้นแหละเขาว่ามาตรองดวงวิญญาณนะไอ้ดวงวิญญาณที่ไหนมันไปเกิดแล้วไม่มีดวงวิญญาณแล้ววิญญาณอยู่ในภพที่ตนเกิดเนี่ยเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้พูดถึงกรรมนี้ก่อนกรรมที่บุคคลกระทำวายในปัจจุบันด้วยในไว้ในปัจจุบันท่านเรียกว่ายัตถาสรณกรรมยัตถาสรณกรรมบรรดากุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งหลายกรรมใดสามารถเพื่อจะให้ระลึกถึงในเวลาใกล้ตายนี่อาตมาไม่ได้นำมาพูดทีนี่กรรมในพระสูตร11เนี่ยเอามาพูดข้อเดียวอะก็กรรมใดสามารถเพื่อจะให้ระลึกหน่อยถึงเวลาในใกล้ตายกรรมนั้นชื่อว่ายัตถาสรณกรรมยัตถากรรมใดกรรมใดสามารถเพื่อจะให้ระลึกถึงในเวลาใกล้ตายกรรมนั้นชื่อว่ายัตถาสรณกรรมยัตถาสรณกรรมนั้นมีสองอย่างในควายที่กรรมเป็นอกุศลก็อย่างหนึ่งแล้วกรรมที่ฝ่ายกุศลก็อย่างหนึ่งยัตถาสรณกรรมนี่ท่านหมายเอาทั้งในเวลาทั้งกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเวลาใกล้จะตายกรรมนั้นจะมาปรากฏแก่ผู้ที่ใกล้จะตายใกล้จะตายนะแต่ยังไม่ตายใกล้จะตายมันมาปรากฏก็เรียกยัตถาสรณกรรมยัตถาสรณกรรมนั่นแหละเมื่อกุศลกรรมอกุศลกรรมเหล่าอื่นถึงจะมีอยู่ก็ให้ผลก่อนเพราะอยู่ใกล้มรณกาลมันจะให้ผลก่อนนะให้ผลก่อนต้องอยู่ใกล้มรณกาลนะท่านเปรียบว่าเหมือนเปิดประตูคอกโคโคมันขังอยู่ในคอกอ่ะโคขูงมันเต็มคอกเขาขังคอกไว้เขาเต็มนะเต็มคอกมาตอนกลางวันเราต้อนไปหาอาหารกินหญ้าพอตอนเย็นก็ต้อนเข้าคอกเนี่ยตอนเย็นนี่ต้อนเข้าคอกอ่ะเรา
เราเขาต้อนข้าวก็ตอนเย็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้อายุ70 80 90นี่เย็นแล้วเขาจะต้อนข้าวคอกอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ตัวเลยรู้ตัวอย่างว่าเขาจะต้อนข้าวคอกเนี่ยท่านอุปมาเปรียบเทียบว่าเหมือนเมื่อเปิดประตูคอกที่มีฝูงโคเต็มคอกบรรดาโคขวดและโคที่มีกำลังถึงจะอยู่ในส่วนอื่นไกลปากคอกโคตัวใดอยู่ใกล้ประตูคอกโดยที่สุดก็จะเป็นโคแก่หรือจะเป็นโคหนุ่มก็ตามโคตัวนั้นย่อมออกได้ก่อนโคที่ใกล้ประตูคอกมันออกก่อนเนี่ยนั่นเองฉะนั้นเหมือนกันท่านมีเรื่องเล่าอะเรื่องกรรมว่าคนเฝ้าประตูของชาวทมิฬคือศรีลังกาชาวทมิฬนี่เป็นลัทธิหนึ่งอะพวกทมิฬพวกสิงหอนน่ะมีสองพวกอ่ะเขารบกันบ่อยแอะพวกทำบินกับสิงหอนนี่ลังกามีสองพวกอ่ะเล่ากันมาว่าในบ้านมัทุอังคณะเดี๋ยวดูในกาก่อนโอ้ยังเหลือ4-5 นาทีเล่ากันว่าบ้านมัทุอังคณะ มีนายประตูชาวทำบินคนหนึ่งถือเอาเบ็ดไปแต่เช้าว่ะคนตกเบ็ดนี่ไปแต่เช้าเลยตกเบ็ดแต่เช้าตกปลาได้ปลาแล้วก็แบ่งออกเป็น3 ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปแลกข้าวสารเพราะเมื่อก่อนนี่เขาไม่มีการซื้อขายอ่ะพอได้ปลาก็เอาปลานี่ไปแลกข้าวสารเหมือนชาวประมงไม่ได้ทำนาก็เอาปลาเนี่ยไปแลกกับชาวนาแลกข้าวสารนี่มีมาแล้วท่านเล่าอันนี้มีข้าวสารเอาไปแลกข้าวสารน่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แลกนมเอาไปแลกนมอ่ะเพราะเขานิยมในลังกาเขาก็เลี้ยงนมเลี้ยงโคนมเหมือนกันเอาไปแลกนมแล้วก็ส่วนหนึ่งต้มแกงกินเองนี่เป็น3 ส่วนน่ะส่วนหนึ่งต้มแกงกินเองนี่พรานเบ็ดนะพรานเบ็ดตื่นเช้าไม่ตกปลาแล้วพอได้ปลาแบ่งเป็น3 ส่วนส่วนหนึ่งก็เอาไปแลกข้าวสารส่วนหนึ่งก็แลกนมส่วนหนึ่งก็ต้มกินเองไม่ได้กินเองทั้งหมดถ้ากินเองทั้งหมดต่อไปมันก็ไม่มีเสบียงเอาไปแลกข้าวสารให้มาหุงต้มต่อไปแล้วแลกนมนมโดยทำดองนี้เขาทำปานาติบาตอยู่ถึง50 ปีที่คนนี้นะเขาทำปานาติบาตอยู่ถึง50 ปีนี่พูดถึงอาสัณกรรมยะถาสัณกรรมกรรมเวลาใกล้จะตายเขาก็ทำปานาติบาตอยู่ถึง50 ปีต่อมาพอแก่ตัวลงก็ปล่อยตกเบ็ดไม่ได้แล้วก็ตกมา50 ปีนะโยมคนตกเบ็ด50 ปีถามว่าจะปล่อยสวรรค์หรือปล่อยอบายภูมิเราอย่าไปคาดคะเนไม่ได้นะนี่ตกเบ็ด50 ปีอ่ะต่อมาเขาก็แก่ตัวลง50 ปีมันก็แก่60 ปีมันก็แก่พอแก่ตัวลงไปไหนก็ล้มหมอนนอนเสือไม่สบายบอกแก่แล้วมันไปไม่รอดแล้วตกเบ็ดอยู่50 ปีก่อนจะตกเบ็ดก็อาจจะอายุ20 ปีแล้วไปตกเบ็ดก็ได้อาจจะ70 ปีก็ได้80 ปีแล้วแต่ตกอยู่50 ปีต่อมาพอแก่ตัวลงล้มหมอนนอนเรือในขณะนั้นน่ะมีพระรูปหนึ่งพระจุลละปินทัปปาติกะติสระเทระชาวคีรีวิหารก็ในลังกาทวีปนั่นแหละในลังกาทวีปก็ได้รำพึงว่าคนผู้นี้ดูในกาก่อนโอ้แม่เหลือนาทีเดียวยังไม่จบมึงตาตรงไรพระรูปนี้ก็ได้รำพึงว่าคนผู้นี้เมื่อเรายังเห็นอยู่อย่าพินาศเสียเลยพระก็ท่านคิดดีท่านต้องการช่วยเหลือท่านว่าเมื่อเรายังเห็นอยู่อย่าพินาศเฉยเลย
นี่เห็นอยู่ท่านเห็นอยู่ว่าคนทำบาปทำบุญทำบาปท่านเห็นอยู่พระรูปนี้แล้วก็ไปยืนอยู่ที่ประตูเรือนของเขาไปยืนที่ประตูเรือนของพรานเบ็ดเนี่ยที่กำลังล้มหมอนนอนเรือเนี่ยขณะนั้นภรรยาของเขาจึงบอกว่านี่บอกกับสามีที่นอนอยู่ว่านี้พระเถระมาโปรดแล้วว่างั้นแหละพระเถระมาโปรดแล้วนายพรานเบ็ดก็ตอบเขาว่าตอบภรรยาว่าตลอด50ปีเราไม่เคยไปสำนักของพระเถระเลยด้วยคุณความดีอะไรของเราท่านจึงต้องมาด้วยคุณความดีอะไรของเราท่านจึงต้องมาว่าไงบอกภรรยาอย่างนี้เธอจองไปนิมนต์ให้ท่านไปเถิดว่างั้นนะให้ท่านนี้วันอยากเข้ามาให้ท่านไปเถิดแล้วก็เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็หมดเวลาโยมพูดไม่ได้แล้วพวกนี้ค่อยพูดต่อเรื่องในอมนาคฟังและเรื่องนี้ก็แปลกอัศจรรย์ด้วยค่อยรับฟังในวันพรุ่งนี้เพราะนั้นหนึ่งกรรมสองเหตุที่เกิดกรรมสามวิบากของกรรมพูดเรื่องกรรมวันนี้ก็ไม่จบไปยมค่อยพูดในวันต่อไปวันนี้หมดเวลาต้องจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเป็นเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความผู้ประกอบกรรมดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

คิดช่วยเขาใจเราก็สุขแล้วเพียงคิดเบียดเบียนเขาใจเราก็ทุกข์แล้วที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจากวัดทุ่งไผ่ค่ะ

ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมบรรยายรับอรุณในเช้าวันนี้อาตมาพระดุษฎีเมตงกโรจ้าวาดปทุมไผ่ก็นำข้อคิดกิจใจมาฝากได้พูดเรื่องการทำทานการรักษาศีลมาแล้วตามลำดับวันนี้พูดเรื่องการภาวนาชาวพุทธเราปฏิบัติตามสามระดับเนี่ยมาโดยตลอดการภาวนาถือว่าเป็นบุญนันใหญ่บุญสูงสุดก็ได้นะนั้นชาวพุทธเราบางทีมาไม่ถึงขั้นภาวนานะเราไปเข้าใจผิดคิดว่าการภาวนาคือการอ้อนวอนบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระประธานในโบสถ์ไปไหว้ผีสางเทวดาขออย่างนั้นขออย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่การภาวนาแล้วนะบางท่านก็นึกว่าการภาวนาต้องไปนั่งหลับตาที่วัดอันนี้ก็เป็นความเข้าใจแบบแคบสบายอยากจะแนะนำวิธีการภาวนาอย่างง่ายๆนะชีวิตประจำวันที่ญาติโยมสามารถทำได้ถ้าเรียกว่าเมตตาภาวนาญาติโยมควรจะหาเวลานั่งสมาธิทุกวันนะตื่นเช้ามาเนี่ยอย่าเพิ่งรีบลุกจากที่นอนนะบางทีเรารีบลุกขึ้นมาเนี่ยจะเซหรือว่าความดันบางคนนะจะมีปัญหาเรื่องรีบร้อนเกินไปไม่ดีนะลุกขึ้นนั่งก่อนนะครับแล้วก็หายใจยาวๆลึกๆนะให้คาถาไว้3คู่นะหายใจเข้ายาวๆนะหายใจออกยาวๆนะอย่าความรู้สึกตัวไว้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจเข้ายาวผ่อนคลายสบายทุกส่วนของร่างกายหายใจออกก็ให้ยิ้มยิ้มน้อยๆเตือนๆให้ยิ้มเลยนะบทบริกรรมบทที่1ก็คือว่าหายใจเข้าเราบริกรรมว่าผ่อนคลายสบายหายใจออกก็บริกรรมว่ายิ้มยิ้มน้อยๆถ้าโยมฝึกหายใจเข้าผ่อนคลายสบายให้เรายิ้มยิ้มน้อยๆเนี่ยร่างกายเราก็จะเริ่มเข้าสู่นะสภาวะที่มีความพร้อมที่จะไปทำหน้าที่ต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่งัวเงียไม่หงุดหงิดไม่ง่วงนอนแล้วนะในช่วงที่สองเนี่ยพอจิตสงบแล้วเราก็ช่วยตรวจสำรวจดูลมหายใจของเราเนาะเนี่ยว่าเราหายใจเข้าเนี่ยมีความรู้สึกสดชื่นตื่นตัวเนี่ยรู้สึกพลังชีวิตลมหายใจเข้าทุกครั้งเนี่ยเราได้ออกซิเจนนะภาษาโบราณเรียกลมปราณลมปราณคือลมที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราถ้าเราไม่มีลมหายใจที่เป็นออกซิเจนเข้ามาฟอกเลือดซ่อมสร้างเนื้อสึกหลองร่างกายเนี่ยเราก็จะเจ็บป่วยนะหรือว่าอยู่ไม่ได้นะเสียชีวิตดังนั้นเราหายใจเข้าเนี่ยเราเพิ่มพลังชีวิตเข้ามานะเราสดชื่นตื่นตัวเมื่อหายใจเข้าเมื่อเราหายใจออกเราก็ปล่อยวางอะไรที่ค้างคาใจนะปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่งทิ้งทุกเรื่องนะปล่อยวางทำจิตใจว่างเปล่าเบาสบายนั้นบทบริกรรมคาถาชุดที่สองก็คือนะหายใจเข้าสดชื่นตื่นตัวหายใจเข้านะแล้วก็หายใจออกก็โล่งเบาสบายเมื่อหายใจออกนะลองทำดูนะลองทำสักครู่หนึ่งแล้วตอนจบก่อนจะเลิกนะก็ให้บริกรรมคาถาที่สามหายใจเข้าให้เราเป็นสุขสงบสบายหายใจออกขอให้พื้นมีความสุขสงบเย็นเช่นเดียวกันหายใจเข้าเราเป็นสุขสงบสบายนี้เราสามารถสัมผัสความสุขสงบที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจของเราได้ทันทีเลยนะก่อนนั่งสมาธิเราอาจจะไม่รู้สึกผ่อนคลายสบายแต่ตอนเรานั่งสมาธิสักพักหนึ่ง5นาทีรู้สึกสบายนะตัวเบาสบายเนี่ยรู้สึกสัมผัสถึงความสุขที่มีได้ก็จะแผ่ความสุขให้คนอื่นเมื่อเรามีสตางค์ก่อนแล้วเราถึงจะให้สตางค์คนอื่นได้ความสุขก็เหมือนกันนะเราต้องมีความสุขด้วยตัวเองมีความสุขจริงๆก่อนถึงจะให้ความสุขกับคนอื่นได้ก็ขอให้คนอื่นมีความสุขด้วยนะก็แผ่ไปตั้งแต่คนที่อยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนของเรานะทุกคนไม่เลือกที่รักผักที่ชังเลยหรือถ้าอยู่ไกลจากญาติพี่น้องก็ขอจอดจงไปก็ได้ขอให้คุณพ่อคุณแม่อยู่เย็นเป็นสุขขอให้ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งเราเย็นเป็นสุขขอให้ลูกให้เพื่อนบ้านเพื่อนที่ทำงานมีความสุขเนี่ยเรามีสัตว์เลี้ยงที่บ้านมีสัตว์ป่าเราก็ส่งความปรารถ
นาดีขอให้สัตว์ทั้งหลายนะสัตว์เลี้ยงเป็นตัวเนี่ยหรือสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยอย่าได้ถูกรังแกเบียดเบียนเลยนะเผยมิตรตาความออกไปอย่างต้นไม้ใบหญ้าปะคารุณาใครขอให้ธรรมชาติแวดล้อมเขียวชอุ่มชุ่มชื้นร่มสมบูรณ์นะตอนนี้มีฝนตกนะสัตว์พืชก็มีความสุขนะความร้อนความแรงต่างๆก็ทุเลาเบาบางลงนะก็แผ่เมตตาออกมาอย่างเนี้ยแผ่ไปถึงลูกเทวดาทั้งหลายได้รักษาต้นไม้นะในธรรมชาติเนี่ยคดีทางพุทธศาสนาเราก็ถือว่ามีเทวดารักษานะมีแม่ธรณีรักษาแผ่นดินแม่คงคารักษาผืนน้ำให้เราได้กินได้ใช้แม่โพศกก็ให้อาหารแกเราเนี่ยยังมีพระภูมิเจ้าที่มีปฏิปจันทร์นะทั้งหมดนี้เป็นดาวเลือกดาวที่อยู่อิทธิพลกับโลกของเราทั้งนั้นนะในกติทางศาสนาเราก็ถือว่าท่านเหล่านี้เป็นเทวดาคุ้มครองเนี่ยก็ขอให้ทุกอย่างอยู่ในระเบียบเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเจริญเมตตาภาวนาหายใจเข้าเราเป็นสุขสบายรักตัวเองนะหายใจออกก็ขอให้ความรักในที่เรามีอยู่เนี่ยเผื่อแผ่ไปยังคนอื่นขอให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นเดียวกันแต่ตอนท้ายอาตมาเองจะตั้งอธิษฐานจิตทุกครั้งเลยนะเนี่ยขอให้ความตั้งใจดีของเราและของสัตว์ทั้งหลายนะสำเร็จด้วยนะบทแผ่เมตตาที่คนไทยเราว่าหลังจากเราทำบุญทุกครั้งเนี่ยดีมากเลยนะก็ขอให้ญาติโยมได้ว่าบ่อยๆว่าทุกวันตอนจบเนี่ยนะประนมมือแล้วก็ว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงอยู่เป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงอยู่เป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุจงอยู่เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขียตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจทักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอธิษฐานอันแรกสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันเลยนั่นก็คือให้เว้นจากการไม่มีโทสะพยาบาทนะเวรก็คือการผูกใจเจ็บนะเอาคืนเนี่ยเราก็ขอให้เลิกแล้วต่อกันเราล่วงเกินเขาเราก็โหติกรรมใครเคยล่วงเกินเราก็ให้อภัยหมดสิ้นแล้วไม่มีเวรมีภัยต่อกันแล้วนะอัพยาปชาหนตุก็คือไม่เบียดเบียนกันถ้าเราใช้ชีวิตผิดนะไปเบียดเบียนคนอื่นเราเปรียบคนอื่นเราก็เลิกซะนะเดี๋ยวว่าสังคมไทยเราเนี่ยผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงเยอะหรือว่าบางทีเด็กก็เปรียบผู้ใหญ่นะเอาเปรียบคนแก่คนเฒ่าเอาเปรียบแม่บ้านนะแล้วก็เห็นอกเห็นใจท่านนะแล้วก็พยายามใช้ชีวิตเราอย่าเป็นภาระอย่าสร้างปัญหาให้พ่อแม่ให้ผู้ใหญ่นะอันนี้เราก็ใช้ชีวิตเราให้ถูกต้องดีงามแล้วก็เป็นทางเกื้อกูลกันนะการเกื้อกูลจะทำให้เราไม่เบียดเบียนเมื่อเรารดน้ำต้นไม้เนี่ยใครรดน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้จะไม่เด็ดต้นไม้ทิ้งนะไม่เด็ดตกไม้เล่นเพราะว่าอะไรเพราะกว่าเราจะปลูกฝักให้มันงอกงามสมบูรณ์ได้เนี่ยเราเหนื่อยยากแล้วเราชื่นใจนะถ้าจะหวงแหนมันแต่ถ้าเราไม่รักษาไม่ดูแลต้นไม้มาแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของต้นไม้ที่มันก็ค่อยเติบโตมาการเลี้ยงดูเด็กช่วยเหลือเด็กก็เช่นเดียวกันอันนี้การโหนตุจงมีความสุขนะรู้จักรักษากายใจย้ายคนย้ายมีความทุกข์เลยนี่ก็ต้องมีปัญญาคุ้มครองตนเองนะมีปัญญารักษาตนอย่าหาเรื่องเดือดร้อนการทำทานรักษาศีลนะที่เราทำมาเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยให้สังคมร่

ปรึกษาหารือหลวงพ่อได้นะโยมมีปัญหาซึมเศร้าเนี่ยอย่าไปหาใบยมุกหรือยาเสพติดนะให้เราไปหาพระไหว้พระสวดมนต์ก็ได้นะไปประจำที่วัดไม่เสียเงินเสียทองอาจจะได้อาหารการกินได้ที่พักอาศัยและได้คำแนะนำดีๆนะทำให้เรามีความสุขก็เลยด้วยการแผ่เมตตาอย่างนี้เราจะมีชีวิตที่ดีนะมันก็แนะนำเมตตาภาวนาอย่างง่ายๆให้ญาติโยมได้พากันทำเป็นการฝึกสมาธิเบื้องต้นแล้วก็น้อมจิตมีความรักตัวเองรักคนอื่นที่เราก็จะมีความสุขกลมเกลียวและกลมกลืนกันอย่างแน่นอนขอเจริญพร

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 6:00 น.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันDo it now Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประชาชนเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยธนาคารกรุงไทยยืนยันระบบพร้อมรองรับได้ถึง 300,000 คนต่อวินาที
9: เมื่อเวลา 6:00 น.

0: นาฬิกาที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยสามารถเข้าลงทะเบียนได้จนถึงเวลา 22:00 นาฬิกาเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้คาดการว่าจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะเต็มโควต้าที่ตั้งไว้ประมาณ30ล้านคนตั้งแต่วันแรกๆเนื่องจากรัฐบาลใช้หลักการรัฐช่วยจ่ายให้ในสัดส่วน60และประชาชนจ่ายเอง40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายประจำวันในวงเงินคนละ 1,000 บาทต่อเดือนต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนโดยวงเงินสมทบจากรัฐบาล 1,000 บาทต่อเดือนจะต้องใช้ให้หมดภายใน1เดือนไม่สามารถนำยอดคงเหลือสมทบในเดือนถัดไปได้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้เงินส่วนตัวจ่ายค่าสินค้าประมาณ667บาทเพื่อใช้ในส่วน 40% ของตนเองและดึงส่วนอุดหนุนของรัฐบาล 1,000 บาทมาใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อวันกรณีการลงทะเบียนของร้านค้าหากเป็นร้านค้าเดิมสามารถยืนยันตัวตนในระบบได้ทันทีส่วนร้านค้าใหม่ให้ลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมแต่ครั้งนี้ยกเว้นร้านค้าภาคบริการอาทิร้านทำผมร้านนวดและสปาเนื่องจากเป็นการนำเงินไปใช้เพื่อซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้นขณะที่ธนาคารกรุงไทยยืนยันว่าจากประสบการณ์ในรอบก่อนหน้านี้เชื่อมั่นว่าระบบมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนซึ่งรองรับพร้อมกันได้ถึง 300,000 คนต่อวินาทีชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในทวีปยุโรปย้ำให้ติดตามสถานการณ์โลกด้วยความเข้าใจจุดยืนของไทยเพื่อแสวงหาโอกาสให้กับประเทศนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวในการมอบนโยบายแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรป24ประเทศเน้นย้ำหลักการขับเคลื่อนการทูต4ด้านได้แก่การทูตที่มียุทธศาสตร์รวดเร็วเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานและต้องสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายพร้อมกล่าวถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชาในปัจจุบันแม้ท่าทีของฝ่ายกัมพูชาจะยังไม่ชัดเจนกับไทยแต่ไทยมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าท้ายที่สุดทั้งสองประเทศต้องอยู่ร่วมกันและอาจต้องมีแนวทางปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนสถานการณ์โลกปัจจุบันไทยต้องมองผลประโยชน์มากกว่าการตัดสินใจเลือกฝักฝ่ายใดกระทรวงวัฒนธรรมไทยและศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านนาฏศิลป์ร่วมสมัยพร้อมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และจัดเก็บจดหมายเหตุนาฏศิลป์ไทยสู่มาตรฐานสากล
2: นางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะการเต้นแห่งชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นสถาบันด้านการพัฒนาศิลปินการวิจัยและเครือข่ายศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับนานาชาติโดยได้ร่วมชมกิจกรรมการเต้นซึ่งเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงศิลปะการเต้นผ่านการแสดงเวิร์กช็อปและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมและให้ศิลปินนานาชาติร่วมสร้างสรรค์ผลงานและออกแบบกิจกรรมใหม่ในทุกปีกลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือรวมกับศูนย์ศิลปะการออกแบบท่าเต้นแห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินและนักออกแบบท่าเต้นรุ่นใหม่สร้างเส้นทางวิชาชีพด้านศิลปะการแสดงให้ศิลปินไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์และการบันทึกจดหมายเหตุการแสดงนาฏศิลป์ไทยไว้ในฐานข้อมูลสำคัญของฝรั่งเศสพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาคลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยสู่ระดับโลกโดยไทยจะสานต่อความร่วมมือผ่านโครงการศิลปินในพำนักการจัดแสดงแลกเปลี่ยนและการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติมาริชโยรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้อนรับเข้าสู่วันเอาฤกษ์เอาชัยนะคะ
0: วันจันทร์
1: วันจันทร์แล้วว
0: ันจันทร์สุดท้ายของเดือน
1: เป็นวันที่หลายคนตื่นมาแต่เช้านะวันนี้ตั้งหน้าตั้งตามากดเข้าไปในแอป
0: คือทุกวันไม่ตื่นเช้าแต่ว่าวันนี้พร้อมใจกันตื่นเช้าใช่ไหม
1: ตื่นเช้านะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทางข่าวยามเช้าเพจข่าวยามเช้านะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะแล้วก็ยังมีหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะทักทายทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนตื่นมาแล้วเนี่ยจับโทรศัพท์ก่อนเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วเปิดไปที่แอปเป่าตังค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเริ่มแล้วตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมา10นาทีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเรา2คนเนี่ยไม่เป็นอันทำอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟัง
1: ช่างนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะก็ตะโกนเข้ามานะคะบอกว่ากดเข้าไปยังกดเข้าไปก่อนเลย6โมงพอดีนะคะตอนนั้นเราก็พยายามกดเข้าไปตอนนี้อ่ะใครที่เข้ามาฟังทางเพจข่าวยามเช้าใครสามารถที่จะยืนยันแอปเป่าตังค์ได้แล้วนะคะกดเข้าไปขอใช้สิทธิ์ได้แล้วก็อัปเดตมาหน่อยค่
0: ะ
1: ส่วนใครที่กำลังหมุนติ้วอยู
0: ่พี่โชว์ให้เลยว่าคือหมุนติ้วยังเข้า
1: ที่ฉันยังอยู่นี่เลย
0: ตอนแรกเนี่ยมันเข้าแอปได้แล้วนะพี่
1: ตอนแรกเข้าได
0: ้แต่พอมันขึ้นว่าไม่สามารถดำเนินการได้
1: มันยังเป็นอย่าง
0: น
1: ี้
0: ก็ออกมาเพื่อรีเฟซใหม่เข้าไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้เข้าไม่ได้เลย
1: เช้านี้เรามาสู้ด้วยกันกับข่าวยามเช้าเราสองคนก็สู้ไปกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยอย่าพึ่งใจร้อนค่อยๆทำไปเรื่อยๆกดไปพร้อมกับพวกเราสองคนด้วยเหมือนกันนะคะมาติดตามข่าวสารกันก่อนค่ะวันนี้เริ่มต้นด้วยการมาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะคะว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยประเทศไทยนะคะจะมีฝนลดลงค่ะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงวันที่28ถึง30พฤษภาคมนะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนในพื้นที่ของท่านด้วยส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ช่วงวันที่27ถึง30พฤษภาคมนี้จะมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยกำลังแรงขึ้นนะยังไงใครที่เป็นชาวประมงนะคะติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลื่นลมแรงฝนตกหนักงดออกจากฝั่งก่อนช่วงนี้ยังไงก็ให้เตรียมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะปริมาณฝนก็เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนกันนะเพราะว่าภาคเหนือนะคะวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30% ส่วนภาคตะวันออกก็ 30% นะคะรวมไปถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ค่ะส่วนภาคใต้นะคะวันนี้ฝนเยอะค่ะอ่าวไทยเนี่ยฝนประมาณ 60% แต่ว่าภาคใต้อันดามันนั้นจะประมาณ 70% ค่ะทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยนั้นคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
0: ค่ะก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้นะคะยังไงคุณผู้ฟังก็ติดตามแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยช่วงนี้นะบางทีช่วงกลางวันเนี่ยอากาศจะร้อนแบบร้อนจัดเลยแล้วก็ช่วงเย็นๆหัวค่ำนะคะอาจจะมีฝนตกโปรยปรายแล้วก็บางพื้นที่อาจจะฝนตกหนักนะคะก็รักษาสุขภาพกันหน่อยช่วงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองก็ยังมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด25จังหวัดด้วยกันทั้งภาคกลางภาคตะวันออกค่ะเร่งจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงนะคะประ สานบรรเทาภัยแล้งเพื่อเติมน้ำพื้นที่การเกษตรโดยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยนะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยค่ะขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแนวทางปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะจากการร่วมประชุมกันค่ะกับอนุคณะอนุกรรมการติดตามแล้วก็การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภาคกลางเมื่อช่วงเมษายนเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการขอความร่วมมือนะคะให้ส่งเสริมมีการจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงค่ะแล้วก็ประบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนนะคะก็เลยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งหมด25จังหวัดด้วยกันค่ะให้เร่งส่งเสริมจัดตั้งอาสาสมัครฝนหลวงในแต่ละจังหวัดขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะในการที่จะขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงสำหรับการนำมาเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรด้วยตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้งบางทีฝนทิ้งช่วง ก็จะได้ช่วยได้ทันท่วงทีนะคะอาสาสมัครฝนหลวงกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานค่ะแล้วก็ให้ทุกจังหวัดนั้นร่วมติดตามเร่งรัดและบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะนอกจากเรื่องข่าวสารพยากรณ์อากาศแล้วนะคะเรื่องของน้ำท่าแล้วเรามีข่าวสารที่มาอัปเดตมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่เราย้ำกันตั้งแต่ช่วงเช้า6โมงเช้าตื่นมาแต่เช้าเนี่ยวันนี้นะคะทุกคนเข้ามาสนใจเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกนะคะที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปกดลงทะเบียนเข้าไปกดรับสิทธิ์นะคะของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus ก็คือ60 40นะคะรัฐช่วยเรา60เราจ่ายแค่ 40% นะคะเปิดลงทะเบียนให้ประชาชนร้านค้าแล้วก็รัฐช่วยจ่ายสูงสุดเนี่ย 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะท่านก็บอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เตรียมเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะอย่างเป็นทางการวันนี้ค่ะ25พฤษภาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนค่ะควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยรวมไปถึงธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยค่ะโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและประชาชนค่ะโดยรัฐบาลนั้นจะเข้าช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ส่วนประชาชนนั้นก็จะร่วมกันจ่ายอีก 40% ค่ะสำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการด้วยค่ะเพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวค่ะสำหรับประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้นะคะสามารถลงทะเบียนไปได้ไปจนถึงวันที่29กันยายนนะคะหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนคุณคิดว่าไงจะถึงเวลานั้นไหม
0: ดิฉันว่าก
1: ันยาไหม
0: คือไม่ถึงกันยา
1: ไม่ถึงกันยา
0: 2-3 วันนี้น่าจะครบ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้ก็อาจจะต้องสู้กันไปหน่อยนะแล้วก็คุณสมบัตินะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนไทยสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะนับจากวันที่ลงทะเบียนนะบางคนเมื่อวานเนี่ยอาจจะ17ปีกว่า มาวันนี้18เป๊ะก็สามารถใช้ได้นะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนในโครงการของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมาเป็นโครงการคนละครึ่ง2นะคะแล้วก็โครงการคนละครึ่งระยะที่2นะคะโครงการคนละครึ่งระยะที่3ทั้งหมดนั่นแหละค่ะแล้วก็ระยะที่4ด้วยรวมไปถึงระยะที่5และโครงการคนละครึ่ง plus ค่ะ ไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังด้วยนะคะใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่สามารถมาใช้เป็นคนละครึ่งพลัสได้ค่ะณวันที่18พฤษภาคมนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนคือวันนี้เนี่ยเราเริ่มลงทะเบียนก่อนถ
0: ้
1: าท่านได้รับสิทธิ์ปุ๊บเดี๋ยวเราเริ่มไปใช้เงินเนี่ยวันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนปีนี้เริ่มตั้งแต่การใช้เนี่ยก็เหมือนกันใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะแล้วก็ในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนนะคะไปจนถึง30กันยายนเผื่อว่าใครเนี่ยจะอยากไปใช้แบบเดลิเวอรี่ก็อดใจไว้ก่อนนะ
0: สั่งออนไลน์สั่งข้าวสั่งอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ก็อดใจไว้นะคะวันที่1เขายังไม่เปิดใช้ก็จะใช้ในเวลา6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มอันนี้สำหรับคนที่สั่งออนไลน์น
0: ะ
1: delivery นะคะ
0: ค่ะตอนนี้ใครลงทะเบียนเห็นหลายข้อความว่าลงได้แล้วและหนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันลงได้แล้วค่ะ
1: โอ้ตายละ
0: เร็วเลย
1: ดิฉันยังไม่ได้เลยค่ะ
0: ใครที่กดเข้าไปได้แล้วนะคะในแอปเป๋าตังเนี่ยเห็นแบนเนอร์ก็จะเห็นชัดเจนเขียนว่าไทยช่วยไทยนะคะกดเข้าไปได้เลยพอกดปุ๊บเขาก็จะให้กดเลือกว่าจะยืนยันรับสิทธิ์กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วถ้าคุณได้คุณจะได้ข้อความว่าได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาส
1: ดิฉันเข้าตรงไหนคะ
0: 40นี่เลยค่ะแบนเนอร์ตรงนี้เลย
1: ตรง
0: นี้เลยค่ะ
1: ดิฉันเปิดแล้วนะคะลงทะเบียน
0: แล้วเขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าน
1: ี่แหละค่ะขึ้นอย่างนี้แหละค่ะ
0: เริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนเหมือนกันถ้าได้แล้วจะหน้าตาแบบนี้ค่ะผู้ฟังลองดูได
1: ้ลองดูนะคะลองดูนะคะใครที่โชคดีนะคะก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจข่าวยามเช้าค่ะ
0: ค่ะสู้กันต่อไปในส่วนของร้านค้ากันบ้างค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาก็สามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะคะตั้งแต่วันนี้เหมือนกัน25พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าครั้งที่แล้วไม่เคยเข้าร่วมโครงการอะไรเลยก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้เลยเหมือนกันนะคะตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมไปจนถึง31กรกฎาคม2569แต่ว่าร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมยังก่อนยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะยังไงประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการแล้วก็สามารถสอบถามนะคะข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือสำหรับประชาชนโทรที่หมายเลข02-111-1122นะคะกดเลข2เข้าไปสำหรับร้านค้าค่ะ02-111-1122กด3นะคะหรือถ้าใครไปธนาคารบดีก็สอบถามได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศเลยในวันและเวลาทำการค่ะก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็รัฐบาลจ่าย60เราจ่าย40นะคะก็จะช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันก็หวังว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วยเป็นการประคับประคองค่าครองชีพให้กับประชาชนในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันนะคะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าความพร้อมในการจัดตั้งเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปีนี้เนี่ยเน้นการบริหารจัดการอย่างรอบคอบทุกขั้นตอนเลยค่ะลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้วยค่ะทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณธนิตตันบัวคลี่นะคะท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.แล้วก็การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรุ่นที่2สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยโดยกรุงเทพมหานครนั้นจะมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนแล้วก็บริหารจัดการเลือกตั้งทั้งสก.แล้วก็ผู้ว่ากทมด้วยค่ะก็เลยได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่23ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งผู้บริหารเขตและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะก่อนที่จะถึงวันรับสมัครแล้วก็การเลือกตั้งนะคะที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆนะคะสำหรับการดำเนินงานแล้วก็ลดปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับการอบรม ครั้งนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมงานก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งต้องทำยังไงบ้างหรือว่าหลังการเลือกตั้งค่ะรวมไปถึงระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องเตรียมความพร้อมด้านระบบและก็การบริหารจัดการค่ะตั้งแต่วันรับสมัครไปจนถึงวันเลือกตั้งเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับการเลือกตั้งนะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้เนี่ยรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นอยู่ระหว่างการรอประกาศอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครนะคะโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันนี้แหละค่ะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะก็สามารถติดตามได้ทางทุกช่องทางของข่าววิทยุกรมประชาสัมพันธ์นะคะ
0: ค่ะก็มีการสำรวจนะคะโดยสวนดุสิตโพนะคะเขาก็ไปสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการนะคะโดยส่วนใหญ่นะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามก็คือ 1,179 คนนะคะพบว่าส่วนใหญ่ค่ะคุณลักษณะของผู้ว่ากทมที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้ก็คือ1ต้องการคนที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีร้อยละ 36.39 แล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆอยู่ที่ 21.37 แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นผังเมืองแล้วก็ความปลอดภัยร้อยละ 16.12 ค่ะสำหรับผู้ว่ากทมคนต่อไปที่อยากให้เป็นนะคะนำโด่งมาเลยคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ร้อยละ 57.67 ค่ะตามมาด้วยคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 17.90 แล้วก็คุณคมสันพันวิชาติกุลค่ะร้อยละ 4.75 แล้วก็ยังมีที่ไม่ได้ตัดสินใจด้วยนะคะอยู่ที่ร้อยละ 13.75 ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคือผลโพลที่ออกมาเนี่ยพบว่า เสียงสะท้อนส่วนใหญ่นะคะก็จะต้องการผู้ว่าที่มีประสบการณ์แล้วก็พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีขณะเดียวกันนะคะคะแนนนิยมของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ราชการอดีตผู้ราชการคนล่าสุดเนี่ยก็ยังนำอยู่นะแสดงถึงความเชื่อมั่นต่อผลงานแล้วก็ภาพลักษณ์ในการทำงานเชิงปฏิบัติการที่ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันนะใครที่มีสิทธิ์จะได้เลือกตั้งนะคะสำหรับผู้ว่ากทม.ใครที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะคะ28มิถุนายนนี้นะคะก็อย่าลืมออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านกันเดือนหน้านะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะ
1: อ่ะไปข่าวต่อไปค่ะคุณพลอย
0: ค่ะต่อไปเรายังคงกลับมาเรื่องของไทยช่วยไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่าเอ๊วิธีลงทะเบียนลงยังไงคุณพี่เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะรอบนี้ อย่าเข้าไปแอปอื่นเป๋าตังนะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะมันจะเห็นแบรนเนอร์เขียนเป็นภาษาไทยนี่แหละค่ะว่าไทยช่วยไทย plusกดเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วก็จิ้มที่ว่ายืนยันรับสิทธิ์อ่ะก็กดตามขั้นตอนไปได้เลยส่วนใครถ้าเกิดว่าไม่ได้ลองอัปเดต
1: ค่ะ
0: อัปเดตเวอร์ชันดู
1: บางที
0: อาจจะเครื่องท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะยังไงก็ลองอัปเดตดูส่วนความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการสำหรับการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปดูหนึ่งในนั้นเป็นประชาชนที่ออกมาซื้อสินค้าและพอดีเขาไปสัมภาษณ์มาความคิดเห็นคุณวิรัตพัฒน์นะคะศรีเสมาค่ะหนึ่งในประชาชนที่ออกมาซื้อของวันนี้บอกว่าได้รับทราบว่ามาตรการดังกล่าวของรัฐบาลเนี่ยออกมาแต่มองว่าการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่ทั่วถึงแล้วก็น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะแต่ก็เชื่อมั่นนะคะว่ามาตรการดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้บริโภคในการลดภาระค่าครองชีพในท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วง4เดือนนี้ค่ะส่วนทางด้านผู้ประกอบการร้านอาหารอย่างคุณอัมพลจตุเทนนะคะก็บอกว่ารับทราบถึงมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินในวันนี้ด้วยคาดว่ามาตรการดังกล่าวนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเช่นเดียวกันกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่เคยทำก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมีรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องมากขึ้นส่วนทางด้านของคุณพี่ศรีลามหินค่ะอาชี ีพรักษาความปลอดภัยท่านหนึ่งนะก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐบอกว่ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละจะเป็นการเติมเงินให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ700บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนะตรงนี้จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นอย่างมากเลยค่ะทางนี้นะคะคุณผู้ฟังเน้นย้ำนะคะว่าสามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง29พฤษภาคมนี้หรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะในส่วนของร้านค้าเน้นย้ำกันใครที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสครั้งที่ผ่านมาคุณก็ไม่ต้องไปที่ธนาคารแล้วคุณกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจำให้ดีถ้าเป็นประชาชนทั่วไปที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยเป่
1: าต
0: ัง แต่ถ้าเป็นร้านค้าไปที่แอปถุงเงินนะคะได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการทำได้เหมือนกันไปลงทะเบียนนะคะผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ
1: ค่ะสำหรับวิธีการลงทะเบียนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัสไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือ60 40นะคะรัฐจ่ายให้60เราจ่าย40หากไม่เคยติดตั้งแอปเป่าตังเนี่ยให้ไปดาวน์โหลดก่อนเนา
0: ะ
1: แล้วก็ติดตั้งแอปเป่าตังจากนั้นลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนค่ะกรณีที่ใครที่มีแอปเป่าตังอยู่แล้วเนี่ยก็ไปอัปเดตก่อนนะเดี๋ยวไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะคะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะหลังจากนั้นถ้าอัปเดตเรียบร้อยแล้วทุกคนมีแอปเป่าตังเรียบร้อยเข้าไปกดแบนเนอร์โครงการแต่ว่าต้องเข้าให้ได้ก่อนนะมีหลายท่านเข้าได้แล้วนะคะคุณสุนทรคุณพี่คุณเนี่ยก็เข้าได้แล้วหลายท่านนะคะแล้วก็กดแบนเนอร์เข้าแอปเลือกไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะเหมือนที่เราเคยโชว์ไว้แล้วก็ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขจากนั้นรอแจ้งผลการลงทะเบียนค่ะเขาจะแจ้งมาทาง SMS ก็คือกล่องข้อความนะคะภายใน3วันแล้วก็จากนั้นเราก็เตรียมสมัคร G-Wallet สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัคร G-Walletเติมเงินนะคะหลังจากที่เราทราบผลแล้วว่าเราได้รับสิทธิ์เพื่อจะได้ใช้จ่ายตามโครงการเราต้องเติมเงินไปก่อนนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กดไปใช้เงินนะคะ 60-40% ค่ะ
0: ค่ะก็รัฐจะจ่ายคือแอปพลิเคชันเนี้ยคือรัฐให้เดือนละ 1,000 บาทนะระยะเวลา4เดือนก็คือมิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569
1: ค่ะ
0: 1,000 บาทต่อเดือนนั้นเนี่ยนะคะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นยอดเหลือไม่ทบไปเดือนถัดไปนะคะโดยรัฐบาลจะช่วยจ่ายสูงสุดเนี่ยวันละ200บาทต้องจ่ายเองสูงสุดวันละ133บาทสำหรับพวกเรานะประชาชนนะคะหรือว่าถ้าพูดง่ายๆจ่ายเองสูงสุดเนี่ยเราจ่ายเดือนถ้าเป็นเดือนนะคะเดือนละ667บาทนั่นเอง
1: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะอย่างกรณีที่ถ้ารัฐช่วยเราวันละ200บาทใช่ไหมต่อวันคือห้ามเกินนั้นนะแต่ถ้าเกินนั้นสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ไป333บาทรัฐเนี่ยช่วยเรา200บาทเพราะฉะนั้น133บาทที่เกินเนี่ยเราต้องจ่ายเอง
0: ใช่
1: นะก็ใช้ประมาณนั้นค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆรีบเลยนะคุณฟังใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เพิ่งตื่นมาเอ๊ะเขาทำอะไรกันยังไงวันนี้เป็นวันแรกนะคะตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาก็เป็นวันที่เปิดให้ท่านลงทะเบียนกดรับสิทธิ์สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะ6นาฬิกา31นาทีนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนระหว่างพักรายการ อย่าลืมกดไปด้วยแล้วก็ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆ กู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีได้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับพี่น้องที่รักทั้งหลายศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ทรงออกเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬด้วยทรงที่ได้ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงได้ทรงโปรดให้ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปแก่พี่น้องประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแหละครับโดยมีประชาชนในจังหวัดบึงกาฬและก็ใกล้เคียงจังหวัดบึงกาฬกันด้วยได้เดินทางมารับบริการทางการแพทย์จำนวน142คนมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน6รายแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จไปพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสแก่ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายแล้วในการนี้ได้ทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการที่ชื่อว่าสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากแผ่นดินไทยจากประเทศไทยแล้วครับด้วยน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยในสุขภาวะอนามัยของพี่น้องประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ก็ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬอย่างหาที่สุดมิได้เลยทีเดียวครับไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีที่วัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วครับโดยมีนางธนนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวซาบีดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและก็ประชาชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจะจัดขึ้นทั้งในส่วนภูมิภาคและก็ส่วนกลางกันด้วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศก็จัดกันด้วยครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายตลอดจนทุกภาคส่วนแหละครับได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็หนุนเอกชนไทยในฝรั่งเศสกันแหละครับเพื่อต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยดันแฟรนไชส์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสเขาแหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทได้แก่บริษัทไทยยูเนี่ยนยุโรปจำกัดบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดและบริษัทมัดแอนฮาวจำกัดครับเพื่อที่จะรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในทางฝั่งยุโรปและครับตลอดจนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติดังต่อไปนี้ครับนั่นคือมิติที่1คือว่าสนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรี FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีเรียกเก็บสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยนั้นมีโอกาสเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นแหละครับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้าด้วยครับส่วนมิติที่2นั้นเป็นการส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่ดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะจึงได้เสนอให้มีมาตรการส่งเสริมคนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปกันด้วยได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยก็จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบและเอกลักษณ์ของไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลเขาก็จะเดินหน้าผลักดันและก็นำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับธนาคาร Exim Bank ของประเทศไทยนี่แหละครับเพื่อที่จะออกแบบมาตรการส่งเสริมกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกันบ้างโดยได้มีการเปิดโต๊ะหารือกับเทบ้าดึงเทคโนโลยียุโรปยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้การต้อนรับมิสเตอร์ปีแอร์จาฟเฟรประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปหรือเทบ้าพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมเทบ้านี่แหละครับในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยผลการหารือเลยครับว่าทุกเทคโนโลยีหรือข้อเสนอแนะที่เทบ้านำเสนอมานั้นจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเกิดประโยชน์สูงสุดแหละครับโดยในการหารือทางคณะกรรมการเทบ้านี้ได้นำเสนอประเด็นครอบคลุม4ด้านสำคัญสำคัญดังต่อไปนี้ครับด้านที่1คือด้านยานยนต์และความปลอดภัยทางถนนครับโดยทางเทบ้าได้นำเสนอความสำเร็จของยุโรปที่สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้ถึง 60% เลยทีเดียวพร้อมเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาขยายการบังคับใช้ระบบเบรก ABS ในรถจักรยานยนต์ขนาดทั่วไปกันด้วยจากปัจจุบันที่กฎหมายไทยนั้นบังคับใช้เฉพาะรถขนาด 1,200 ซีซีขึ้นไปเท่านั้นแหละครับ ในด้านที่2คือด้านการบินและเทคโนโลยีดิจิทัลทางเทบ้าก็ได้ตั้งคำถามถึงขีดความสามารถของสนามบินของประเทศไทยแล้วครับท่ามกลางปริมาณผู้โดยสารที่มันหนาแน่นหนาแน่นขึ้นรวมถึงผลกระทบจากราคาพลังงานกันด้วยในด้านที่3นั้นเป็นด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โดยคณะกรรมการเทบ้าได้เสนอประเด็นปัญหาความแออัดของท่าเรือแหลมฉบังที่กระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้าพร้อมสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์กันด้วยครับและในด้านที่4นั่นก็คือในด้านการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางซูเปอร์ยอชระดับภูมิภาคซึ่งทางเทบ้าได้มีการเสนอให้กระทรวงคมนาคมนี่แหละไปจัดตั้งบริการเบ็ดเสร็จจุดเดียวแบบ One Stop Service ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเรือซูเปอร์ยอชเข้าประเทศไทยครับแล้วในช่วงสุดท้ายของการหารือในครั้งนี้ทางประธานเทบ้าก็ระบุว่ายินดีแล้วครับที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้ทางกระทรวงคมนาคมในด้านเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำในฝั่งยุโรปเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งได้ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกหรือเอเปก Ministers Responsible for Trade Meeting MRT 2026ครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคม2569ที่เมืองซูโจวมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยการประชุมในครั้งนี้นั้นก็เป็นเวทีการประชุมสำคัญประจำปีของรัฐมนตรีด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและครับโดยมุ่งเน้นการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเขตเศรษฐกิจในการรักษาระบบการค้าให้มันเปิดกว้างคาดการได้และน่าเชื่อถือท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจการค้าโลกเน้นการสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละครับและเทคโนโลยีและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยในฐานะเครื่องยนต์การค้าสมัยใหม่แหละครับในเวทีดังกล่าวนี้ประเทศไทยก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกเอเปกอื่นๆและก็เสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นการลดความแตกต่างของกฎระเบียบระหว่างกันเพื่อเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานที่มันยืดหยุ่นและพร้อมทั้งเดินหน้าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้มันมากขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาศักยภาพร่วมกันเพื่อให้แต่ละสมาชิกเอเปกนั้นสามารถปรับตัวและรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจได้ตามความพร้อมของตนเองนั่นเองครับและไปตามต่อกันที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งเปิดลงทะเบียนแล้วประชาชนร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกันทั่วประเทศแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยแล้วครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างเป็นทางการกันแล้วในวันที่25พฤษภาคม2569ครับเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐและพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% และพี่น้องประชาชนร่วมจ่ายอีก 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการครับสำหรับพี่น้องประชาชนเองก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่29กันยายน2569หรือจนกว่าจะครบ30ล้านคน30ล้านสิทธิ์แล้วครับโดยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการซ ซึ่งใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนล่ะก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครับเวลาที่ใช้สิทธิ์คือ6นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่ล่ะจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนก่อนนี่แหละครับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เวลาก็6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับสำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus มาแล้วก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครับในขณะที่ร้านค้าที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆเลยทั้งสิ้นก็สามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นร้านนวดร้านสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรอบนี้ได้นะครับพี่น้องทีนี้ใครมีข้อสงสัยก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือ Health Center สำหรับประชาชนก็หมายเลขโทรศัพท์เลยครับ02-111-1122แล้วกด2ครับร้านค้าก็โทรศัพท์ไปที่หมายเลข02-111-1122กด3ครับหรือจะสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการก็ได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวกันหน่อยโดยรองโฆษกรัฐบาลได้ออกมาแจ้งว่ารัฐคุมเข้มตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงด็อกเตอร์พัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีสถานพยาบาลที่ไม่มีใบอนุญาตแอบลักลอบออกใบรับรองสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวในประเด็นนี้ได้ออกมาชี้แจงโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลขอยืนยันแล้วครับการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวโดยทางกรมการจัดหางานได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระบบตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วครับมีระบบคัดกรองที่มันเข้มงวดกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทุกคนทุกสัญชาติจะต้องผ่านการตรวจโรคต้องห้ามต่างๆนานาและต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องจากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่ผ่านการรับรองเท่านั้นเรียกว่าหมอเถื่อนคลินิกเถื่อนอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับและผลการตรวจทั้งหมดก็จะเชื่อมโยงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตรงถึงกรมการจัดหางานโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในทุกขั้นตอนเลยครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีสถานพยาบาลเอกชนที่ผ่านหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องจำนวน63แห่งเท่านั้นทั่วประเทศสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดแล้วครับหรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าวและมีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกกรณีใบรับรองแพทย์ปลอมเอ้าที่ไหนครับการร้องทุกหากไปโดนเจอกับใบรับรองแพทย์ปลอมก็ร้องเรียนได้ที่ชั้น4กรมการจัดหางานเพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเบาะแสและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกันต่อไปและทางรัฐบาลก็ขอเตือนนายจ้างและตัวแทนแล้วครับว่าอย่าหลงเชื่อขบวนการนอกกฎหมายที่อ้างว่าทำใบรับรองแพทย์ได้โดยไม่ต้องตรวจจริงอันนี้ไม่ใช่แล้วครับอันนี้หลอกชัดๆไม่ใช่ของจริงเพราะว่าใบรับรองแพทย์จะออกได้ต้องตรวจตามขั้นตอนด้วยครับเพราะว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เองก็จะตรวจสอบพบทันทีทันใดเลยหากเป็นขบวนการนอกกฎหมายและหากตรวจพบการใช้เอกสารปลอมอันนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปด้วยนั่นเองครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
9: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
8: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
9: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้มาคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะหลายท่านส่งข้อความมาส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยก็จะลงทะเบียนได้แล้วกันซะส่วนใหญ่นะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะสวัสดีคุณพ่ออ่อนจันค่ะบอกที่สิรินธรนะเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีตอนนี้29องศาอากาศยังโปร่งใสอยู่นะคะ
1: ค่ะคุณสุพิชเพ็งแจ่มนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่าติดตามทุกวันเลยลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสำเร็จแล้วครับ
0: ค่ะดีใจด้วยนะคะคุณณรนงค์ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ดอกไม้สวัสดียามเช้าคุณช่อเอื้องค่ะพี่รวมสวัสดีนะคะบอกว่าชมข่าวยามเช้าไม่เสถียรครับเช้านี้เกิดอะไรขึ้นคะสัญญาณเป็นยังไงเอ่ยไหนบอกหน่อยนะ
1: แล้วก็
0: คุณกิติการสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมจิตค่ะพี่กิติมาบอกฟังชัดเจนค่ะจากอำเภอพนมสุราษฎร์ค่ะ
1: ค่ะคุณออสบอกว่าสัญญาณเป็นอะไรอ๋อตะกี้ใช่ไหมคุณวุฒิชัยนะคะคุณหนุ่มเมืองขอนค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่หนุ่มเมืองขอนบอกช่วงนี้เนี่ยเป็นเวลาทองนะเพราะว่าคนกำลังแบบเดินทางขับรถไปทำงาน
1: เส้นทางโล่งก็บอกว่า
0: ใครจะกดลงทะเบียนตอนนี้ยังน่าจะมีโอกาส
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ง่าย
1: คุณนมพรคุณนพพรนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าคุณพี่คุณค่ะคุณเสวียนนะคะบอกว่าสระบุรีเสาให้สัญญาณชัดเจนครับค่ะ
0: สวัสดีพี่ผู้ใหญ่บำรุงด้วยนะคะแล้วก็คุณแอนนาคุณแอนนาบอกว่าลงทะเบียนได้แล้วค่ะ
1: โอ้ยดีใจด้วยนะคะคุณพระพลึงนะคะใครลงทะเบียนได้แล้วอัปเดตมาหน่อยค่ะ
0: ตอนนี้พี่พินโยค่ะคุณพินโยลุงใหม่กำลังกดอยู่
1: ยังไม่ได้เลยนะคะน่าจะเป็นที่เน็ตละหรือไม่ก็โทรศัพท์
0: ค่ะอย่าลืมเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะประชาชน
1: อัปเดตหรือยังคะพี่โย
0: แอปเป๋าตังแล้วก็กดลงทะเบียนนะไทยช่วยไทยพลัสนะคะส่วนร้านค้าย้ำอีกครั้งหนึ่งร้านค้าแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะช่วงท้ายนี้มาเตือนกันหน่อยค่ะคือ2 วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหโรคโซเชียลก็คือแบบว่าคือเขาคุยอะไรกันดิฉันตื่นมาก็งงนะ
1: ดิฉันตอนแรก
0: แชร์กัน
1: ไม่รู้เพราะว่าไม่เห็น
0: สดอะไรก
1: ัน เขาบอกว่าอุ๊ยเขาบอกว่าอุ๊ยใครทันบ้างหาคลิปไม่เจอเราก็เอ๊ะคลิปอะไรพอมาดู
0: คือการ
1: การสู้ไลฟ์ฟาดฟัน
0: ถูกต้องไลฟ์สดก็คือคลิปอนาจารนะคะซึ่งรัฐบาลออกมาเตือนนะคะผู้ที่เผยแพร่กดไลค์กดแชร์คลิปลามกอนาจารเนี่ยมีโทษนะคะปรับ 100,000 บาทแล้วก็จำคุกสูงสุด5ปีด้วยค่ะโดยเรื่องนี้คุณพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจากกรณีที่มีการลงข้อมูลลามกอนาจารลงโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นไวรัลค่ะมีประชาชนจำนวนมากเข้าไปกดชมกดไลค์กดแชร์รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเพิกเฉยต่อการกระทำที่ผิดกฎหมายแบบนี้ตอนนี้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่เผยแพร่เนื้อหาล่อแหลมลามกอนาจารลงในโลกออนไลน์เนี่ยมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดถึงขั้นที่สุดแล้วนะคะย้ำนะคะว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดพรบคอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องของการนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะแล้วก็การนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดโดยต้องระวังจำโทษคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารก็จะมีความผิดเสมือนท่านเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองเลยนะคะยังไงก็อย่าไปกดไลค์กดแชร์ถ้าพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารแบบนี้กดรีพอร์ตค่ะกดรายงานแล้วก็แจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441ทันทีนะคะยังไงขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภัยเราจะไม่สนับสนุนคอนเทนต์ที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเนาะคอนเทนต์ที่เป็นลามกอนาจารมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าคอนเทนต์ขยะแบบเนี้ย มีเยอะมากนะต้องเลือกเสพสื่อให้ดีนะคะอาจจะสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่านะคะไปกดไลค์กดแชร์บางคนเนี่ยด้วยความเพลิดเพลินเวลาดูโซเชียลเนี่ยก็เห็นอะไรก็กดไลค์กดไลค์อย่านะต้องมีสตินิดนึงเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมีความผิดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะไปเจอเห็นคลิปล่อแหลมหรือว่าลามกอนาจารแบบนี้เนี่ยกดรายงานไปเลยหรือว่าแจ้งเบาะแสไปที่ตำรวจไซเบอร์1441นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะได้ดำเนิน

0: มอเตอร์ไซค์
1: ค
0: ือ
1: เขาตรวจสอบเบื้องต้นจุดดังกล่าวที่ลาดกระบังเนี่ยนะม
0: ัน
1: เป็นทางลักข้าม
0: ทาง
1: ช
0: ุ
1: มชนเนี่ยเขาเอาแผ่นคอนกรีตมาวางพาดซึ่งเขามีป้ายเตือนแล้วอะไรแล้วแต่ชุมชนก็คือ
0: ยังทำอยู่
1: ใช่เพราะว่าขี้เกียจอ้
0: อม
1: ก็เลยเกิดอุบัติเหตุจุดนี้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะคะยังไงก็ต้องคือระมัดระวังแหละ
0: ค่ะทีนี้มาดูความคืบหน้ากันหน่อยค่ะอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าที่ชนรถจักรยานยนต์เนี่ยบริเวณหลังโรงเรียนวัดสังฆราชาค่ะซึ่งอยู่ที่ลานย่านลาดกระบังนะคะเป็นเหตุให้ผู้หญิงอายุประมาณ21ปีนะคะเสียชีวิตโดยบอกว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจอจุดที่เป็นอันตรายทางลักข้ามนี่แหละค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกจำนวนมากโดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้คณะผู้แทนการเจรจาสหรัฐยังไม่ควรรีบร้อนบรรลุข้อตกลงใดๆกับอิหร่านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดตั้งเป้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางภูมิภาค
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ร่วมหารือกับนายปีแอร์จาฟประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศส4 รายณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นโรงแรมที่พักในการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยโดยภาคเอกชนฝรั่งเศสแสดงความสนใจอย่างยิ่งที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะด้านการบินและอวกาศรวมถึงพลังงานสะอาดบริษัทโรเตอร์เทรดผู้ให้บริการและซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกแสดงความสนใจที่จะจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นฐานการให้บริการหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทซาทิสผู้เชี่ยวชาญด้านการพ่นสีและการเคลือบผิวอากาศยานเล็งเห็นศักยภาพในการขยายกิจการมายังประเทศไทยซึ่งจะช่วยเติมเต็มห่วงโซ่อุปทานยกระดับการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยให้ครบวงจรยิ่งขึ้นขณะที่บริษัทเวอร์เวนเทียและบริษัทวิริยะเอเนจีผู้ให้บริการพลังงานสะอาดซึ่งปัจจุบันมีการลงทุนในไทยอยู่แล้วผ่านบริษัทคอนสแตนต์เอเนจีในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่างยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้รัฐบาลไทยพร้อมให้การสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีเร่งขับเคลื่อนการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้จัดเตรียมมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการบินหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการแก้